0: ถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยส์เดแซงบาลิตวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิตซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพระ

0: รปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
1: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทระถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
3: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความ

0: ลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
1: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมา

0: อิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
1: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นายรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
0: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา 8:00 น.เนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน 1-2 ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา 1-2 ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิโรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิโรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
3: 1นาทีกับกปท. ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th

0: สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
4: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
5: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผมครับครับ
4: ต้องเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
5: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
4: ่
5: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก
4: ็
5: คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการห่มผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำปโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งการ

0: ชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
1: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนค่ะท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือการเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศเนี่ยก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
1: ่
0: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นโบราณสถานด้วยเมื่อเป็นโบราณสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบ.โบราณสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่เพียงเท่านี
1: ้
0: แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำแล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในกันบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นธาตุต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
1: ้
0: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
1: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ใช่ๆเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6เนี่ย5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที
1: ่
0: กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นโบราณสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยเช่นผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
1: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองหรือกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการ

0: แผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
1: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
1: ตรงนี้ในเบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
0: ่
1: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้างอะคะ
0: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
1: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้มายังไงบ้างคะท่าน
0: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะ

0: สถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คอยรุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
5: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank แล้วถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
4: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
5: 1กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60 40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
4: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: เล่าประเด็น
1: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
2: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
1: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยยะสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCDได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมมีเพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
1: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

0: ามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
1: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ของรัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารแบบนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งเบาะแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้เกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาเลยนะครับเราจะไปเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปในการไปบัตรให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
0: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
2: คือความผิดลักษณะนี้ถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้าจะทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
0: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้าง

ตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนสมัยก่อนนี้พอมีพอกินสมัยนี้ชักจะไม่พอกินจึงต้องมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทุกคนมีความพอเพียงได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2546

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินทร์ไมบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้เจอกันเช้าวันอังคารที่30มิถุนายนนะคะติดตามกันเช่นเคยกับประวินทร์ไมบ่ายคล้อยค่ะและช่วงแรกมิติโลกมิติไทยคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงหน้าจะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้มิติโลกมิติไทยเราดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่สหรัฐมีวาระครบรอบ250ปีของการประกาศเอกราชนะคะก็ตรงกับวันที่4กรกฎาคมซึ่งนับตั้งแต่ประกาศอิสรภาพไปปี1776นะคะสิ่งที่ประเทศไทยจะได้เรียนรู้แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐเป็นอย่างไรวันนี้คุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณประวินทร์ไมครับ
1: ค่ะสำหรับ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐนะคะมาจนถึงปีนี้แล้วสหรัฐในวัย250ปีกับภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีความท้าทายอย่างยิ่งนี่เป็นยังไงคะ
2: อ๋อถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีนะครับก็ต้องถือว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นแบบประเทศมหาอำนาจที่เราคนไทยหรือคนทั่วโลกรู้จักกันเพราะว่าทุกสิ่งที่เรารู้จักเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาวิเคราะห์กันว่าอเมริกาฉลองครบรอบนะครับเป็นประเทศเอกราช250ปีเนี่ยอีก250ปีข้างหน้าหรือแม้กระทั่ง5ปีข้างหน้าหรือแม้กระทั่งรัฐบาลชุดหน้าสหรัฐอเมริกาจะมีนโยบายมีทัศนคติอย่างไรต่อระเบียบโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเฉลิมฉลอง250ปีครั้งนี้ถือว่าเป็นการฉลองความโดดเดี่ยวเป็นการฉลองความเห็นแก่ตัวของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าอเมริกาเฟิร์สจะเป็นนโยบายที่จะดำเนินต่อไปถึงแม้นว่าจะมีผู้นำคนใหม่มาก็ตามเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมันมากมายแล้วก็กว้างขวางและมีผลกระทบกระเทือนนะครับต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพันธมิตรต่างๆที่สหรัฐได้สร้างสมไว้นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงที่มีสงครามเย็นนะครับและหนึ่งในความสัมพันธ์นั้นแน่นอนคือความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนะครับซึ่งมีอายุยาวนานมากที่สุดในเอเชียถ้าจะพูดกันตามข้อมูลตามประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานติดต่อกันมาถึง213ปีนะครับแล้วก็เราสามารถภูมิใจได้ว่าประเทศไทยหรือกรุงรัตนโกสินทร์ในยุครัชกาลที่3นะครับได้เซ็นสัญญาสนธิสัญญาพาณิชย์แล้วก็มิตรภาพกับสหรัฐอเมริกานะครับ

ในปี1833นะครับก็ถือว่าเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาได้ทำกับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับฉะนั้นความสัมพันธ์ก็ดำเนินมาอย่างดีมากๆนะครับแต่ประเด็นนะครับคุณภวินทร์ในตอนนี้ก็คือว่าอเมริกาไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐครั้งนี้เนี่ยมีผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐหรือแม้กระทั่งสหรัฐกับพันธมิตรต่างๆนะครับในประเด็นแรกเนี่ยน่าสนใจมากก็คือว่าสหรัฐตอนนี้ไม่มีการคิดถึงนะครับผลประโยชน์ในองค์รวมหรือผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับตอนนี้ผลประโยชน์ของสหรัฐมาก่อนนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกในสมัยก่อนเนี่ยสหรัฐก็คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเช่นกันแต่ผลประโยชน์ของตัวเองในช่วงก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ามาก็คือว่าผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับผลประโยชน์ของประชาคมโลกหรือของประเทศอื่นๆด้วยคือประเทศคนอื่นเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีมีการเมืองที่มีเสถียรภาพก็จะดีสำหรับสหรัฐอเมริกาในการดำรงคงอยู่นะครับเรื่องดุลยอำนาจแล้วก็เรื่องการรักษาบทบาทของสหรัฐในฐานะเป็นตำรวจโลกนะครับตอนนี้สหรัฐเนี่ยปัดทิ้งนะครับนโยบายเหล่านี้ออกหมดแล้วนะครับหลายคนยังมองเห็นสหรัฐในแง่มุมเก่าๆตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับนั่นประเด็นแรกก็คือว่าสหรัฐเนี่ยมองตัวเองเป็นหลักแล้วก็ผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักไม่ได้มองผลประโยชน์นะครับในส่วนรวมแบบเมื่อก่อนนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนี้น่าสนใจมากก็คือว่าสหรัฐตอนนี้เนี่ยจะไม่เข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศที่เป็นพันธมิตรนอกเหนือจากว่าประเทศพันธมิตรหรือประเทศที่เป็นเพื่อนพ้องเนี่ยจะเพิ่มความพยายามนะครับที่จะเข้าหาสหรัฐในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกานะครับต้องฟังให้ดีนะครับประเด็นนี้สำคัญในสมัยก่อนเนี่ยสหรัฐเข้าไปปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับของประเทศต่างๆเพื่อที่จะให้สหรัฐเนี่ยสามารถดำรงนะครับเป็นอภิมหาอำนาจได้ตลอดเวลานะครับในช่วง70กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้สหรัฐเนี่ยหวังให้ประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรและเป็นเพื่อนพ้องเนี่ยเข้ามานะครับหาสหรัฐแล้วก็ช่วยสหรัฐในการปกป้องผลประโยชน์สหรัฐนะครับซึ่งจะต่างกันนะครับจากสมัยก่อนแล้วก็ในลักษณะใหม่อันนี้เนี่ยสหรัฐบอกว่าถ้าคุณมาช่วยเราแล้วก็มีผลประโยชน์ต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็จะช่วยกลับนะครับจะไม่เหมือนกับกรณีแรกนะครับในกรณีที่สองถ้าอยู่เฉยๆถ้าประเทศที่เป็นพันธมิตรหรือเพื่อนพ้องเนี่ยอยู่เฉยๆเราก็จะไม่ทำอะไรนะครับประเด็นที่สามจะช่วยเหลืออย่างไรมีหลายวิธีนะครับสหรัฐเนี่ยคุณประเวณหมายมักจะมุ่งไปว่าประเทศที่เป็นเพื่อนพ้องหรือเป็นพันธมิตรเนี่ยจะไม่เสริมขีดความสามารถของประเทศจีนเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองจีนเป็นคู่แข่งนะครับในช่วงต้นๆ นะครับในช่วงวาระแรกของประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐเนี่ยมองจีนเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยครับตอนนี้นะครับในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทัศนคติเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยได้พบกันที่กรุงปักกิ่งนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะชักชวนพันธมิตรแล้วก็เพื่อนพ้องของสหรัฐเนี่ยมาร่วมมือกันที่พยายามนะครับประคับประคองสหรัฐเนี่ยให้มีความได้เปรียบเมื่อแข่งขันกับประเทศจีนนะครับสิ่งหนึ่งที่สหรัฐเนี่ยกลัวมากที่สุดก็คือประเทศในภูมิภาค

ในอาเซียนก็ดีในเอเชียก็ดีเนี่ยจะสร้างนะครับความสัมพันธ์ที่เอื้อให้ประเทศจีนเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับสหรัฐเนี่ยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าทางด้านยุทธศาสตร์และทางด้านอื่นๆรวมทั้งกับซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะครับในสมัยก่อนคุณประวินทำไมเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงเลยใช่ไหมครับว่าสหรัฐเนี่ยมีขีดความสามารถมีอิทธิพลทั่วโลกในทุกมิตินะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับในประเด็นต่อไปเนี่ยทั้งสหรัฐเห็นว่าถ้าจะมาเป็นเพื่อนของสหรัฐเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำนะครับคือเพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศให้สูงถึง 3.5% นะครับของ GDP ในประเด็นนี้นะครับจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะเป็นข้อเรียกร้องที่ผมคิดว่าประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนพ้องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงมากประเทศไทยตอนนี้นะครับงบการป้องกันประเทศเนี่ยอยู่ในประมาณ 1.2% นะครับของ GDP นะครับส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในระดับแต่1.2ถึง2%นะครับสิ่งที่สหรัฐเรียกร้องให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเป็น1 ใน 5พันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะซึ่งมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับมีออสเตรเลียมีฟิลิปปินส์แล้วก็ไทย5ประเทศนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงประเด็นประเทศไทยว่าการเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างไรนะครับฉะนั้นในประเด็นที่เรียกร้องให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับเพิ่มงบประมาณถึง 3.5% นะครับขอพูดได้เลยว่าลำบากมากๆในเมื่อลำบากเช่นนี้นะครับโอกาสที่จะทำให้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับสหรัฐในฐานะเป็นพันธมิตรเนี่ยก็จะลำบากนะครับแล้วก็ยังมีข้อเรียกร้องอื่นๆอีกที่สหรัฐตอนนี้เนี่ยต้องการจากพันธมิตรในอดีตนะครับในช่วงที่ผ่านมา40-50ปีเนี่ยประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์กับสหรัฐแบบทั่วๆไปถึงแม้เราจะเป็นพันธมิตรสหรัฐก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายจากประเทศไทยนะครับให้มีการใช้ฐานทัพที่อู่ตะเภามีการให้ประเทศไทยเป็นที่พักพิงในช่วงที่มีการส่งกำลังนะครับระเบียงต่างๆเนี่ยไปที่ต่างๆที่สหรัฐมีกองกำลังอยู่อย่างเช่นในตะวันออกกลางเป็นต้นนะครับฉะนั้นความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยนะครับทางฝ่ายไทยอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะครับคิดดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณประวินามัยสำหรับไทยกับสหรัฐอเมริกาก็คือการฝึกร่วมคอปโกประจำปีซึ่งมีกันมาแล้วมากกว่า45ปีนะครับเป็นความร่วมมือนะครับเรียกว่าเป็นความร่วมมือระดับเทพเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ค้ำชูความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฉะนั้นในช่วงที่สหรัฐฉลองครบรอบ250ปีแล้วก็ประเทศไทยในฐานะที่เป็นมีเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกานั้นน่ะเราทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องมาทบทวนดูว่าข้อเรียกร้องใหม่ๆของสหรัฐกับระเบียบโลกที่กำลังเกิดขึ้นที่มีขั้วหลายขั้วเนี่ยนะครับจะทำให้ไทยเนี่ยสามารถที่จะวางตัวอย่างไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราอาศัยแสนยานุภาพของสหรัฐนะครับในการให้ความคุ้มครองทางด้านความมั่นคงแต่ตอนนี้รูปการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรามีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าเราเข้มข้นแล้วก็มีสิ่งท้าทายมากมายกับประเทศจีนนะครับสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการจะนำมาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับสหรัฐ

0: รัฐไทยกับจีนก็คือว่าไทยได้ดุลสหรัฐมากมายในขณะที่ไทยเสียดุลการค้ากับจีนมากมายเช่นกันนะครับฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนะครับประเทศไทยอาจจะต้องคำนึงว่าเราจะวางนโยบายวางตัวอย่างไรระหว่างไทยสหรัฐไทยจีนรวมทั้งในบริบทของระเบียบโลกหลายขั้วที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคุณประวินามัย
1: ค่ะดังนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสหรัฐนะคะนโยบายของสหรัฐต่อโลกต่ออาเซียนต่อประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เนี่ยประเทศไทยจะรับมือกับสหรัฐในยุคอเมริกาครบ250ปียังไงคะ
0: คืออย่างนี้ประเทศไทยก็ได้เตรียมตัวอย่างดีนะครับว่าจะรับมือกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้างก็มีสองสามประเด็นนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยผมมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับดร.กฤดานะครับเผ่าพิจิตรนะครับก็ได้ความรู้มากมายนะครับมีสองสามประเด็นก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับเราจำเป็นที่จะไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งตระสหรัฐเนี่ยเพียงประเทศเดียวสินค้าขาออกของไทยนะครับมากกว่า20%นะครับก็มุ่งไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่าเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่มากเราจำเป็นที่จะต้องหาตลาดใหม่ๆนะครับก็รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับรองนายกเสียสัตว์เนี่ยก็ได้เดินทางไปหาตลาดใหม่ๆอย่างเช่นล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ประเทศคาซัคสถานนะครับแล้วก็คงจะต้องไปประเทศอื่นๆเพราะว่าไทยตอนนี้ต้องการที่จะเพิ่มข้อตกลงนะครับการค้าทวิภาคีตอนนี้เรามีทั้งหมด14ข้อตกลงการค้าเสรีนะครับซึ่งยังน้อยอยู่เรามักจะเราจะต้องมีมากกว่านี้เพื่อที่จะได้ควบคุมประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เรามีแค่18ประเทศเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องหาตลาดเพิ่มนะครับประเด็นที่สองเนี่ยตอนนี้มีการแบ่งพวกเป็นกลุ่มๆนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยพร้อมก็ตกลงการค้าทวิภาคีอาจจะเป็นเรื่องๆนะครับอย่างเช่นสหรัฐก็พยายามที่จะตกลงทวิภาคีกับมาเลเซียในเรื่องเกี่ยวกับแร่หายากรวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่ประเทศไทยก็ไม่ยอมที่จะเลือกข้างแล้วก็เวลาเซ็นสัญญาหรือว่าทำข้อตกลง Memorandum of Understanding เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแร่หายากประเทศไทยก็มีท่าทีที่ต่างจากมาเลเซียนะครับซึ่งค่อนข้างจะยินยอมต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐส่วนสำหรับไทยนั้นเรามีท่าทีนะครับที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นคือเราจะต้องมีการเจรจาต่อไปนะครับแล้วพูดถึงเรื่องเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยก็มีมาโดยตลอดนะครับตอนนี้การเจรจาก็เสร็จไปหลายช่วงแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกำแพงภาษีที่จบสิ้นไปก็คือกำแพงภาษีต่างตอบแทนซึ่งไทยในที่สุดแล้วก็ยอมที่จะเปิดตลาดนะครับถึง99%เพื่อที่จะให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาทำการค้าในด้านต่างๆมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ลดดุลการค้าที่เราเนี่ยได้สะสมมาเป็นเวลานานนะครับก็เป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้ก็ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็อาจจะมีการเจรจาการค้าใหม่นะครับเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยได้ใช้มาตรการ301นะครับในการที่จะเพิ่มกำแพงภาษีเนื่องจากว่าเขาบอกว่าประเทศไทยมาตรฐานทางด้านเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยไม่ได้ระดับมาตรฐานแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตนะครับที่ออกมาเกินนะครับที่เรียกว่า excess capacity นะครับซึ่งในประเด็นนี้แน่นอนนะครับก็ต้องมีการเจรจาแล้วก็ดร.กิริดาเนี่ยให้ความเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลงไม่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราจะต้องดูในภาพใหญ่นะครับว่าถ้ามันขึ้นแล้วหรือลดลงแล้วมันจะมี

0: ผลต่อขีดความสามารถของเราในการที่จะแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านหรือคู่แข่งอื่นๆนะครับที่ส่งค้าขาออกเนี่ยแล้วเข้าไปในตลาดสหรัฐนะครับฉะนั้นอยู่ที่เราสามารถจะรักษาระดับขีดความสามารถนั้นได้หรือเปล่านะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็ร่วมมือกับประเทศที่มีความคิดนะครับคล้ายกันแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าในกรอบของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในกรอบของ RCEP นะครับ Regional Comprehensive Economic Partnership อะไรต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องเสริมทางด้านนี้แล้วผมคิดว่าประเทศไทยในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากเนื่องจากว่าความมั่นคงแบบดั้งเดิมเนี่ยได้เปลี่ยนรูปออกไปแล้วพอพูดถึงความมั่นคงตอนนี้ความมั่นคงเป็นความมั่นคงแบบบูรณาการรวมทั้งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านเกี่ยวกับความอยู่ดีกินดีของประชาชนนะครับแล้วก็ความมั่นคงในทุกรอบด้านเนี่ยตอนนี้มารวมกันหมดแล้วฉะนั้นการวางนโยบายของประเทศไทยไม่ว่าจะต่อสหรัฐอเมริกาต่อประชาคมยุโรปต่อจีนต่อญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งต่ออาเซียนเองเนี่ยจะต้องมีความที่เขาเรียกว่าบูรณาการนะครับทุกรูปแบบมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะตกขบวนรถไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่ใช้ AI แล้วก็ดิจิทัลระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข้ามานะครับคุณประวินาไหม
1: ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องอ่านสัญญาณดูแนวโน้มแล้วก็ปรับตัวตามสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยนะคะทีนี้สำหรับประเทศพันธมิตรอื่นๆที่คุณกวีเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าสหรัฐเองก็คาดหวังจากพันธมิตรด้วยนะคะที่ต้องมีข้อเรียกร้องต่างๆจากพันธมิตรเองสิ่งที่พันธมิตรตอบรับกับสหรัฐนี่ประเทศต่างๆนี่ตอบรับมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจแต่ละประเทศเนี่ยมีแนวโน้มแล้วก็มีความพร้อมที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องสหรัฐที่ต่างกันนะครับ
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ม
1: ะ
0: คิดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยอมสหรัฐเพราะว่าต้องการรักษาตลาดนะครับ
1: ค่ะ
0: ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเรียกว่าคู่ค้าเกือบทุกประเทศทั่วโลกนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามีทางเลือกนะครับตามความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีข้อได้เปรียบในประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรามีการฝึกร่วมคอปเปอร์โกซึ่งผมคิดว่าเป็นเสาหลักที่สำคัญนะครับในช่วงที่ผ่านมา40กว่าปีที่มีการฝึกคอปเปอร์โกนะครับถึงแม้ว่าไทยจะมีปัญหาทางด้านการเมืองอย่างเช่นเรามีการยึดอำนาจมา10กว่าครั้งทุกๆครั้งที่มีการยึดอำนาจก็จะมีมาตรการที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยแซงชั่นประเทศไทยนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งซึ่งสหรัฐไม่เคยนะครับหยุดก็คือกิจการฝึกร่วมคอปเปอร์โกนะครับทำไมการฝึกร่วมคอปเปอร์โกเนี่ยถึงแม้มีการยึดอำนาจทางสหรัฐก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสหรัฐอเมริกาได้ผลประโยชน์อย่างมากมายในการฝึกนะครับร่วมกับประเทศไทยเพราะเขาสามารถใช้พื้นที่ในภูมิภาคนะครับของเอเชียอาคเนย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญมากๆฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจแล้วก็ประเทศที่เข้ามาร่วมฝึกร่วมทุกปีเนี่ยจะเป็นประเทศที่ใช้อาวุธนะครับที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาการที่ได้เชิญประเทศที่ผลิตอาวุธจากสหรัฐอเมริกาเข้ามารวมศูนย์ในประเทศไทยทุกๆปีมีการฝึกร่วมกันนะครับมีการใช้ระบบการติดต่อการสั่งงาน Command Control นะครับที่สหรัฐเนี่ยนะครับได้ดีไซน์เอาไว้ก็เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐซึ่งหาค่ามิได้นะครับต้องจำประเด็นนี้ไว้แล้วก็นี่เป็นข้อต่อรองซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยควรจะนำมาใช้เวลาต่อรองกับสหรัฐ อเมริกาเราตามจริงแล้วนะครับเราควรจะใช้ประเด็นนี้เลยนะครับว่าถ้าสหรัฐยังทำตัวแบบนี้นะครับแล้วก็กับประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยอาจจะต้องพิจารณาทบทวนนะครับความสัมพันธ์ในการฝึกร่วมเพราะว่าการฝึกร่วมเนี่ยผลประโยชน์อยู่ที่สหรัฐเพราะเป็นการเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับระบบการใช้อาวุธซึ่งภาษาอังกฤษใช้ว่า interoperability นะครับให้มีความคล้ายคลึงกันนะครับจะเห็นว่าประเทศไทยนะครับใช้ระบบอาวุธของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของโลกตะวันตกฉะนั้นเวลาเกิดความขัดแย้งที่จะต้องใช้กำลังรบหรือว่าอุปกรณ์ก็สามารถใช้ได้ทันทีอย่างยกตัวอย่างนะครับเครื่องบิน F-16 กับคริปปินเนี่ยมันจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเวลาไทยใช้เครื่องบินของสวีเดนหรือว่าใช้ระเบิดขีปนาวุธของอิสราเอลก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันเป็นผลผลิตของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเรียกว่า interoperability ประเด็นนี้สำคัญถ้าไม่มีประเทศไทยนะครับโอกาสที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ประเทศอื่นเนี่ยมีน้อยมากเขาอาจจะใช้ประเทศอินโดนีเซียซึ่งพยายามถีบตัวแข่งกับไทยนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาไม่มีพื้นที่นะครับที่เป็นใหญ่เนื่องจากว่าเป็นเกาะแก่งนะครับอินโดนีเซียจึงไม่สามารถที่จะมาแข่งกับไทยได้ฉะนั้นผมคิดว่าในอนาคตนะครับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้คอปเปอร์โกเนี่ยเป็นอำนาจต่อรองเพราะว่าเราเป็นยังเป็นพันธมิตรของสหรัฐอยู่แล้วก็ตอนนี้ทางสหรัฐเนี่ยเรียกร้องให้พันธมิตรนะครับเพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศเพิ่มกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะมาเสริมนะครับความเข้มแข็งของสหรัฐในการขับเคี่ยวในการแข่งขันกับประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าลำบากเพราะว่าเรามีความใกล้ชิดกับจีนเราตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความใกล้ชิดกับจีนรวมทั้งประเทศอื่นด้วยประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาสิงคโปร์ประเทศอาเซียนเองต่างก็เจอสิ่งท้าทายคล้ายกับไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยยังมีภาษีในเรื่องนี้อยู่แล้วผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะทบทวนนะครับเรื่องความร่วมมือ

0: ทางด้านเกี่ยวกับการฝึกร่วมคอปเปอร์โกเพื่อที่ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์นะครับแห่งชาติมากที่สุดครับคุณประเวณมัย
1: ตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะเรื่องคอปเปอร์โกนี่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐนี่มีความมั่นคงแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะทีนี้สหรัฐในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยมองภาพไปสัก10ปีต่อจากนี้เนี่ยคุณกวีมองว่าทิศทางยุทธศาสตร์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐนี่จะเป็นไปในแนวทางไหนคะ
0: แนวทางของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทูตที่มีต่อทั้งโลกนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คงยังดำเนินต่อไปนะครับผมมีความคิดเห็นที่ต่างจากนักวิชาการของไทยหลายคนที่บอกว่าถ้าหมดสมัยของทรัมป์แล้วสหรัฐจะกลับไปแบบรูปแบบเดิมผมไม่คิดว่าจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าการเมืองของสหรัฐได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแล้วก็นโยบายต่างๆที่เคยเป็นนโยบายเสาหลักดั้งเดิมของสหรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับหมุดกันมากมายนะครับตัดงบไปเป็นหมื่นล้านทำให้บทบาทของสหรัฐในการพัฒนาประเทศกำลังพัฒนานี่ก็เรียกว่าลดฮวบลงไปเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนประเทศยุโรปนะครับได้เปิดมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์นะครับแต่ใน10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยก็คงจะมีความมั่นคงถ้าเราสามารถปรับตัวกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้าส่วนความมั่นคงประเทศไทยก็ยังมีนะครับสิ่งที่สหรัฐต้องการก็คือการที่ฝึกร่วมกับประเทศไทยฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทบทวนนะครับในเรื่องความร่วมมือคอปเปอร์โกกับสหรัฐเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะมีข้อต่อรองนะครับที่มากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเรายอมสหรัฐมากเกินไปนะครับเพราะคิดว่าเรามีความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสงครามเย็นในตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่าการป้องกันประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญแน่นอนนะครับแต่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านพลังงานแล้วการอยู่ดีกินดีของประชาชนเนี่ยก็มีความสำคัญเท่ากันนะครับฉะนั้นประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์พิจารณาดูว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในอนาคตความสัมพันธ์ไทยอินเดียไทยรัสเซียไทยญี่ปุ่นไทยเกาหลีไทยจีนเนี่ยจะออกมาในลักษณะแบบไหนสิ่งหนึ่งที่ผมแน่ใจมากๆก็คือว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ประเทศใดเนี่ยเข้ามาครองความเป็นเจ้าในภูมิภาคได้เราจะเป็นตัวกลไกที่สำคัญนะครับที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆที่จะปกป้องไม่ให้ประเทศมหาอำนาจใดอำนาจหนึ่งเนี่ยสามารถมีอิทธิพลหรือครองความเป็นเจ้านะครับได้ในพื้นที่เอเชียคะแนนหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือที่สหรัฐเรียกว่าอินโดแปซิฟิกครับคุณประวินามัย
1: ตรงนี้ชัดเจนนะคะสำหรับทิศทางแล้วก็นโยบายสำหรับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในโอกาสที่สหรัฐอเมริกาก็ครบรอบ250ปีของการประกาศเอกราชแล้วประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์กับสหรัฐมายาวนานด้วยนะคะแต่ว่าในยุคนี้ประเทศไทยก็มีโจทย์เหมือนกันที่จะร่วมมือกับสหรัฐในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวีนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับคุณกวีจงกิจถาวรกับช่วงแรกมิติโลกมิติไทยนะคะพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อกับ TDRI ค่ะ
2: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้คุยกันกับดร.บุญวราสุมโนนักวิชาการอาวุโสของ TDRI นะคะกับเรื่องจนตัวตายก็ไม่ชนะความไม่เป็นธรรมในคดีทางเพศปีศาจร้ายในศาลยุติธรรมไทยนะคะประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อบ้านเราอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเรื่องของความไม่เป็นธรรมในคดี

0: ทางเพศเนี่ยมีคำถามเยอะนะคะว่าทำไมผู้เสียหายหลายคนเนี่ยเขารู้สึกว่าต่อให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็อาจยังไม่ชนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเจ็บช้ำจากระบบที่ควรจะปกป้องเขาด้วยนะคะแล้วก็ช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้พูดถึงเรื่องของประเด็นการคุกคามทางเพศการล่วงละเมิดความรุนแรงทางเพศมากยิ่งขึ้นเราเห็นการปรับปรุงกฎหมายเห็นการพูดถึงการคุกคามผ่านข้อความคอมเมนต์ต่างๆในพื้นที่ออนไลน์มากขึ้นนี่คือสัญญาณที่ดีว่าระบบกฎหมายไทยกำลังเดินหน้าจริงหรือไม่นะคะวันนี้เราคุยกันกับดร.บุญวราสุบโนนักวิชาการอาวุโสของ TDRI ค่ะดร.บุญวราคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของความพยายามของประเทศไทยที่จะปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วก็การคุกคามทางเพศมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้วาจาแทะโลมการส่งข้อความคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าการคุกคามผ่านออนไลน์เนี่ยค่ะฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในมุมมองของดร.บุญวราความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยสะท้อนว่าระบบยุติธรรมไทยเนี่ยดีขึ้นจริงหรือเปล่าคะ
1: ค่ะต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวกฎหมายนะคะมันก็มีความก้าวหน้าอยู่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่อย่างเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนธันวาก็มีการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะคะเพื่อที่จะเพิ่มบทบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยชัดว่าอะไรคือการคุกคามทางเพศมันก็จะไปอยู่ในหมวดอนาจารไหมหรือว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะการแก้ไขกฎหมายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีการเพิ่มความผิดฐานคุกคามทางเพศแล้วก็นิยามที่มันชัดขึ้นว่ามันก็จะครอบคลุมในเรื่องของการกระทำไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาการทำเสียงหรือท่าทางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเคยเห็นบางคนไม่ได้พูดอะไรเลยนะแต่ใช้มือทำท่าที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขากำลังสื่อในเชิงทางเพศกับเราอยู่เงี้ยรวมไปถึงเรื่องของการ stalking การไปแบบเฝ้าดูติดตามเขาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยครับซึ่งจะไปครอบคลุมแม้กระทั่งการกระทําผ่านระบบออนไลน์ระบบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะคะที่ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันก็อาจจะมีการส่งต่อภาพหรือข้อความอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากําลังถูกคุกคามเราไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็มีความก้าวหน้าในเชิงการบัญญัติกฎหมายเรื่องคุกคามทางเพศให้มันครอบคลุมขึ้นแล้วจริงๆไอ้เรื่องการแก้กฎหมายเมื่อปีที่แล้วเนี่ย นอกจากนิยามการคุกคามทางเพศแล้วยังไปขยายขอบเขตนิยามของความผิดฐานกระทำชำเราด้วยให้มันครอบคลุมอวัยวะเพศเทียมด้วยซึ่งก็จะช่วยคุ้มครองคนที่เป็นเพศหลากหลายนะคะก็ถือว่า มีความก้าวหน้าที่ดีต้องเรียนว่าจริงเรื่องของความยุติธรรมในคดีทางเพศอ่ะมันเกี่ยวข้องกับอะไรมากกว่าเรื่องของกฎหมายเพราะว่ากว่าที่กฎหมายจะได้รับการบังคับใช้แล้วก็ช่วยให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เผชิญกับประสบการณ์ทางเพศที่ไม่ดีก็ต้องมีกระบวนการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การแจ้งความสืบสวนฟ้องร้องพิจารณาคดีพิพากษาอะไรเงี้ยเยียวยากว่ามันจะจบเนี่ยอีกนานซึ่งกฎหมายเนี่ยเพิ่งแก้ไขไปเพิ่งมีผลเมื่อปลายปีที่แล้วเองเนาะณปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นประสิทธิผลที่ตามมาของการแก้ไขกฎหมายนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าต่อให้มีคดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยส่วนมากก็น่าจะอยู่ในช่วงของชั้นสอบสวนแล้วเพราะมันเพิ่งผ่านมา 5-6 เดือนเท่านั้นเองนะคะเราก็เลยอาจจะยังไม่เห็นว่ามันมีการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศหรือการกระทำชำเราที่ไปครอบคลุมอวัยวะเพศเทียมอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นกฎตรงนี้

0: อ๋ออ
1: ืม
0: ซึ
1: ค
0: ่ง
1: ่ะ
0: ถ้าใครเคยตามข่าวที่เกี่ยวกับคดีทางเพศนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันจะไปเจออุปสรรคอะไรอีกหลายๆอย่างที่การแก้กฎหมายอย่างเดียวมันยังทำไม่ได้มันมีไปตามแก้อะไรอื่นไม่ได้
1: อืมค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการแก้กฎหมายแล้วก็มีผลไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี68นะคะก็เลยทำให้เรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นความผิดที่ชัดเจนขึ้นมีนิยามที่ชัดขึ้นครอบคลุมในหลายๆเรื่องมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญแต่ว่าก็ยังมีความท้าทายหลังจากนี้ต่อไปนะคะดร.บุญวรามองว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นหรือว่าจุดที่ยากสำหรับการที่จะบังคับใช้เรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงคะ
0: ค่ะที่จริงต้องบอกว่าอุปสรรคในการดำเนินคดีทางเพศเนี่ยมีแทบจะทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ขั้นแรกของการแจ้งความนะเราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้เสียหายอาจจะไม่กล้าไปแจ้งความเพราะว่ากลัวการถูกตีตราด้วยอคติทางเพศเพราะว่ามองว่าเอ้ยทำไมเราไม่ระวังตัวหรือว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ไว้วางใจตำรวจเนาะกลัวว่าตำรวจอาจจะมีการสอบถามเชิงโทษเหยื่อแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่มีคนเชื่อเขาลงมาถึงขั้นสืบสวนเนี้ยก็ต้องเรียนว่าเราอาจจะไม่ได้อาจจะยังไม่ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่จะมารับหน้าที่ในการสืบสวนเรื่องคดีทางเพศที่มันมีความอ่อนไหวเพียงพอกับคดีที่มันเกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือแม้กระทั่งในขั้นของการฟ้องร้องพิจารณาคดีเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวเนื่องมาแต่เรื่องสืบสวนเนี่ยคือถ้าเก็บหลักฐานมาไม่ครบไม่พออย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีผลต่อการจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องแล้วการพิจารณาคดีเองเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่แหมถ้าใครได้ดูซีรีส์ดังในช่วงนี้นะก็จะเห็นว่า
1: ค่
0: ใน
1: ะ
0: ศาลเนี่ยใช่ทนายพิชิต
1: ค่ะ

0: ผู้เสียหายเนี่ยกล่าวหาคนที่กระทําผิดต่อเขาจนสิ้นสงสัยจริงๆว่าเขาทําผิดต่อฉันจริงๆอ่ะซึ่งหลายๆครั้งน่ะผู้เสียหายเองก็อาจจะไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดได้เนาะจะด้วยความทรมานหรือว่าระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวมากช็อกมากจำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าจำได้แบบเล็กน้อยมากอะไรเงี้ยหรืออยู่ในสภาพที่ถูกทำให้ไม่มีสติหรือมึนเมาเนี่ยโอ้จะพิสูจน์ยังไงว่าเขาทำฉันจริงๆเพราะว่าคนที่เสียหายเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการจะกล่าวหาอีกฝั่งหนึ่งจนทนายอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ทำจริงๆอันนี้ก็เลยจะเป็นซีนในซีรีส์ที่หลายคนอาจจะเห็นแล้วรู้สึกว่าโหสงสารมากเลยอันนั้นนะคือของจริงในศาลที่เกิดขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันอาจจะยังมีอคติทางเพศของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทนายอัยการหรือแม้กระทั่งกรณีผู้พิพากษาเองคือไม่ว่าจะอยู่หมวกไหนทุกคนก็เป็นมนุษย์นี่แหละซึ่งอาจจะถูกเชฟด้วยอคติทางเพศบางอย่างว่าเอ้ยผู้หญิงควรจะระวังตัวผู้หญิงควรจะเรียบร้อยไม่ควรดื่มเหล้าไม่ควรแต่งตัวโป๊ไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับมันคืออคติเนาะเพราะว่าแต่งตัวยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล่วงละเมิดเขาหรือว่าจะเดินเวลาไหนเนี่ยใดที่เขาใช้ความระมัดระวังอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็รักตัวกลัวตายระมัดระวังอยู่แล้วนะแต่ว่ามันยังเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ควรเป็นความผิดของผู้เสียหายละแต่ว่ามันก็จะมีอคติอะไรบางอย่างอยู่ที่มองว่าเป็นผู้หญิงเหม็นอยู่บ้านตอนกลางคืนไปกินเหล้าเขาทำไมออกไปหาเขาเองไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยมันก็จะถูกอคติพวกเนี้ยเข้ามามีอิทธิพลต่อการพิพากษาคดีเพราะฉะนั้นถามว่าจุดไหนยากที่สุดเนี่ย
1: ค่ะ
0: ยากมากอุปสรรคถ้าจะให้จัดอันดับอุปสรรคที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นจุดแรกเลยละกันเพราะว่าตราบใดที่ผู้เสียหายไม่สามารถที่จะมาแจ้งความได้ไม่ว่าจะเรื่องพนักงานสอบสวนหญิงไม่พออคติทางเพศที่ตำรวจอาจจะมีอยู่ทำให้เกิดการตีตราหรือเนี่ยพวกนี้ถ้าไม่จัดการคดีมันไม่เข้าสู่กระบวนการแต่แรกมันก็ไปสู่ขั้นตอนอื่นเนาะ
1: ค่ะพอจะเห็นภาพแล้วนะคะสำหรับความท้าทายแล้วก็ความยากสำหรับเรื่องของคดีทางเพศนะคะก็มีตั้งแต่เส้นทางของคดีที่ตั้งแต่ผู้เสียหายตัดสินใจจะไปแจ้งความเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคแล้วนะคะที่กระบวนการในการให้ข้อมูลกระบวนการในการสอบสวนนะคะมีรายละเอียดที่เป็นสิ่งที่อ่อนไหวหลายเรื่องทีเดียวนะคะ แล้วถ้าแบบนี้เนี่ยค่ะระบบยุติธรรมของบ้านเราเนี่ยจะต้องปรับยังไงที่จะรับมือกับคดีทางเพศให้ดีขึ้นนะคะ
0: ที่จริงแล้วเนี่ยอันที่จะดีที่สุดก็คือเรื่องการปรับปกติทางเพศในกลุ่มของผู้ที่ทำงานในระบบที่ทำนะคะทั้งตำรวจเองอัยการทนายผู้พิพากษาทุกคนอาจจะต้องมีการปรับปกติต่อผู้หญิงรวมไปถึงการnaturalize อะไม่รู้ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรดีคือบางทีเนี่ยอาจจะมองพฤติกรรมบางอย่างของผู้ชายว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติทำให้พฤติกรรมนั้นมันกลายเป็นอะไรที่ไม่ผิดไปซะงั้นโดยเฉพาะกรณีคุกคามทางเพศเนี่ยนะคะไปมองว่าเอ้ยก็ผู้ชายก็ต้องอยากมองผู้หญิงสวยๆแซวเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติของผู้ชายแต่จริงๆแล้วมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำให้คนอื่นเขารู้สึกถูกคุกคามอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรมองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติหรืออคติว่าผู้เสียหายแต่งตัวยังไงไปทำอะไรที่นั่นมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหายังไงก่อนหน้า

0: อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเอาพฤติกรรมทางเพศในอดีตของเหยื่อมาพิจารณาไอ้พวกเนี้ยควรที่จะต้องได้รับการอบรมหรือว่ามีการรณรงค์เรื่องของการลดอคติทางเพศในสังคมนะคะกับอีกอันนึงที่เอามาใช้ได้คือเมื่อกี้อย่างที่เรียนไปว่าในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยระบบกล่าวหาเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันมักจะกลายเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ว่าเหยื่อนต้องมาพูดคุยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามเรื่องการขัดขืนไม่ขัดขืนเนี่ยเพราะว่าเขาใช้กำลังบังคับไหมหรืออะไรเงี้ยคุณได้ต่อสู้ดิ้นรนเพียงพอหรือเปล่าในบางประเทศนะคะอย่างน่าจะเป็นไอซ์แลนด์น่าจะเป็นประเทศแรกกับสวีเดนเขาจะใช้หลักการให้ความยินยอมมากกว่าจะไปพิสูจน์ว่าเขาถูกบังคับหรือไม่บางคนอาจจะมองเฮ้ยการบังคับกับการขัดความยินยอมมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันอย่างจริงในเชิงของภาระการพิสูจน์เนี่ยการพิสูจน์ว่าผู้เสียหายขาดความยินยอมอ่ะจะง่ายกว่าพิสูจน์เรื่องของการบังคับเพราะอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปเนาะถ้าผู้เสียหายบางคนอยู่ในอาการช็อกทำอะไรไม่ถูกตัวแข็งทื่อเลยคือไม่ได้ขัดขืนเลยแต่ว่าสติหลุดลอยไปไหนเราก็ไม่รู้อันนี้อาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ขัดขืนเลยเราไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้บังคับเลยเขาอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแปลว่ายินยอมหรือเปล่าแต่ถ้าเรากลับกันนิดนึงนะว่าต้องมาพิสูจน์ความยินยอมคือตราบใดที่ไม่ได้แบบเฮ้ยได้ค่ะหรือเขาจะเพียงที่มันแบบยินยอมจริงๆอ่ะมีการแสดงพฤติกรรมออกไปคอนเฟิร์มว่าเนี่ยคือคอนเซนต์นะนี่คือการยินยอมนะก็จะถือว่าผู้เสียหายไม่ได้ให้ความยินยอมอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ปกป้องผู้เสียหายได้ดีกว่าหรือแม้กระทั่งการมีที่ปรึกษาเฉพาะทางเนาะที่จะคอยช่วยผู้เสียหายตลอดกระบวนการตั้งแต่การให้คำแนะนำในการแจ้งความการเก็บหลักฐานจุดที่เขาอาจจะโดนกระแสตีกับกระแสตีตราแล้วมีคนที่จะซัพพอร์ตเขาได้เนี่ยว่าเฮ้ยไม่ต้องสนใจหรือว่าหันมาทำอย่างอื่นหรืออะไรที่ทำให้เขาสามารถคงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไปจนจบได้เนี่ยก็น่าจะช่วยลดอัตราการถอนคดีลงได้อย่างที่อังกฤษเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องคดีความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะซึ่งเขาจะไม่ใช่ตำรวจเนาะไม่ใช่ professional ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมแต่เขาจะเป็น professional ในฝั่งของนักจิตวิทยาหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์อะไรเงี้ยที่จะรู้ว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทางผู้เสียหายต้องการแล้วเขาก็จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการยุติธรรมกับคัดลูกคดีของผู้เสียหายเนี่ยเป็น independent advisor จริงๆก็อาจจะช่วย support ผู้เสียหายได้
1: อืมค่ะก็มีหลายประเด็นเลยนะคะที่โดยระบบของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยน่าจะปรับได้ก็ตั้งแต่เรื่องของทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะหรือว่าการมีที่ปรึกษาเฉพาะอย่างในต่างประเทศเองเนี่ยค่ะเขามีการแก้หรือว่าปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในคดีทางเพศยังไงบ้างที่ประเทศไทยเนี่ยควรนำมาปรับใช้นอกจากกรณีของอังกฤษที่ดร.บุญวราได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะ
0: อืมค่ะก็อย่างที่เรียนไปเรื่องของการปรับเป็นหลัก consent base เรื่องการพิจารณาเรื่องความยินยอมนะแทนที่จะไปพิสูจน์เรื่องการบังคับเนี่ยอันนี้ก็มีใช้ที่สวีเดนที่ไอซ์แลนด
1: ์
0: น่าจะเกือบ10ปีแล้วแล้วเราก็เห็นผลมาสมควรเลยว่ามันช่วยลดภาระในการพิสูจน์ของผู้เสียหายลงได
1: ้ค่ะ
0: หรืออย่างใกล้บริบทไทยเข้ามานิดนึงไอคือเกาหลีอย่างเงี้ยเกาหลีเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการคุกคามทางเพศค่อนข้างเยอะเนาะแล้วอันนึงที่เขาเพิ่งปรับเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยก็เรื่องระบบ การคุ้มครองความรุนแรงทางเพศออนไลน์ที่สามารถให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเพศที่เป็นในโลกออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียทางเว็บไซต์อะไรพวกนี้เข้าถึงบริการได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่มันเป็นลักษณะแบบone stop service เลยคือมาปรึกษาแจ้งเหตุแล้วก็แจ้งความได้เลยอ่ะซึ่งมันก็จะมีการให้บริการ24ชั่วโมงเนาะเพราะว่าบางทีเรื่องในโลกออนไลน์มันก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีระบบที่ช่วยประสานงานกับตำรวจเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินได้เลยก็อาจจะลองเอามาใช้ดูเพราะว่าจริงๆอาชญากรรมออนไลน์ที่เป็นเรื่องเพศเนี่ยมันก็มีเยอะขึ้นโดยเฉพาะผู้เสียหายที่อายุอาจจะไม่ได้เยอะแบบอย่างเด็กและเยาวชนอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นเคสที่ค่อนข้างมากขึ้น
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของการที่จะมีระบบนะคะที่จะช่วยคุ้มครองแล้วก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆได้โดยที่สิทธิของเขาเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองแล้วก็ถือว่าไม่ได้มาถูกละเมิดซ้ำในเรื่องของสภาพจิตใจในสนามของกระบวนการตรวจสอบเรื่องความยุติธรรมอีกนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขามีเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางเนี่ยค่ะหลายประเทศพูดถึงแนวคิดนี้เนี่ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าแนวคิดนี้เนี่ยคืออะไรคะ
0: ค่ะก็การทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยช่วยซัพพอร์ตผู้เสียหายไปจนตลอดคดีสิ้นสุดลงเนาะอาจจะรวมไปถึงหลังคดีสิ้นสุดแล้วมันจะต้องมีกระบวนการเยียวยากระบวนการชดเชยอะไรต่อหรือพวกนี้ก็คือการเอาความต้องการของผู้เสียหายเนี่ยเป็นที่ตั้ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะเหมาะมากกับคดีที่มีความอ่อนไหวมากๆอย่างคดีทางเพศ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในหลายๆกรณีเนี่ยมันเป็นคดีที่ต้องยอมรับว่าผู้เสียหายเองเนี่ยจำนวนมากไม่ได้กล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่แล้วพบด้วยอคติทางสังคมกลัวการถูกตีตาเลยพวกนี้ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจเข้ามาแล้วนั่นคือแปลว่ามันไม่ไหวจริงๆมันถึงจุดแล้วจริงๆเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แบบยอมไม่ได้จริงๆเขาถึงต้องเข้าสู่กระบวนการแปลว่าเราน่าจะต้องพยายามให้เขาอยู่ในกระบวนการไปจนได้รับความเป็นธรรมในความจบซึ่งณปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการนำเอาหลักการให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางเข้ามาใช้เท่าไหร่
1: ค่ะ
0: อันที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องในขั้นของการพิจารณาคดีที่ผู้เสียหายเองเนี่ยต้องมานั่งพิสูจน์ว่าฉันเสียหายจริงฉันถูกกระทำฉันถูกล่วงละเมิดจริงมันเป็นอะไรที่ไม่ได้มองว่าเอ๊ะเขาผ่านอะไรมาแล้วบ้างเนาะแล้วการที่ต้องมานั่งเล่าซ้ำๆซึ่งมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะจริงๆไอ้เรื่องการที่ต้องมานั่งเล่าประสบการณ์เลวร้ายพวกนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการรับแจ้งกระบวนการสืบสวนซึ่งหลายทีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนที่เข้าสู่กระบวนการคือผู้เสียหายเนี่ยบางทีแบบว่าเลิกแล้วไม่เอาละหรือบางคนอาจจะกลายเป็นว่าเออหรือเป็นฉันเองที่ผิดเพราะว่าถูกถามกับทุกครั้งอะไรเงี้ยว่าคุณไปกับเขาทำไมไปกินเหล้าทำไมแต่งตัวอย่างนั้นทำไมอะไรเงี้ยบางทีก็จะแบบกลายเป็นว่าจากผู้เสียหายกลายเป็นมองตัวเองว่าเออหรือฉันเองที่ผิดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะต้องเอามาปรับใช้ในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการของกระบวนการนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะพอจะเห็นภาพนะคะสำหรับเรื่องของคดีทางเพศที่เป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องมีเรื่องของความเข้าใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การคุ้มครองสิทธิต่างๆที่กระบวนยุติธรรม ที่ดีเนี่ยก็จะต้องไม่ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกว่าเขา

0: ทำร้ายซ้ำอีกในฐานะที่เขาก็อยากจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องการจะพิสูจน์ความจริงแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เห็นมุมในแง่ของกฎหมายเนี่ยดีมีการเดินหน้าแล้วก็มีสัญญาณที่ดีแต่ว่ายังมีความท้าทายในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการลดอคติทางเพศนะคะเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่คงจะต้องนํามาปรับใช้ก็มีกรณีศึกษาจากต่างประเทศหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางก็คงจะได้นํามาปรับแล้วก็เป็นความหวังว่าเรื่องของคดีทางเพศเนี่ยทางผู้เสียหายก็จะได้รับการปฏิบัติการคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณดร.บุญวราด้วยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไว้อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณแฟนสวัสดี
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับดร.บุญวราสุมโนค่ะนักวิจัยอาวุโสของทาง TDRI นะคะกับเรื่องของคดีทางเพศนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของคดีทางเพศเนี่ยอย่างที่ดร.บุญวราบอกว่าพอมีกรณีเกิดขึ้นแล้วนะคะผู้เสียหายเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยก็ไม่อยากจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะคิดว่าเสียเวลาบ้างเสียชื่อเสียงบ้างหรือว่าคดีไม่คืบหน้าบ้างนะคะนำมาซึ่งประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันจนตัวตายก็ไม่ชนะความไม่เป็นธรรมในคดีทางเพศปีศาจร้ายในกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ดร.บุญวราเล่าให้เราฟังนะคะก็คือทำไมผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยจึงรู้สึกว่าต่อให้ลุกขึ้นสู้ต่อให้เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็อาจยังไม่ชนะนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องของอคติทางเพศตั้งแต่วันแรกที่ผู้เสียหายเนี่ยตัดสินใจไปแจ้งความการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนมีอุปสรรคต่างๆหลายเรื่องนะคะดังนั้นในหลายคดีเนี่ยภาระในการพิสูจน์คดีทางเพศก็ยังส่งผลต่อผู้เสียหายด้วยนะคะซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความหวังนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้มีการปรับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในคดีทางเพศนะคะให้มีการแก้หรือว่าปรับปรุงกระบวนการที่เรียกว่ามีการคุ้มครองแล้วก็ดูแลผู้เสียหายให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีหลายประเด็นเลยที่วันนี้นำมาฝากกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจิตรดาเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งชื่อตามพระราชตำหนักจิตรดารโหฐานมีโทนที่เรียบหรูและสุภาพชุดนี้ใช้สำหรับการแต่งกายไปในพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรืองานสุภาพเน้นความเรียบสง่างามและสำรวมกับโอกาสสำหรับองค์ประกอบของชุดไทยจิตรดานั้นจะมีเสื้อแขนยาวตัวเสื้อแยกจากสิ้นข้อกลมมีขอบตั้งเล็กน้อยผ่าอกที่ด้านหน้าของเสื้อส่วนผนุ่งท่อนล่างเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือไหมยกดอกทั้งตัวมีเชิงยาวจรดข้อเท้าปลายด้านหน้าฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สามารถตกแต่งเครื่องประดับไทยได้อย่างพอเหมาะบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระบุมีบริษัทนอมินีในภูเก็ตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้ว159แห่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาด

0: ไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการเร่งรัดการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าพบว่ามี159บริษัทที่เป็นนอมินีได้เข้าสู่การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทบังคับจำหน่ายไปแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะเข้าคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปเชื่อว่าในสัปดาห์นี้จะมีการชี้แจงกับสื่อมวลชนและประชาชนชาวภูเก็ตสำหรับเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนั้นที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบรับรองโรงแรม40ใบเนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีและในขณะนี้สามารถออกใบอนุญาต45ใบทำให้เห็นว่าทุกอย่างที่อยากจะช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการภายในจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำให้ประชาชนที่อยากประกอบธุรกิจโดยสุจริตไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังส.ส.พรรคประชาชนชี้แจงถึงการอภิปรายร่างงบประมาณปี2570นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าการจัดงบประมาณในปีนี้หากดูผิวเผินอาจเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่เป็นการจัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตส่วนปัญหาใหญ่ที่ยังขาดอยู่คือการลงทุนที่จำเป็นในภาคการเกษตรที่จะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่หรืองบจัดการภัยพิบัติอีกประเด็นที่กังวลคือเงินนอกงบประมาณเช่นกรณีโครงการไทย AI Passport ที่ใช้เงินกองทุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณเป็นสิ่งที่จะอยู่ในกรอบการอภิปรายด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าได้วางตัวผู้อภิปรายไว้ประมาณ30คนโดยจะแบ่งการอภิปรายประเด็นต่างๆที่สังคมให้ความสนใจในช่วงเวลานี้ส่วนปัญหาการทุจริตการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ถูกจับตานางสาวสิริกัญญากล่าวว่าจะมีการนำมาอภิปรายและไม่กังวลว่าจะถูกองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีประท้วงเพราะประชาชนที่ฟังการอภิปรายจะตัดสินใจได้เองว่าประท้วงแล้วสมเหตุสมผลหรือไม่และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับนักเตะทีมชาติอุรุกวัยต้องเดินทางกลับประเทศเองหลังสร้างความผิดหวังระหว่างแข่งรอบแรกในศึกฟุตบอลโลกทีมชาติอุรุกวัยซึ่งเป็นทีมอันดับ16ของโลกตกรอบแรกโดยไม่ชนะทีมใดในกลุ่ม H หลังจากเสมอซาอุดีอาระเบีย1ประตูต่อ1เสมอเคปเวิร์ด2ประตูต่อ2และปิดท้ายด้วยการแพ้สเปน1ประตูต่อ0ส่งผลให้ในกลุ่มนี้สเปนและเคปเวิร์ดสามารถผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อุรุกวัยจบอันดับ3มีเพียง2คะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งสื่อท้องถิ่นหลายสำนักในอุรุกวัยรายงานตรงกันว่าความล้มเหลวครั้งนี้สร้างความอับอายและไม่พอใจให้กับกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลอุรุกวัยอย่างมากจึงตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่จะพานักเตะและทีมงานเดินทางกลับจากค่ายฝึกซ้อมในเม็กซิโกเพื่อตัดงบและเป็นการลงโทษทั้งนักเตะและทีมสตาฟโค้ชและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom กับผมรองศาสตราจารย์ดร.วรสิทธิ์ชูชัยวัฒนาหากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมล warasit@cbs.jula.ac.th ครับก็เช่นเคยนะครับทุกวันอังคารก็จะเป็นสาระความรู้ทางภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปกับสาระทางด้านสถิติประกันภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจโดยวันนี้ก็จะเป็นสาระทางด้านเทคโนโลยี

ีสารสนเทศครับจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่ผมพาท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจากงาน Google I/O 2026เมื่อต้นเดือนที่มิถุนาที่ผ่านมาครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกก็คือ Apple ได้จัดงานที่ชื่อว่า Worldwide Developer Conference นะ2026ซึ่งผมจะเรียกชื่อย่อว่า WWDC หรือ WWDC ครับงานนี้นะครับเป็นงานที่ Apple จะพูดถึงเทคโนโลยีที่กำลังจะพัฒนาขึ้นมาให้กับผู้ใช้นะที่เป็นลูกค้าของ Apple เนี่ยได้ใช้งานงาน WWDC นะครับจัดขึ้นที่ Apple Parks เมืองคูเปติโนรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นงานที่ Apple จัดขึ้นสำหรับชุมชนนักพัฒนาทั่วโลกครับแต่ความสำคัญของงานนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนที่เป็นนักพัฒนาหรือ developer เท่านั้นครับเพราะงานนี้เนี่ย Apple นำเสนอนะเทคโนโลยีที่จะให้ผู้ใช้อุปกรณ์ iPhone iPad เครื่อง Mac นะ Apple Watch รวมทาง Apple Vision Pro เนี่ยได้สัมผัสเทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจำวันในอนาคตครับเพราะฉะนั้นผมได้เข้าไปจอยนะครับเข้าไปเรียนรู้นะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยผ่านทางระบบนะครับออนไลน์ไลฟ์สดนะครับในหัวข้อต่างๆซึ่งมีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจเลยครับเพราะในงานนี้เนี่ยนอกจากรวมตัวนักเทคโนโลยีนักพัฒนาแล้วนะครับนะครับคนที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีจากบริษัท Apple เนี่ยก็เข้าร่วมมากมายนะครับสิ่งที่ทุกคนกำลังจับตาดูนั่นก็คือหลังจากที่ทั่วโลกเนี่ยนะพูดถึงตัว Generative AI มาหลายปีนะ Apple จะนำเอา AI เข้ามาเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีของ Apple อย่างไรนะครับคำตอบจากงาน WWDC ก็คือ Apple เนี่ยไม่ได้ต้องการให้ AI เป็นเพียงแค่แอปหนึ่งที่เราต้องเปิดขึ้นมาใช้งานแต่ Apple เนี่ยต้องการนำเอา AI เนี่ยเข้าไปผสมผสานกับระบบปฏิบัติการครับทำให้ AI เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ AI ก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใช้กำลังทำเข้าใจในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และสามารถลงมือทำงานข้ามแอปให้เราได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ Apple เนี่ยนะครับนำเสนอในงาน WWDC 2026พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพวกเราในฐานะผู้ใช้นักพัฒนาธุรกิจและการศึกษาอย่างไรครับถ้าจะสรุปภาพใหญ่ของงาน WWDC 2026ให้เข้าใจง่ายนะครับผมคิดว่างานนี้เนี่ยมีหัวใจหรือมีเรื่องสำคัญอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกคือการสร้างระบบ AI ของ Apple ขึ้นมาใหม่เรื่องที่2คือการปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้เร็วขึ้นเสถียรขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นและเรื่องที่3ก็คือการเปลี่ยนเครื่องมือพัฒนาแอปให้ทำงานร่วมกับ AI agent อย่างจริงจังผมก็จะเห็นได้ว่า Apple ก็ให้ความสนใจกับ Agentic AI ไม่ได้แตกต่างกับGoogle I/O ที่เราได้คุยกันเมื่อเอพิโซดที่แล้วเลยนะครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยในงาน WWDC เนี่ย Apple ก็จะทำการเปิดตัวระบบบริการใหม่นะครับเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2026ต่อปี2027ครับเพราะในปีนี้เนี่ย Apple ก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบ Operating System นะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ก็คือเวอร์ชัน2ปี2027หรือเวอร์ชัน27นะไม่ว่าจะเป็นบน iPhone บน iPad Mac Apple Watch Apple Vision Pro หรือแม้แต่ Apple TV ก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Apple ไม่ได้เน้นการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของระบบหรืออินเทอร์เฟซเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาครับแต่ Apple เนี่ยเน้นคำว่า refinement หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าขัดเกลาครับหมายความว่า Apple จะปรับปรุงให้อินเทอร์เฟซของระบบบริการพวกนี้เนี่ยนะซึ่งมันดีอยู่แล้วเนี่ยให้เร็วขึ้นอ่านง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นและนำ AI ไปเชื่อมโยงกับการทำงานในการใช้จริงมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยก็คือเทคโนโลยีที่ก็คือเทคโนโลยีที่ Apple เรียกว่า Apple Intelligence The Next Generation Apple Intelligence ครับหรือ
Apple Intelligence ในเจเนเรชันถัดไปและสิ่งที่ Apple Highlight นะครับให้เห็นแนวคิดของ Apple Intelligence ตัวที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือ Siri AI ครับหลายคนก็คงเคยใช้ Siri ถ้าใครเป็นสาวกของ Apple นะครับก็คงใช้ Siri และมีประสบการณ์ในการใช้ Siri ในการตั้งในกาปลุกบ้างสั่งให้ Siri ช่วยโทรหาเพื่อนบ้างหรือแม้กระทั่งถาม Siri ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้แต่ข้อจำกัดเดิมของ Siri ในอดีตก็คือมันรับคำสั่งได้เป็นเรื่องๆครับและมันก็ไม่ได้เข้าใจในบริบทส่วนตัวหรือสภาพแวดล้อมส่วนตัวของผู้ใช้ณขณะนั้นอย่างลึกซึ้ง Siri AI ซึ่งจะเป็นเวอร์ชันใหม่ของ Siri เนี่ยที่ Apple เปิดตัวในงาน WWDC 2026นี้เนี่ย Apple พยายามจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ทั้งหมดครับSiri รุ่นใหม่จะถูกออกแบบให้มีความสามารถหลักอย่างน้อย4ด้านครับด้านที่1คือทำความเข้าใจบริบทส่วนตัวของผู้ใช้เพราะ Siri สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราจากข้อความอีเมลรูปภาพปฏิทินและข้อมูลต่างๆภายในแอปที่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้น Apple ยังเน้นความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพราะฉะนั้นเราต้องอนุญาตก่อน Siri ถึงจะสามารถเข้าถึงได้ก็ลองนึกภาพนะครับถ้าเราถามว่าเที่ยวบินที่คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้ฉันจะออกกี่โมง Siri ต้องเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ของฉันคือใครถูกไหมครับค้นหาอีเมลหรือข้อความที่เกี่ยวข้องค้นหารายละเอียดเที่ยวบินและสรุปคำตอบให้เราเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องจำว่าข้อมูลนั้นอยู่ในแอปไหนนะครับ Siri จะทำการค้นหาตามแอปต่างๆที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงการค้นหาแบบฉันต้องรู้ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหนไปสู่การค้นหาแบบฉันเพียงบอกสิ่งที่ต้องการรู้ด้านที่2คือเข้าใจสิ่งที่อยู่บนหน้าจอครับ Siri AI มีความสามารถที่เรียกว่า On Screen Awareness หรือการรับรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอสมมุติว่าเพื่อนส่งที่อยู่ร้านอาหารมาให้เราทางเมสเสจเราก็จะพูดว่าเพิ่มสารที่นี้ลงในนัดวันศุกร์นี้Siri ก็จะเข้าใจว่าสถานที่นี้หมายถึงสิ่งที่กำลังสถานที่ที่กำลังแสดงอยู่บนหน้าจอครับและ Siri ก็จะสามารถนำเอาข้อมูลนั้นไปเพิ่มลงในปฏิทินได้อย่างอัตโนมัติหรือเมื่อเรากำลังดูภาพอาหารเราอาจจะถามว่าอาหารจานนี้มีส่วนประกอบใดบ้าง Siri ก็ใช้ข้อมูลจากภาพอาหารที่เรากำลังดูขณะนั้นเนี่ยในการตอบคำถามได้ครับด้านที่3คือลงมือทำงานข้ามแอปครับถือว่าการลงมือทำงานข้ามแอปเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดครับ Siri AI ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คำตอบเพียงอย่างเดียวแต่สามารถใช้ความสามารถของแอปต่างๆในการดำเนินงานหลายขั้นตอนให้กับเราตัวอย่างเช่นครับค้นหารูปจากงานสัมมนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลือกรูปที่มีผมกับทีมงานแล้วส่งให้คุณเอคำสั่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับแอปรูปภาพระบบค้นหาบุคคลการเลือกภาพแอปคอนแทคและแอป Messages นะครับในอดีตผู้ใช้ต้องทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเองแต่ในอนาคต Siri จะเป็นผู้ทำงานระหว่างแอปให้เราอย่างอัตโนมัติด้านที่4คือสนทนาได้ต่อเนื่องขึ้นครับ Siri AI มีแอปเฉพาะดูประวัติการสนทนาเริ่มบทสนทนาใหม่และกลับไปดูคำตอบเดิมได้ครับประวัติการสนทนาสามารถซิงระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้ผ่าน iCloud โดย Apple เน้นในเรื่องของการรักษาความเป็นส่วนตัวสิ่งนี้ทำให้ Siri เริ่มมีลักษณะคล้ายผู้ช่วย AI สมัยใหม่มากขึ้นครับคือเราสามารถถามต่อจากคำถามก่อนหน้านี้โดยไม่ต้องเริ่มคำอธิบายบริบทใหม่ทั้งหมดอย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจก็คือความสามารถของ Siri AIจะทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าแอปต่างๆเปิดความสามารถให้ Siri เข้าถึงผ่านระบบของ Apple มากน้อยเพียงใดด้วยนะครับหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ Siri จะเป็นผู้ประสานงานที่เก่งขึ้นแต่แอปแต่ละแอปก็ต้องเตรียมประตูและเครื่องมือให้ Siri สามารถทำงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจาก Siri AI แล้วครับ Apple ยังนำ AI ไปใส่ในแอปที่เราใช้งานเป็นประจำหลายแอปเลยครับและส่วนที่น่าสนใจก็คือหลายความสามารถไม่ได้ถูกนำเสนอในรูปแบบของแชทกับ AI เหมือนที่เราใช้ใน Generative AI ครับแต่ถูกซ่อนอยู่ในกระบวนการการทำงานตามธรรมชาติของผู้ใช้โ
ตัวอย่างแรกคือการจัดองค์ประกอบภาพใหม่ด้วย Spatial Reframe

จริงอันเนี้ยตอนที่เขาเปิดตัวเวทีเนี่ยทุกคนคือฮามากๆครับในหลายๆครั้งเนี่ยเราถ่ายรูปเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เซตมุมมองของรูปอย่างที่เราอยากได้ Apple ก็เลยแก้ไขปัญหานี้โดยการในแอปรูปภาพของ Apple ครับเปิดตัวความสามารถใหม่ที่ชื่อว่า Spatial Reframing หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยภาพที่ได้สมมุติถ่ายภาพตัวบุคคลนะครับภาพที่ได้บุคคลอยู่ชิดขอบเกินไปหรือมุมมองยังไม่ลงตัวระบบจะใช้ความเข้าใจด้านมิติและพื้นที่จากเทคโนโลยีที่ Apple พัฒนาสำหรับ Apple Vision Pro ครับมาใช้ช่วยในการปรับมุมมองของภาพภายหลังได้เพราะฉะนั้นเช่นเราอยากขยับมุมหน้าเปลี่ยนมุมกล้องเราอาจจะถ่ายจากมุมสูงลงไปเราปรับให้มันเป็นมุมตรงได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะผู้ใช้สามารถลากหรือเปลี่ยนมุมมองราวกับกำลังขยับตำแหน่งกล้องเล็กๆนะครับจากภาพที่เราถ่ายไปแล้วเพราะฟีเจอร์นี้ใช้หลักการของ Apple Vision Pro มาช่วยแต่ผู้ใช้สามารถใช้บน iPhone ได้และ iPad ได้เช่นเดียวกันครับ AI จะทำการสร้างรายละเอียดเพิ่มเติมบริเวณที่จำเป็นเพื่อรักษาส่วนสำคัญของภาพต้นฉบับไว้เพราะฉะนั้น Apple ระบุว่าภาพที่ผ่านการปรับแต่งด้วย AI จะมีลายน้ำดิจิตอลแบบซ่อนไว้เพื่อช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าเป็นภาพที่ได้รับการปรับแก้จาก AI นี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะเมื่อ AI สามารถสร้างภาพหรือแก้ไขได้สมจริงขึ้นเทคโนโลยีที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพก็จำเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกันตัวอย่างที่2คือ Image Playground ครับที่ทำให้ภาพมันดูสมจริงยิ่งขึ้น Image Playground รุ่นใหม่สามารถสร้างภาพได้หลากหลายรูปภาพรวมทั้งภาพที่มีลักษณะเหมือนภาพถ่ายจริงครับผู้ใช้สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการด้วยข้อความแต่เลือกบริเวณของภาพวางวัตถุวาดวัตถุที่ต้องการวาดบริเวณวัตถุที่ต้องการเป็นวงกลมนะครับหรือใช้แปลงเพื่อบอกส่วนใดต้องการขยายหรือปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขภาพที่สร้างขึ้นด้วยระบบนี้จะมีรายน้ำดิจิทัลซ่อนอยู่เช่นเดียวกันครับตัวอย่างที่3นะครับ Safari ช่วยเฝ้าดูเว็บไซต์แทนเราเราสามารถให้ Safari เนี่ยทำหน้าที่เป็น AI ในการติดตามสิ่งที่เราสนใจโดย Siri เนี่ยขอโทษครับโดย Safari เนี่ยจะมีความสามารถที่เรียกว่า Notify Me เพราะผู้ใช้สามารถขอให้ Safari เนี่ยตรวจสอบเว็บเพจ1เป็นระยะเช่นหน้าจองที่พักหน้ารับสมัครกิจกรรมหน้าจำหน่ายบัตรหรือหน้าสินค้าที่กำลังรอให้กลับมามีของเมื่อข้อมูลบนเว็บไซต์เปลี่ยนแปลง Safari ก็จะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัตินี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการทำงานแบบ Agentic AI หรือ AI Agent ที่เราคุยกันมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะเราไม่ได้ต้องเข้าไปทำเองเราให้ระบบคอยติดตามคอยมอนิเตอร์สิ่งที่เราสนใจและเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำการแจ้งเตือนเราครับ Safari ยังมีความสามารถนะที่ชื่อ Describe and Extend and Extensionผู้ใช้สามารถอธิบายส่วนขยายที่ต้องการด้วยภาษาธรรมชาติหมายความว่าเราต้องการติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมครับเราต้องทำการติดตั้ง extension ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่เราต้องไปค้นหาเองฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยทำให้เราสามารถอธิบายฟังก์ชันที่เราต้องการแล้ว Safari จะไปหาตัว extension เพิ่มเติมให้เราอย่างอัตโนมัติเช่นอะไรบ้างเช่นนะครับเราบอกว่าเราอาจจะต้องการใช้ฟีเจอร์และฟังก์ชันทำงานในลักษณะนี้ Safari ก็จะไปหา extension หรือพัฒนา extension ขนาดเล็กเพื่อให้Safari มีความสามารถในการทำงานนั้นได้อย่างอัตโนมัติครับโอเคครับคราวนี้ส่วนต่อไปครับเราจะพูดถึงระบบปฏิบัติการของ Apple ที่เร็วขึ้นและส่วนที่ Apple ปรับนะครับทำให้ตัว Rating System ของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจแม้ว่าในงานนี้เนี่ย AI จะเป็นพระเอกของงานนะครับแต่งานระดับ DC เนี่ยไม่ได้มีเรื่องเฉพาะเรื่อง AI AI คงเป็นเมนหลักของทีมของงานนี้แต่ Apple ก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของระบบของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น Apple ได้บอกว่าซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ของเขาเนี่ยนอกเหนือจาก AI แล้วเนี่ยจะช่วยในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น Apple บอกว่าเขาไปทดสอบมาแล้วครับว่าแอปบน iPhone และ iPad เนี่ยสามารถเปิดเร็วขึ้นได้สูงสุด 30%

จาก Operating System เวอร์ชัน27ที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ภาพถ่ายหลังกดชัตเตอร์หลังกดชัตเตอร์นะครับสามารถแสดงผลได้เร็วขึ้นสูงสุดประมาณ70%การส่งผ่านไฟล์อย่างการใช้ AirDrop เนี่ยจะเร็วขึ้นสูงสุดประมาณ80%และการโอนไฟล์ระหว่าง iPad กับไดรฟ์ภายนอกอาจจะเร็วขึ้นสูงสุดถึง5เท่าในบางเงื่อนไขตัวเลขเหล่านี้เป็นผลทดสอบจาก Apple นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพที่ผู้ใช้จะได้รับจริงเนี่ยก็ย่อมขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ประเภทของไฟล์และรูปแบบการใช้งานแต่สิ่งที่ Apple ต้องการสื่อชัดเจนก็คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปีนี้ไม่ได้เน้นเพียงการเพิ่มความสามารถใหม่ๆแต่รวมถึงการทำให้สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ผู้ใช้ทำทุกวันมีความเร็วขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นด้านการออกแบบครับ Apple ยังคงใช้ Liquid Glass ซึ่งเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แต่เพิ่มการปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผู้ใช้สามารถปรับแต่งความโปร่งใสของ Liquid Glass ได้ตั้งแต่ลักษณะที่ใสเป็นพิเศษจนกระทั่งแบบที่มีการย้อมสีมากขึ้นก็คือทึบมากขึ้นนั่นเองครับไอคอนแอปมีความชัดเจนมีความคมชัดและดูมีมิติมากขึ้นบนระบบปฏิบัติการของเครื่อง Mac มีการปรับแถบเครื่องมือแถบด้านข้างและองค์ประกอบที่ผู้ใช้ Mac คุ้นเคยกลับมารวมกับภาษาการออกแบบใหม่นี่สะท้อนบทเรียนสำคัญด้านการออกแบบว่านวัตกรรมไม่ควรหมายถึงเพียงความสวยงามแต่รวมถึงความสามารถในการอ่านเข้าถึงและการปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนด้วยครับบน Apple ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงนะครับการใช้งานง่ายของผู้ใช้ในทุกกลุ่มเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในช่วงท้ายของงานนะครับ Apple ยังนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจนะครับการปรับปรุงที่น่าสนใจบนอุปกรณ์อื่นๆนะครับว่าจะเป็นบน Apple Watch ที่มีการสร้างตารางแอปแบบไดนามิกซึ่งจะทำให้การแสดงแอป5รายการที่ Siri คาดว่าผู้ใช้ต้องการใช้เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยแสดงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีแอป Find My บน Apple Watch ซึ่งในอดีตไม่เคยมีนะครับด้านสุขภาพมีการเพิ่มข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้หญิงมากยิ่งขึ้นสำหรับ iPod นะครับผู้ใช้สามารถกำหนด Equalizer ได้เองปรับลักษณะของเสียงให้เหมาะกับตามความชอบและมีการขยายการทำงานร่วมกับอุปกรณ์การออกกำลังกายผ่าน Apple Gym Kit สำหรับ Apple Vision Pro นะครับผู้ใช้สามารถนำภาพถ่ายพาโนรามามาสร้างเป็นฉากเชิงมิติพื้นที่และใช้เป็นสภาพแวดล้อมส่วนตัวได้ Apple Map ก็มีการพัฒนาครับมีการนำเอา AI มาผสมผสานกับภาพถ่ายทางอากาศเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับประสบการณ์รับในการดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแม้ฟีเจอร์เหล่านี้อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะดูเป็นการปรับปรุงขนาดเล็กเมื่อพิจารณาแยกกันแต่เมื่อนำมารวมกันเราจะเห็นกลยุทธ์ของ Apple ที่ต้องการให้ข้อมูลและบริการสามารถเคลื่อนที่ไปกับผู้ใช้ได้ในบนทุกอุปกรณ์ตั้งแต่บนหน้าจอ iPhone ไปยังข้อมือบน Apple Watch ไปยังหูฟังผ่านไปเครื่อง Mac และไปยังพื้นที่เสมือนรอบตัวเรานอกจากนั้นแล้วครับสำหรับนักพัฒนางานดับ DC นะครับอาจเป็น1ในปีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดเพราะ Apple ไม่ได้เพียงเพิ่ม AI ให้กับผู้ใช้แต่กำลังจะเปลี่ยนวิถีหรือวิธีในการสร้างซอฟต์แวร์ด้วยครับอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบที่สุดเพราะในฐานะเป็นนักพัฒนานะครับ Apple ขยายความสามารถของ Foundation Model Framework ชุดเนื้อหาช่วงนี้อาจจะเทคนิคนิดนึงนะครับซึ่งไอตัว Foundation Model Framework เนี่ยช่วยให้นักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยสามารถใช้โมเดล AI ผ่าน AI API ของภาษา Swift สามารถรองรับซึ่งตัวรุ่นใหม่เนี่ยสามารถรองรับข้อมูลรูปภาพรองรับโมเดลที่ทำงานบนอุปกรณ์รองรับโมเดลที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์และรองรับการสร้างทักษะเฉพาะสำหรับแอป Apple บอกว่า Foundation Model รุ่นใหม่ของบริษัทพัฒนาขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือกับ Google และเทคโนโลยีโมดูลตระกูล Gemini เพราะฉะนั้น Apple เริ่มหาพันธมิตรในการทำงานในการใช้งาน AIครับ Apple มองในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่านะครับ Apple เนี่ยเห็นละว่าฉันไม่พัฒนาไปแข่งกับ Google ละถ้าใครทำงาน Google ทำงาน Gemini ได้น่าสนใจ

0: ั้งจับมือกับ Google เพื่อร่วมกันพัฒนาสำหรับ AI ที่จะมาใช้บนระบบบริการของ Apple เพราะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับของยักษ์ใหญ่ในค่ายักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกเพราะฉะนั้นในมุมมองนักพัฒนาครับ Apple เนี่ยไม่ได้บังคับให้นักพัฒนาต้องใช้ AI เฉพาะของตัวเองเท่านั้น Apple อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถเลือกเชื่อมต่อโมเดลกับ Claude กับ Gemini นะครับรวมถึงผู้ให้บริการที่รองรับโปรโตคอลใหม่ของ Apple นะครับ Apple ยังเปิดตัวพวกเฟรมเวิร์กตัวใหม่ๆที่ช่วยทำให้นักพัฒนาสามารถนำเอา AI โมเดลของตัวเองมาใช้ในการพัฒนาแอปทำงานร่วมกันกับ Neural Engine และ Apple Silicon ที่เป็นอุปกรณ์ในการประมวลของ Apple ได้โอเคนะครับนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันก่อนที่เราจะลากันในวันนี้ก็คือความเป็นส่วนตัวครับแม้ว่า Apple จะนำเอาข้อมูลนั้นไปประมวลผลบน Cloud แต่ Apple ก็ยังให้ความสำคัญนะครับกับความเป็นส่วนตัวเพราะไม่ว่าผู้ใช้จะใช้ AI หรือไม่ใช้ AI นะครับเวลา AI จะนำเอาข้อมูลส่วนตัวไปประมวลผล Apple จะให้ผู้ใช้เป็นคนอนุญาตในการนำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลข้อมูลใดและ Apple ก็จะแจ้งให้ท่านผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนว่าข้อมูลใดประมวลผลบนอุปกรณ์ข้อมูลใดถูกส่งไปยัง Cloud ใครเป็นผู้ประมวลผลผู้ให้บริการนะครับจะถูกเก็บไว้นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นแม้ว่าตอนนี้เนี่ยความชัดเจนในเรื่องของความเป็นส่วนตัวยังไม่ถูกอธิบายมาให้ทุกคนเข้าใจอย่างละเอียดนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อ Apple เนี่ยนำเอาระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่มาให้กับผู้ใช้ได้ใช้ซึ่งน่าจะสามารถใช้ได้อย่างเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน Official นะครับน่าจะสามารถใช้ได้ในช่วงปลายปีนี้เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องพอถึงช่วงปลายปีนี้เราคงจะต้องมาดูต่อไปว่า Apple จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับผู้ใช้ได้อย่างไรสำหรับ Siri AI สุดท้ายนี้ครับสำหรับ Siri AI นะครับรุ่นเบต้าสำหรับนักพัฒนาสามารถลองเทสได้แล้วแต่ยังใช้ภาษาไทยไม่ได้ครับเราสามารถเทสโดยการใช้ภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นสำหรับนักพัฒนาก็สามารถลองใช้ Siri AI ที่เป็นรุ่นเบต้าได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็หมดเวลาของช่วง Innovative Wisdom แล้วนะครับหากท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมล warasit@cbs.jula.ac.th นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมรองศาสตราจารย์ดร.วรสิทธิ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ์คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายน2569

0: ช่วงเวลา9:30 นจนถึง10:00 นในทุกเช้าผมก็จะพาผู้ฟังมารับฟังเรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเองและคนที่ผู้ฟังรักในทุกๆมิติของทุกๆสุขภาพนะคะในทุกๆวันอังคารค่ะผู้ฟังที่ฟังกันทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ก็จะได้เจอกับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งทุกๆวันเราก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผู้ฟังได้เจอกับผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะคะส่วนในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างไอ้ทั้งคงคุ้นเคยกับยาแก้ปวดลดอักเสบเนาะไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดฟันบางท่านเนี่ยติดต้องใช้ยาแก้ปวดประจำเดือนด้วยนะคะกลุ่มยาพวกนี้ถ้ารวมๆแล้วเราจะเรียกว่าเอ็นเซดนะคะผู้ฟังซึ่งก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมีทั้งใช้แบบถูกวิธีและไม่ถูกวิธีค่ะผู้ฟังในวันนี้อยากจะชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้เพื่อจะได้จูนความเข้าใจให้ตรงกันว่าเอาแล้วแบบที่ปลอดภัยที่สุดเป็นอย่างไรในวันนี้นะคะอุ่มได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.บดินทร์ติวสวรรณซึ่งท่านมาจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับอุ๋มแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องยอดฮิตเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ในช่วงกลางปีนี้หน่อย2569น่ากลัวแล้วก็อยากจะชวนผู้ฟังตระหนักเรื่องนี้อย่างไรบ้างเหรอคะอาจารย
1: ์ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆปัญหาของสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือยาคำว่ายาแก้อักเสบเนี่ยผมว่ามันมีทั้งเรื่องของการเข้าใจผิดแล้วมีเรื่องของการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องซึ่งทราบไหมครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเจอได้บ่อยมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมขออนุญาตเกริ่นไว้ก่อนว่ายาพวกนี้มันจะมีปัญหามากโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุพอผู้สูงอายุใช้เนี่ยปัญหาคือมันมีทั้งเรื่องทางเดินอาหารผมว่าในชีวิตผมเองเนี่ยนะครับขณะที่ผมเนี่ยทำงานไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเหมือนกับอาจารย์หลายท่านนะฮะผมยังเจอเคสที่ผู้สูงอายุเนี่ยเอาเป็นว่าเลือดออกในทางเดินอาหารเนื่องจากการใช้ยาในกลุ่มนี้แล้วก็นอกจากเลือดออกทางเดินอาหารรักษาทันก็ดีมีที่ผมเคยเจอเคสที่เป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยที่เสียชีวิตด้วยยาตัวนี้ซึ่งเป็นยาที่ไม่ควรต้องเสียชีวิตเลยผมก็เจอผู้ป่วยที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องไตที่พังนั้นเนื่องจากการใช้ยาตัวนี้ในระยะเวลายาวซึ่งผมก็เจอซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าถ้าเรามีความเข้าใจผมว่าเราป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้หมดเลยครับนั่นเป็นสาเหตุที่อยากจะชวนทุกท่านคุยกันในวันนี้ในเรื่องนี้ครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ชวนกันคุยเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเพราะหลายๆท่านก็เคยฝากคำถามไว้ทาง022183975-7ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังสงสัยจุดไหนแล้วฟังแล้วอยากจะฝากไว้นะคะก็เบอร์เดิมของเราได้เลยค่ะเอาละค่ะมาถึงคำถามแรกกันบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องยากลุ่มนี้ที่ท่านอาจารย์จะพูดให้เราฟังเนี่ยพูดถึงการอักเสบอย่างที่อาจารย์เล่าก่อนนะอาการอักเสบที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันต่างจากอาการปวดที่เราเป็นอยู่ปกติยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ดีเลยครับเพราะว่าพอเราจะพูดถึงยาแก้อักเสบนะก่อนอื่นเนี่ยตรงประเด็นเลยคือเราต้องคุยถึงเรื่องของว่าอาการอักเสบคืออะไรอาการอักเสบนะครับมันจะมี4อาการหลักที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือผมขอเอา4ประเด็นนี้ก่อนชื่อว่าอาการอักเสบจะต้องมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนเป็นเค้าเรียกเป็น4คำหลักเลยที่ทางการแพทย์สะดวกเรียกการอักเสบคราวนี้ไอ้การปวดบวมแดงร้อนเกิดจากอะไรลองจินตนาการตามผมนะครับสมมติว่าวันนี้เราเกิดเดินอยู่แล้วเข่าเราไปกระแทกกับโต๊ะอย่างแรงเลยนะครับเพราะนั้นจะเกิดขึ้นอะไรกับที่เข่าเราก็จะปวดเจ็บปวดถูกไหมครับแล้วก็บวมด้วยนะครับแล้วบริเวณรอยที่ถูกกระแทกก็จะแดงนะครับแล้วในที่สุดถ้าเราเอามือไปอังบริเวณที่เกิดการกระทบกระแทกมันจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นเป็นสาเหตุว่าคีย์เวิร์ดคือปวดบวมแดงร้อนเนี่ยคืออาการนำหรืออาการแสดงถึงภาวะการอักเสบ คำถามถัดไปว่าแล้วอาการไอ้ปวดบวมแดงร้อนเกิดขึ้นจากอะไรมัน

0: เกิดขึ้นในกรณีครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เนื้อเยื่อร่างกายเรามีการบาดเจ็บเนี่ยอันนี้คือการตอบสนองทางธรรมชาติที่ร่างกายของเราเนี่ยทำต่อบริเวณที่เรามีการบาดเจ็บนะซึ่งการบาดเจ็บอาจจะมาจากการกระแทกอย่างผมยกตัวอย่างการบาดเจ็บอาจจะมาจากการที่เราติดเชื้อโรคและทำให้เราเกิดอาการเจ็บคอระบมคอนะครับหรือว่าอาการบาดเจ็บที่สมมติว่าเราไปถอนฟันเราก็มีอาการปวดเจ็บปวดมีอาการบวมมีแดงแล้วก็จะมีร้อนนั่นคือกลไกที่ร่างกายเราทำขึ้นมาซึ่งผมมองว่ากลไกนี้เป็นกลไกปฏิกิริยาเคมีหรือปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมีการหลั่งสารต่างๆมากมายเลยเพื่อวัตถุประสงค์อันแรกเลยคือทำให้เจ้าของร่างกายรู้ว่านี่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นสองเองสิ่งเหล่านี้ทำขึ้นมาเป็นเพราะร่างกายของเราเนี่ยส่งเซลล์ส่งสารเคมีต่างๆเพื่อจะไปทำให้เกิดการฮีลลิ่งนะครับทำให้เกิดการรักษาแล้วถ้าในกรณีที่มันมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบมันจะได้ช่วยส่งเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้าไปกำจัดไปทำลายนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วอาการอักเสบมันเป็นกลไกที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าของร่างกายเองแต่สิ่งที่มันตามมาด้วยปฏิเสธไม่ได้คือทำให้เราเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนความไม่สบายเนื้อสบายตัวเกิดขึ้นครับ
1: ความไม่สบายเนื้อสบายตัวนี่แหละนะคะที่เราเรียกกันว่าอาการปวดเนี่ยมันก็เลยนำพาเราไปสู่กลุ่มยาที่อาจารย์กำลังจะบอกว่ามันมีทั้งคุณและโทษถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะคะแล้วอาจารย์พูดถึงกลุ่มยาตัวนี้ค่ะเอ็นเซทค่ะเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ครับต้องเรียนนี้ครับว่าในการรักษาโรคอาการอักเสบเนี่ยมันก็มียาหนึ่งที่เราโหมต้องบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากเลยนะครับที่เราใช้นะซึ่งยาต้านอักเสบนะภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่ายาต้านอักเสบหรือยาแก้อักเสบเนี่ยที่เราใช้เยอะมากเลยมันชื่อว่าเอนเซตอย่างที่เรียนมาแล้วเนาะเอนเซตเนี่ยขอโทษนะครับขอสะกดสารไปให้ฟังมันคือตัว N ตัว S A I D นะครับแล้วอาจจะใส่ความเป็นพหูพจน์ไปหน่อยเป็น N S A I D แล้วมี S อยู่ภาษาไทยนะยาวหน่อยมันชื่อว่ายาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว่าnonsteroidal anti-inflammatory drugs นะครับมันคือยาที่ออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบลดอาการปวดนะลดไอ้เสียอาการที่ผมไล่มาแหละปวดบวมแดงร้อนนะครับซึ่งชื่อยาที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยผมขออนุญาตใช้ชื่อสามัญทางยานะครับเช่นไอบูโพรเฟนนะเม็ดจะใหญ่หน่อยสีแดงบ้างสีขาวบ้างแล้วแต่ยี่ห้ออีกตัวนึงที่ท่านผู้หญิงจะใช้ตอนปวดประจำเดือนหรือคุณทันตแพทย์จะจ่ายตอนที่ทำฟันก็คืออีกตัวหนึ่งชื่อว่าเมฟีนามิกแอซิดที่มีชื่อการค้าแผงสีเหลืองแหละที่ใช้กันบ่อยมากเลยตอนที่ผู้ป่วยปวดประจำเดือนนะฮะแล้วก็ยังมียาตัวอื่นอีกเยอะแยะเช่นไดโคฟินแนกซิลิคอกซิดนะครับอีกเยอะแยะเลยเป็นยากลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นยาที่ดีนะครับออกฤทธิ์ในการแก้ปวดได้ดีทีเดียวนะครับแล้วแถมยาบางตัวยังลดไข้ได้ดีมากด้วยน่าจะสังเกตว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยเวลาที่เขามีไข้อะต้องเรียนว่ายาตัวแรกเลยช่วยเดาได้ไหมครับว่าตัวแรกเลยถ้าเกิดมีไข้ปวดหัวเราใช้ยาตัวไหนเป็นตัวแรกครับ
1: ต้องพาราแน่นอนค่ะอาจารย์
0: ถูกต้องเลยครับเราใช้พาราเซตามอลพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่ถ้าคนไม่แพ้เนาะพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่ปลอดภัยในระดับนึงเลยที่ผู้ป่วยสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านขายของชำซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการลดไข้และแก้ปวดได้ดีแต่หลายครั้งเลยครับพอผู้ป่วยมีไข้มากไม่ว่าจะเป็นน้องเด็กน้อยหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามพอมีไข้สูงบางครั้งเนี่ยพาราถ้าเอาไม่อยู่เรื่องการปวดบางอย่างพาราเอาไม่อยู่เช่นผมไปผ่าฟันคุดมากินพาราแล้วก็คืนนอนไม่ได้ทันตแพทย์เองนะครับหรือคุณพ่อแม่เองในกรณีที่เป็นเด็กน้อยก็จะเปลี่ยนไปยากลุ่มเอนเซตนี่แหละและยาตัวนึงที่อาจจะชอบใช้แล้วคุ้นชื่อมากสุดก็คือไอบูโพรเฟนนะครับเนื่องจากว่ายามีฤทธิ์ที่แรงกว่าแก้ปวดได้ดีกว่าลดไข้ได้ดีกว่านะครับแต่เหตุผลที่ผมเรียนนี้ใดๆก็โยงมาเรื่องพาราเซตามอลพูดนิดหนึ่งว่าอยากให้มีให้ทุกท่านจำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นไข้แล้วถ้าท่านเป็นไข้โดยที่ท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านเป็นไข้จากอะไรเพราะไข้มันจะหลายสาเหตุเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดธรรมดานะเป็นโรคฉี่หนูเป็นไข้เลือดออกเต็มไปหมดเลยขอบอกว่าถ้าท่านเป็นไข้แล้วท่านไม่แพ้ยาพาราเซตามอลให้ท่านใช้ยาพาราเซตามอลเป็นอันดับต้นในการลดไข้เพราะถ้าท่านย้ายกลุ่มไปใช้ยาในกลุ่มเอนเซตไม่ว่าตัวใดก็ตามในการลดไข้ซึ่งมันลดไข้ได้ดีเนาะท่านอาจได้รับอันตรายผมยกตัวอย่างถ้าท่านเป็นไข้เลือดออกถ้าท่านไม่รู้ตัวท่านมีไข้แล้วท่านมีไข้เลือดออกท่านไม่รู้หรอกแต่ท่านคิดว่าเป็นไข้ท่านอยากกินยาลดไข้ท่านมากินยากลุ่มเอนเซตเมื่อไหร่ท่านอาจจะมีปัญหาทำให้เลือดไหลไม่หยุดได้เพราะว่ายาในกลุ่มนี้มันมีผล

0: วดปวดหลังปวดเข่ายากลุ่มนี้ใช้ได้ดีหมดเลยนะครับแต่มันมีผลเสียในระดับหนึ่งที่ต้องระวังครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นเรียนให้ฟังว่าเอ็นเซดคืออะไรแค่นี้ก่อน
1: เอาละค่ะผู้ฟังคะในจุดตรงนี้ถ้าผู้ฟังมีคำถามสงสัยก็ฝากกันไว้เนาะที่022183975-7หลายคนที่เคยกลัวเรื่องของยาสเตียรอยนะคะก็เลยอาจจะพึ่งพาเจ้าตัวเอ็นเซดเนี่ยจนชินบางท่านเนี่ยก็มีติดไว้เลยติดกระเป๋านะคะอย่างเช่นผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก็จะพกไว้แหละนะคะสำหรับยาแก้ปวดประจำเดือนเนี่ยพวกนี้นะคะมีปัญหาหมดเลยแหละถ้าหากว่าผู้ฟังใช้อย่างต่อเนื่องอย่างที่อาจารย์บอกงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงก่อนถ้าเราจะให้ how to กับผู้ฟังในช่วงเวลาอันสั้นนี้นะคะอาจารย์how to สั้นๆที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยใช้ชีวิตกับเจ้าเอ็นเซดได้แล้วก็กับอาการที่ตัวเองเป็นได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวดบวมแดงร้อนอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ใช้จนติดแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์
0: กฎข้อหนึ่งเลยครับใช้ยากลุ่มนี้ได้ต้องไปรู้ตัวว่าเราไม่แพ้ยากลุ่มนี้เนาะเพราะแพ้ยากลุ่มนี้บางคนนี่บวมปากบวมตาบวมบางทีทานเลือดหายใจบวมหายใจไม่ออกลำบากอีกเพราะนั้นข้อหนึ่งก่อนต้องรู้ว่าไม่แพ้ยากลุ่มนี้แล้วถ้าแพ้ตัวยาตัวหนึ่งในกลุ่มนี้เช่นแพ้ไอบูเฟนมีเป็นไปได้ว่าจะแพ้ยาตัวอื่นเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับนั่นกฎข้อที่หนึ่งก่อนคือต้องไม่แพ้ยาเนาะที่จะใช้ข้อสองขอให้ความสบายใจกับท่านผู้หญิงที่ใช้ยาในกลุ่มนี้นะไม่ว่าชื่อยานะท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อยาสามัญแต่ผมเชื่อว่าท่านไปแอบดูนะถ้าท่านปวดประจำเดือนแล้วท่านไม่กินพาราเซตามอลถ้ากินยาตัวอื่นเนี่ยท่านเจอยาชื่อนี้แน่นอนชื่อว่าเมฟินิกแอซิดซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะอะไรถ้าท่านไม่แพ้ยาท่านรับทานยาแก้ปวดประจำเดือนท่านกินเดือนเนื้อกี่หนเผลอๆหนึ่งเดือนละเม็ดเดือนละสองเม็ดนึกออกไหมฮะถามว่ายาตัวนี้ทำให้เกิดอันตรายไหมไม่เพียงแต่ท่านต้องระวังนิดนึงเพราะยากลุ่มนี้เกือบทุกตัวมันกัดกระเพาะผมขออนุญาตใช้ภาษาง่ายๆนะมันกัดกระเพาะมันไประคายเคืองทางเดินอาหารนะบางคนเนี่ยกินไปเนี่ยอาจจะเกิดอาการปวดท้องแสบท้องเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เลือดออกในทางเดินอาหารได้ถ้าใช้นานเพราะฉะนั้นให้รับประทานยากลุ่มนี้หลังอาหารนั่นคือกฎข้อ2ให้รับประทานยาหลังอาหารนะครับคราวนี้อันนึงที่ผมกลัวคืออะไรเนื่องจากยากลุ่มนี้เนี่ยให้รับประทานยาหลังอาหารควรจะใส่ตรงนี้ด้วยว่ารับประทานยาหลังอาหารทันทีนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมกังวลมากกว่าคือเนื่องจากยาในกลุ่มนี้นะฮะมันมีผลต่อไตซึ่งเป็นไวรัสที่สำคัญมากมีผลต่อหัวใจแล้วคนที่มีความเสี่ยงมากเลยกับไตและหัวใจคือผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตอยู่ก่อนผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและคุมไม่ค่อยได้อยู่ก่อนผู้ที่มีโรคหัวใจไม่ว่าหัวใจขาดเรื่องหัวใจอย่างไรพวกนี้แหละที่ต้องระวังมากๆนะครับคนที่เขาป่วยเนี่ยบางทีหมอเขาจะจับตามองแล้วว่าจะใช้ยาอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้แต่คนที่สูงอายุเนี่ยนะกระทั่งผมยกตัวอย่างในที่บ้านผมเช่นคุณแม่ผมเนี่ยเมื่อถ้าท่านปวดท่านเกิดการอักเสบเนี่ยเราจะกังวลมากกับการให้ยาในกลุ่มนี้แก่ท่านเพราะว่าปัญหาคือเรารู้ว่ามันจะมีผลต่อไตและหัวใจมากแล้วลองชวนกันคิดนะครับว่าสมมติพอคนเริ่มอายุมากเนี่ยสิ่งนึงที่มาได้กับโรคคือทุกคนเกิดความเสื่อมเข่าเริ่มเสื่อมก็เริ่มปวดเข่าหลังเริ่มไม่ดีนั่งนานก็ปวดนั่นก็ปวดเพราะนั้นเมื่อเขาปวดมากเนี่ยสิ่งที่เขาจะหาคือหายาแก้ปวดซึ่งหลายครั้งเลยยาแก้ปวดที่แพทย์หรือเภสัชกรจ่ายให้กับคนทั่วไปคือยาในกลุ่มนี้กลุ่มเอ็นเซดซึ่งสมาชิกกลุ่มเอ็นเซดมีเยอะแยะหมดเลยว่าจะเป็นยาตัวไหนก็ตามล้วนแล้วแต่มีผลต่อไตและหัวใจทั้งสิ้นจะมากจะน้อยก็ขึ้นกับสภาวะของผู้ป่วยเดิมทีว่าร่างกายเป็นอย่างไรขึ้นกับชนิดของยาอีกขึ้นกับขนาดยาอีกที่รับประทานเพราะฉะนั้นย้ำถ้าท่านสูงอายุนะหรือท่านมีโรคไตหัวใจเดิมพันอยู่แล้วขอให้ท่านระมัดระวังมากในการใช้ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนแล้วการรับประทานยาในกลุ่มนี้กฎที่สำคัญที่สุดเลยคือกินระยะสั้นที่สุดกินในปริมาณที่ต่ำที่สุดที่ทำให้ตัวเองหายจากอาการนะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับนอกจากนั้นเองอันที่สามคือถ้าท่านรับประทานยาอื่นใดเป็นประจำอยู่แล้วท่านควรต้องบอกให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าท่านรับประทานอะไรยาอะไรอยู่ เนื่องจากว่ายาบางตัวจะมาตีกับยาในกลุ่มเอ็นเซดเช่นยาในกลุ่มที่ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยสโตรกจะใช้ก็คือยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับเช่นขออนุญาตใช้ชื่อยาที่อาจจะดูยากหน่อยชื่อว่าวอร์ฟารินซึ่งจริงๆแล้วผู้ป่วยที่ใช้ยาพิเศษเหล่านี้เขาจะรู้แล้วว่าเขาต้องระมัดระวังมากในการกินยาตัวอื่นแต่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นกฎทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเอ็นเซดเมื่อไหร่ก็ตาม

0: ท่านไปหาแพทย์ท่านไปหาเภสัชกรเพื่อจะเล่าอาการเจ็บป่วยแล้วกำลังจะได้ยาท่านต้องบอกกับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งว่าในปัจจุบันท่านรับประทานยาอะไรอยู่แล้วท่านมียาอะไรประจำตัวแล้วนอกจากยาครับคงต้องบอกว่าท่านรับประทานยาสมุนไพรอะไรอยู่ไหมท่านทานอาหารเสริมอะไรอยู่ไหมท่านทานวิตามินอะไรมาเพราะพวกเหล่านี้มันสามารถจะตีกับยาที่กำลังจะสั่งจ่ายใหม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคงต้องให้ความจำเป็นในการที่ดูแลเรื่องนี้ครับ
1: อันนี้สำคัญเลยนะคะกระปุกยาถุงยาจะใหญ่แค่ไหนต้องหยิบไปนะเพื่อที่ว่าทางเภสัชกรเนี่ยหรือว่าทางแพทย์เองเนี่ยนะคะก็จะได้รู้ประสบการณ์ทางยาของเรานะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะเอาแล้วในส่วนของบางท่านที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ยาในกลุ่มเอนเซตพร้อมๆกันมากกว่า1ตัวเนี่ยค่ะจ้าอันนี
0: ้ดูพอถามมาแล้วชอบมากเลยข้อ1เลยนะครับทางการแพทย์เรารู้เลยว่าเราจะไม่มีทางให้ผู้ป่วยใช้เอนเซตมากกว่า1ตัวในคราวเดียวกันโอ้โหมันขอโทษต้องใช้โคตระอันตรายมากเลยแต่เหตุการณ์นี้ถ้าเชื่อไหมครับว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนึกภาพนะครับคนไข้1คนหาหมอ2คนหมอ2คนอาจจะอยู่กับคนละที่ด้วยซ้ำคนนึงอยู่แถวสาทรหมอท่านนึงอยู่แถวจุฬาหมอ2คนนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าคนไข้กินอะไรก่อนเพราะว่าเราไม่เห็นประวัติคนไข้หรือบางทีแพทย์ท่านก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูละเอียดเพราะนั้นเราเจอเคสที่คนไข้รับประทานยาเอนเซต2ตัวทั้งเป็นยาคนละตัวหรืออาจจะเป็นยาตัวเดียวกันได้ซึ่งสั่งจ่ายมาจาก2ที่อันตรายมากเพราะอะไรครับมันทำให้ไตของท่านมีความเสี่ยงมากกว่าปกติทำให้หัวใจของท่านมีความเสี่ยงมากกว่าปกติทำให้ร่างกายของท่านอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารทั้งหมดไม่ว่ากระเพาะลำไส้เกิดแผลเกิดเลือดออกมีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากเราจะไม่มีการสั่งจ่ายเอนเซต2ตัวในเวลาเดียวกันนั่นเกิดเพราะว่าคนไข้เองได้รับยามาจากหลายที่แล้วไม่รู้ว่านี่คือทานยาในกลุ่มเดียวกันอยู่นั่นคือเคสที่1คราวนี้ในเคสที่2คือที่เราเจอมากนะครับไม่ว่าทางต่างจังหวัดก็ดีหรือทางชายเมืองซึ่งเรายังเจออยู่เลยคือยาชุดวันนี้นะครับถ้าเราไปดูยาชุดที่มีการขายแบบผิดกฎหมายที่เป็นอันตรายแล้วก็คลาดชีวิตผู้ป่วยเนี่ยก็คือเราไปเจอเลยว่าพอเห็นยา1ชุดเนี่ยอย่างน้อยนะมีเอนเซต1ตัวแต่จริงๆเราเจอเอนเซต2ตัวขึ้นไปทั้งนั้นเลยในยาชุดที่ใน1ซองมีหลายสีแล้วซื้อจากที่อื่นโอ้โหอันนี้โคตรอันตรายมากแล้วตอนจบของผู้ป่วยเหล่านี้นะฮะใช้ไประยะยาวไตรับประกันว่าไตวายได้ฟอกไตแน่นอนการที่2คือบางคนเนี่ยเลือดออกในทางเดินอาหารแล้วเสียชีวิตโอ้อันนี้น่ากลัวมากเราเจอในกรณีนี้ไม่น้อยนะครับกับคนใช้ยาชุดไปดูครับเราสุ่มมานะในอดีตเนี่ยท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ดีหรือตัวขนาดในเจเนอเรชันผมเองก็ดีเนี่ยไปสุ่มดูยาชุดเนี่ยมีเอนเซตมากกว่า1ตัวทั้งสิ้นน่ากลัวมากลำพังตัวเดียวก็ไม่อยากให้คนใช้แล้วนะแต่ว่าคนสูงอายุมาเจอใช้2ตัวนี่จบเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังมากนะครับจำไว้เลยว่าเราจะไม่ใช้ยาเอนเซตมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะครับ
1: นี่สำคัญเลยนะคะคือใช้เมื่อจำเป็นใช้ขนาดต่ำที่สุดที่ได้ผลและใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่สำคัญย้อนกลับไปที่สาเหตุที่เราคุยกันนะคะก็คือเรื่องของการพกยาไปไม่ว่าผู้ฟังจะหาหมอกี่ที่ก็แล้วแต่นะคะควรจะแบกไปด้วยนะคะกับกระเป๋าเป้น้อยของเราเนี่ยอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยพูดถึงหน่อยนะคะก็คือเรื่องที่ว่าอาการที่มันผิดปกติคงจะต้องหยุดยาทุกชนิดที่เป็นเอนเซตแล้วล่ะนะคะอาการเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์อย่างแรกเลยที่ผู้ป่วยอาจจะประสบแล้วเกิดขึ้นบ่อยมากกว่าอย่างอื่นและเห็นได้เร็วก็คืออาการแสบท้องปวดท้องเนื่องของกระยากลุ่มนี้เรียนอีกครั้งหนึ่งว่ามันกัดกระเพาะเกือบทุกตัวจะกัดมากกัดน้อยก็ไม่รู้แหละแต่มันระคายเคืองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากว่าที่เราจะแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานหลังอาหารทันทีไม่รับประทานตอนท้องว่างนะครับก็สังเกตด้วยถ้าทานไปแล้วรู้สึกแสบท้องปวดท้องขอให้หยุดได้เลยนั่นเป็นสัญญาณว่าท่านอาจจะเกิดกระเพาะอาหารอักเสบทางเดินอาหารอักเสบหรืออาจจะเกิดภาวะเป็นแผลแล้วก็ได้ซึ่งในกรณีนี้ต้องปรึกษาแพทย์แล้วถ้ามาที่ร้านยาก็จะอาจจะให้ถ้ามีความเสี่ยงเนาะถ้าเช่นอายุมากหน่อยหรือมีปอดทางเดินอาหารหน่อยเขาจะส่งต่อให้ไปพบแพทย์ทันทีแต่ถ้าเป็นอะไรเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจำเป็นต้องพิจารณาในการเปลี่ยนยาหรือให้ยาอย่างอื่นเข้าไปร่วมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆเลยคือเรื่องของอาการทางเดินอาหารจำไว้นะครับยาในเอนเซตกัดกระเพาะทุกตัวแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีโรคกระเพาะอาหารเดิมพันแล้วเคยรักษามาก่อนแสดงว่าคนพวกนี้มีกลุ่มเสี่ยง

0: ผู้สูงอายุนึกภาพออกไหมครับว่าทางเดินอาหารของท่านเนี่ยจะบางมากเลยอะไรนิดอะไรหน่อยไปเขี่ยไประคายหน่อยก็เป็นแผลแล้วพอเป็นแผลเสร็จกระเพาะอาหารก็บางเพราะด้วยความแก่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกระเพาะทะลุพอทะลุเสร็จก็เลือดออกทางเดินอาหารแล้วก็ไม่รู้ตัวนะบางคนก็ปวดท้องก็นึกว่าจะอะไรอุจจาระก็สีดำตอนส่งโรงพยาบาลคือไป ER แล้วก็เอาไม่อยู่เพราะว่าเสียเลือดมากเพราะนั้นทางเดินอาหารนี่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราสามารถดีเทคได้เร็วที่สุดนะครับส่วนโรคไตเนี่ยต้องยอมรับว่าย้ำนะฮะว่าอีกอันนึงถ้าพูดทางเดินอาหารถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเนี่ยนอกจากว่าท่านปวดแสบปวดร้อนปวดท้องอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านถ่ายอุจจาระมาแล้วสีมันเปลี่ยนออกเป็นสีคล้ำสีดำนี่มันเป็นทรายมันเป็นสัญญาณว่าท่านอาจจะมีภาวะเลือดไหลในทางเดินอาหารอันนี้ต้องพบแพทย์ทันทีเหมือนกันน่ากังวลนะครับส่วนภาวะไตเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปัสสาวะอันนี้ต้องอาการหนักเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเขารับประทานแล้วเกิดมีความผิดปกติทางปัสสาวะที่เห็นได้ชัดนี่แสดงว่าโอ้โหอันนี้อาการหนักนะฮะซึ่งหวังว่าคงไม่ไปถึงจุดนั้นเพราะว่าคนต้องกินสั้นๆอีกอันนึงผมอาจจะลืมพูดว่าเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์กับไตนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคนที่ทานยากลุ่มนี้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆและนอกจากยาบางตัวละลายน้ำยากแล้วยาเราไม่ต้องการให้ไตแห้งเราต้องการให้ไตมันชื้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะครับระหว่างที่ใช้ยาตัวนี้ครับผม
1: สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่มีความเสี่ยงแล้วสำหรับกลุ่มวัยอื่นๆที่ฟังเราอยู่กันบ้างนะคะอาจารย์คนเหล่านั้นต้องระวังเหมือนผู้สูงอายุไหมคะ
0: เช่นกันครับแต่ว่าแค่ว่าคนที่วัยหนุ่มสาวสุขภาพดีต้องยอมรับว่าความเสี่ยงเขาต่ำกว่าแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดกันได้ทุกคนครับแล้วบอกไม่ได้เลยแล้วบางคนอาจจะมีโรคอะไรที่ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวไม่ว่าหัวใจไม่ว่าไตอยู่แล้วก็ต้องระวังเพราะนั้นการดูสังเกตตัวเองการใช้ยาเนี่ยสำหรับยากลุ่มนี้พิเศษเนี่ยคงเป็นเรื่องเหมือนกันดูเรื่องทางเดินอาหารนะครับดื่มน้ำมากๆอะไรแบบนี้แต่ต้องยอมรับว่าคนสุขภาพดีวัยกลางคนนะครับ20กว่า30ต้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงในการที่จะเจอเรื่องแบบนี้จากเอ็นเซตได้น้อยกว่าผู้สูงอายุครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะเราได้ how to คิดดีมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของ NSAID ยาแก้อักเสบใช้อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดจากท่านรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.บดินทร์ติวสุวรรณนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้ร้องอ๋อกับเรื่องราวนี้ที่เราเอามาย้ำเตือนให้ผู้ฟังที่ชอบเสพสื่อโซเชียลมีเดียบางอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการหายขาดเกี่ยวกับอาการปวดต่างๆเนี่ยตรงนี้ผู้ฟังต้องระวังกันด้วยนะคะเป็นห่วงผู้ฟังค่ะก็อยากจะให้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาแม้ว่ามันจะหาซื้อได้ง่ายเพียงใดก็ตามในยุคนี้แต่ก็ควรจะต้องใช้อย่างมีความรู้และนำ How to ของคลินิก 101.5 วันนี้ไปปรับใช้นะคะหมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วค่ะเจอกับอุ๋มใหม่ในวันจันทร์หน้าส่วนวันพรุ่งนี้พบกับคุณรันจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2 สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ

ไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าว

0: ลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะอยู่กับพวกเรานะคะอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมแบ่งปันความสุขแบ่งปันเรื่องราวดีๆความประทับใจต่างๆรวมไปถึงแรงพลังใจต่างๆนะคะแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเรามีนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ล่ะค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโครงการดีๆที่ชื่อว่าโครงการ4เสาหลักเป็นโครงการอะไรใครที่เป็นคนทำโครงการนี้และเขาทำอะไรยังไงกันบ้างวันนี้เราจะได้มารู้จักกับโครงการนี้กันนะคะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคูณสุขวันนี้มาคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะดร.ถิติชัยนามประธานโครงการ4เสาหลักและรองประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียงค่ะสวัสดีค่ะดร.คะ
3: สวัสดีครับคุณอ้อมครับและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังรายการสโมสรคูณสุขทุกท่านครับ
2: ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะดร.วันนี้สละเวลามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆในสโมสรคูณสุขกันนะคะ
3: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามดร.ก่อนเลยค่ะโครงการ4เสาหลักคืออะไรคะดร.
3: ครับมีที่มาที่ไปอย่างไรใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับขอกราบขออนุญาตเล่าถึงเรื่องของการจุดประกายความคิดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วก็คุณอ้อมนะครับช่วงย้อนหลังนะครับหลายสิบปีนะครับที่ผมไปเรียนต่อต่างประเทศในช่วงการไปทำปริญญาเอกนะครับผมเวลาวันหยุดเนี่ยนะครับผมก็จะได้เห็นเยาวชนเห็นประชาชนต่างๆเนี่ยออกมาทำความดีมาเก็บขยะมาดูแลสิ่งแวดล้อมมาดูแลพลังงานกันทั้งหมดนะครับผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเยาวชนเนี่ยถึงได้ออกมาทำความดีกันเยอะแยะปรากฏว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า Public Mind คุณอ้อมครับท่านผู้ฟังครับทราบไหมครับว่าในสังคมของตะวันตกเนี่ยหรือแม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยเป็นสังคมปัจเจกนิยมคือสังคมประเภทที่แบบเจริญด้วยวัตถุแล้วก็อยู่แบบตัวใครตัวมันนี่ออกไหมครับท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้ชาวต่างชาติหรือฝรั่งเนี่ยเขาก็ตระหนักนะครับถึงสังคมที่มันขาดการดูแลการห่วงใยซึ่งกันและกันขาดการแบ่งปันเขาจึงได้คิดค้นเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของการสร้าง mindset ทางสังคมให้คนเนี่ยเกิดการรู้สึกแบ่งปันนะครับเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าหัวใจอาสาหรือ Public Mind นะครับโดยที่เฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเขาสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนนะฮะในยุโรปเองนะครับในสังคมสแกนดิเนเวียนนะครับซึ่งเป็นสังคมที่รัฐสวัสดิการเนี่ยผู้คนต่างๆเนี่ยจะออกมาทำความดีมารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้กันเหมือนกับโครงการที่กรมน.เคยทำล่าสุดที่เรียกว่าธนาคารเวลานะครับซึ่งสังคมประเภทนี้เขาสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เลยนะครับโดยให้รู้จักการเสียสละตั้งแต่การออกมาทำความดีมีการลงพอร์ตในการเรียนด้วยนะครับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มคะแนนด้วยทีนี้เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันเป็นการจุดประกายทางความคิดที่ว่าในสังคมของตะวันออกในบ้านเรานะครับเรามีเรื่องราวของการเสียสละแบ่งปันมาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วนะครับเช่นในด้านเกษตรกรรมนะครับการลงแขกถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งในสังคมในสังคมประเภทต่างๆเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมพุทธซึ่งรู้จักการให้การเสียสละผมก็เลยกลับมาที่ประเทศไทยนะครับปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มองเห็นคุณค่าก็คือเอ๊ะทำไมผู้สูงอายุนะครับ

0: ับหรือว่าทำไมคนรุ่นก่อนๆเนี่ยพอเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในสมัยก่อนนะครับเวลาท่านออกทีวีเนี่ยทุกคนเนี่ยโอ้จะดีใจกันอย่างมากนะครับบางคนนี่ก้มกราบท่านทางทีวีผมจึงได้ค้นพบนะครับแรงบันดาลใจที่ว่าโอ้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่พระองค์ท่านเสียสละมาตลอดชีวิตนะครับตรงนี้นะครับจึงทำผมจึงได้จัดตั้งโครงการสี่เสาหลักนะครับขึ้นมาก็คือสี่เสาหลักประกอบไปด้วยชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนครับคุณอ๋อคือซึ่งเป็นสถาบันมาจากแรงบันดาลใจที่อยากสืบสารนะครับเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านอยากเดินตามรอยเบื้องพระชนมบาทที่ทำความดีโดยที่เราไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนใดๆนะครับและเป็นการทำงานที่เรามอบส่วนหนึ่งให้กับสังคมโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังสิ่งใดๆซึ่งจะเป็นการสร้างmindsetใหม่ให้กับสังคมและจะทำให้สังคมวัตถุนิยมนะครับลดระดับลงโดยการสร้างmindsetผมจึงนำโครงการนี้เข้ามานะฮะใหม่ๆแล้วก็มาเริ่มทำนะครับโดยการฝึกอบรมน้องๆเยาวชนในโรงเรียนกทม.แล้วก็อบรมต่างๆทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติครับคุณอ้อมครับเป็นโครงการที่เราเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านในเรื่องของงานอาสาด้วยหัวใจซึ่งมีพระบิดาของในประเทศเราอะนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบจนสืบสานพระราชปณิธานจนต่อยอดนะครับมาถึงในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่าโครงการจิตอาสานะครับของ904ที่พระองค์ท่านทำอยู่ครับคุณอ้อมครับเป็นฝั่งครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สี่เสาหลักก็คือตามสีธงชาติของเราก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เติมประชาชนเข้าไปนั่นเอง
0: ใช่ครับซึ่งประกอบไปด้วยคำว่าชาติเนี่ยก็คือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีครับศาสนาก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับสถาบันพระกษัตริย์นี่ก็คือประวัติศาสตร์ชาติครับแล้วก็ประชาชนก็คือคำว่าพลเมืองคุณภาพอันนี้ก็คือความหมายง่ายๆนะฮะที่เข้าใจง่ายๆในด้านสี่ด้านครับ
1: อืมค่ะแล้วในโครงการสี่เสาหลักตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาเราทำกิจกรรมทำอะไรยังไงบ้างกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครบ้างคะดร.คะ
0: โครงการสี่เสาหลักเนี่ยเริ่มต้นจากปี2549นะครับปัจจุบันก็เกือบ20ปีทีเดียวนะครับในระยะเวลาเริ่มต้นผมไม่มีผู้สนับสนุนนะครับต้องใช้กองทุนส่วนตัวของตัวเองก็ใช้ทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยนะครับจนกระทั่งหมดค่าใช้จ่ายไปมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเป็นการทำงานที่เราไม่ได้รับสิ่งตอบแทนแต่ว่าผมอะมีความสุขเหมือนกับชื่อสโมสรวิทยุของคุณอ้อมเนี่ยฮะคือวันคุณสุขนะครับ
1: เรา
0: เริ่มต้นด้วยหลักการสองด้านนะครับก็คือหนึ่งทำงานทางด้านการปฏิบัติการก็คือเช่นประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนนะฮะน้ำท่วมอุทกภัยเราก็นำพาพรรคพวกกันที่มีจิตอาสานะครับลงไปช่วยนะครับหลายสิบปีก็คือเป็นเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของฝนแล้งเรื่องต่างนะครับแล้วก็เรื่องราวของการช่วยเหลือในด้านของการปฏิบัติการต่างๆนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างจิตอาสาในส่วนของด้านทฤษฎีในการฝึกอบรมแล้วก็ฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้ภาคประชาชนนะครับโดยการหล่อหลอมจิตวิญญาณด้านการให้สังคมนะฮะผ่านกระบวนการในการเทรนนิ่งต่างๆแล้วก็เข้าสู่การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ของสังคมนะครับก็คือในด้านภาคธุรกิจเนี่ยเราเรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับผมก็มีเพื่อนๆนะครับที่เป็นแนวร่วมเช่นนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆนะฮะ 30% กำไร 70% มอบให้สังคมนะครับหรือแม้กระทั่งเยาวชนต่างๆก็เริ่มที่จะมีสร้างจิตอาสาขึ้นเป็นการสร้างจิตสำนึกต่างๆครับในทุกภาคฝ่ายเรียกว่าการกระบวนการฝึกอบรมต่างๆร่วมงานต่างๆนะครับครับ
1: อืมค่ะเราก็มีงั้นก็แสดงว่าในโครงการของเราเนี่ยเราก็ต้องรับคนเข้ามาที่จะเป็นจิตอาสาอย่างนั้นใช่ไหมคะดร.คะ
0: เรามีการทำงานร่วมครับอย่างเราไม่ต้องสร้างองค์กรขนาดใหญ่เพราะการสร้างองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องไปรบกวนคนอื่นในด้านของเงินทุนนะฮะจะต้องไปรบกวนคนอื่นในเรื่องการขอ

0: ริจาคซึ่งมันจะทำให้เกิดการการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นของผมเนี่ยจะเป็น job by job ที่ใช้คำว่าตัวโครงการเนี่ยก็คือหนึ่งเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องการช่วยเหลือจากภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเราก็จะรวบรวมพรรคพวกนะครับอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างโรตัสเนี่ยเขามีตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมอบช่วยเหลือให้กับทหารที่ชายแดนเราก็ประสานงานกับกรมน.นะครับแล้วก็นำไปมอบให้ผมก็จะเป็นคนกลางนะครับเราสามารถประสานแนวร่วมต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องสร้างองคาพยพขนาดใหญ่เพราะการสร้างองคาพยพขนาดใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการซัพพอร์ตและนั่งใช้จ่ายต่างๆเข้ามาผมเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานระหว่างผู้ให้กับผู้รับครับเพราะว่าถ้าเราตั้งตนขึ้นมาเป็นเจ้าของโครงการเองปั๊บเนี่ยเนื่องจากโครงการนี้เราทำเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เราจึงไม่มีเป้าหมายนะครับที่จะแสวงหาเงินทุนหรือผลกำไรใดๆทั้งสิ้นเพื่อไม่เกิดความระคายเคืองครับคุณอ้อมครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็เพราะงั้นโครงการก็จะเป็นในลักษณะว่าเป็นเครือข่ายเป็นพันธมิตรกันเน
0: า
1: ะ
0: เราเข้าไปช่วยร่วมเป็นตัวกลางเป็นคนประสานทั้งหมดครับครับประสานสิทธิ์นะครับท่านครับ
1: ค่ะก
0: ็
1: เพื่อนพ้องตรงไหนที่ขาดเหลืออะไรหรือจะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงไหนก็ได้ก็มาทำด้วยกัน
0: ใช่ครับใครมีแรงก็มีเอาแรงมาช่วยใครมีทรัพยากรก็นำทรัพยากรนั้นมาช่วยผมก็อยู่ในฐานะของการที่มีพรรคพวกนะครับทั้งฝ่ายภาคเอกชนภาครัฐประชาชนนะฮะหน่วยงานกรมกองต่างๆเราก็ดึงทุกฝ่ายประสานกันทั้งหมดเพื่อให้เกิดการสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับครับ
1: ค่ะทำมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2549ถูกไหมคะดร.ปีนี้ก็
0: ปีนี้2569 20ปีครับ
1: 2ทศวรรษใช่ไหมคะ20ปีแล้วนะเริ่มเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะ
0: สำหรับโครงการ4ตกผลึกแล้ว
1: ค่ะ20ปีร่วม20ปีที่ผ่านมากับการที่เราได้เริ่มต้นโครงการ4เสาหลักมาถึงวันนี้ค่ะมีอะไรในสังคมที่ดร.เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างไรบ้างกับการที่เรามีความแตกต่างจากตะวันตกที่ดร.บอกเราเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะแต่ของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มองค์กรโครงการชมรมที่เป็นอาสาสมัครจิตอาสาเหล่านี้เยอะมากเลยสำหรับประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าทุกวันนี้เหมือนจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยตลอดระยะเวลาที่มีโครงการ4เสาหลักมารวม20ปีแล้วตอนนี้ดร.มองเห็นอะไรในสังคมไทยบ้างในแง่ของการเป็นจิตอาสาการเป็นอาสาสมัครที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคะ
0: คือองค์กรต่างๆเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่ได้เกิดขึ้นมากมายในการช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งแต่ประเด็นหลักของโครงการ4เสาหลักเนี่ยเรายกระดับขึ้นมาในการปกป้องโปรเทคนะครับในสถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาสถาบันพระกษัตริย์และประชาชนซึ่งไม่ค่อยมีใครคนจะพูดกันเสมอเรื่องของชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยนะครับแต่ทุกคนไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าใจอย่างเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับเขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องราวว่าทำไมประเทศเนี่ยจะต้องมีเสาหลักเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะต้องมีเสาสี่ด้านก็คือชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนบ้านจึงจะมั่นคงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยโครงการด้านอาสาด้วยหัวใจของผมเนี่ยนอกจากจะทำงานด้านจิตอาสาแล้วเนี่ยเรายังประกาศวาระในการปกป้องเรื่องของเสาหลักของชาติด้วยคุณอ้อมท่านผู้ฟังครับเห็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับกรณีสงครามที่เกิดขึ้นที่ชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยเห็นไหมครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เองนั้นมีบทบาทในการห่วงใยพี่น้องประชาชนมากนะครับโดยเฉพาะพี่ๆทหารนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีบาลานซ์พาวเวอร์สมมุติว่าเราไม่มีเสาหลักของชาตินะครับด้านสี่เสาถ้าเรามีเฉพาะ

0: องค์กรทางด้านของเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างเดียวเนี่ยป่านนี้เราคงไม่รู้จะร้องเพลงชาติให้ใครฟังใช่ไหมครับเพราะเห็นไหมฮะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับว่ากรณีการลุกลามต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบเป็นอย่างมากและเราสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยมากสถาบันพระกษัตริย์เนี่ยมีประโยชน์คุณค่านะครับให้กับสังคมไทยมาตั้งแต่สุโขทัย117ปีถูกไหมฮะอยุธยา400กว่าปีแล้วมากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจนกระทั่งนะฮะย้อนหลังพระนเรศวรจนกระทั่งปัจจุบันรัชกาลที่9ต่อเรื่องรัชกาลที่10นะครับตัวเรื่องของพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทิ้งมรดกไว้มากมายเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งนำไปใช้ในไม่ว่าจะเป็นภูฏานนะครับในแอฟริกาซึ่งมีทองคำแต่ว่าไม่มีข้าวนะครับเห็นไหมฮะโครงการพวกนี้พระองค์เนี่ยได้เป็นพระบิดาของโลกได้ซ้ำยูเนสโกประกาศให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโครงการจิตอาสาของผมเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการปกป้องเสาหลักของชาติด้าน4ด้านครับเพราะว่าใน4ด้านเนี่ยความเป็นชาติเนี่ยนะฮะทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปยืนต่างประเทศนะครับเวลาเราได้ยินเพลงชาติไทยเนี่ยเราจะภูมิใจอย่างมากหลายประเทศนะครับที่ไม่มีประเทศชาติถูกล่มสลายหรือถูกกลืนเนี่ยเขาเพื่อนๆผมบางคนไม่มีชาติเหลืออยู่เนี่ยเขาก็ร้องไห้นะครับเพราะนั้นความเป็นชาติเนี่ยเรามีมายาวนานทีเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือที่เราแตกต่างกับองค์กรอื่นๆคือตรงนี้ครับเพราะเราเห็นความสำคัญในด้านสี่ด้านที่เราควรจะปกป้องรักษาไว้ครับครับ
1: พอจะนึกภาพตามออกนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมอาสาเยอะแยะมากมายเนาะกลุ่มองค์กรชมรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคม
0: เศรษฐกิจด้านสังคม
1: การศึกษานะหรือว่ากลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าต่างๆเรามีแต่ในแง่ของการมองในภาพรวมที่มาเป็นชาติเราประเทศเราเนี่ยมันไม่มีมันอาจจะมีแต่อาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดร.จึงเกิดเป็นโครงการสิ่งสำคัญตรงนี้
0: ที่มีส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะข้าราชการ
1: ของภาครัฐใช่ค่ะใช่
0: แต่ส่วนใหญ่ภาคประชาชนเนี่ยเขาจะเป็น NGO ที่ทำงานแบบแนวทางที่เขาทำมาอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมจะทำด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับด้านสังคมก็จะเป็นสังคมหมดเลยแต่ว่าในการพูดถึงเรื่องการปกป้องเสาหลักของชาติเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำก็แปลกมากนะครับ
1: จริงจริงจริงนึกตามแล้วฟังแล้วนึกตาม
0: ใช่ไหมถ้าไม่มีเราจะมีถ้าเราไม่มีประเทศเนี่ยมันจะมีหาดทรายได้ยังไงเราจะมีป่าไม้ได้ยังไงว
1: ัน
0: นี้ถ้าชาติล่มสลายเราจะทำยังไงใช่ไหมฮะถ้าไม่มีศาสนาเราจะทำยังไง
1: ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆแล้วทั้งในสามส่วนนั้นคือเสาหลักทั้งสามนะตามสีตรง
0: ธ
1: งไตรรงค์ของเรานะของ
0: ช
1: าติก็มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยล้วนแต่เป็นแรงพลังใจให้กับประชาชนซึ่งเป็นเสาที่สี่นะล้วนแต่เป็นแรงพลัง
0: ประชาชนเป็นส่วนสำคัญครับเพราะว่าเสาที่สี่เป็นรากฐานของสังคมไทยเลยครับเสาที่สี่เนี่ยคุณอ้อมเคยได้ยินคำว่าพลเมืองใช่ไหมครับเราเคยสังเกตไหมครับว่าคำว่าซีวิลหรือพลเมืองกับประชาชนนี่แตกต่างกันนะครับพลเมืองเนี่ยในแง่ของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคือการพัฒนาจิตสำนึกพัฒนาความรู้ทางด้านการใช้ชีวิตด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยแล้วก็รู้จักสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนี่เราเรียกว่าพลเมืองแต่ประชาชนเนี่ยก็คือในระดับฐานล่างอีกระดับหนึ่งแต่ว่าในการพัฒนาประชาชนขึ้นมาพร้อมเราเรียกว่าพลเมืองครับครับ
1: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วโครงการสีเสาหลักเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือรวมเอาหลักต่างๆที่รวมกันเป็นชาตินี่แหละเนาะทั้งสี่ด้านมารวมกันเป็นสีเสาหลักตรงนี้กิจกรรมต่างๆหรือว่าสิ่งที่ดำเนินมาทั้งหมด20ปีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะมีโอกาส ได้ไปมีส่วนร่วมได้เป็นเครือข่ายพันธมิตรด้วยหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทางโครงการอาจจะทำต่อไปในระยะถัดไปนี้จะสามารถติดตามหรือติดต่อดูได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างไหมคะดร.
0: ก็โครงการเราก็จะมีออกสู่สังคมอยู่ตลอดเวลานะครับในด้านของสี่ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาอย่างเช่นในเดือนหน้าเนี่ยนะฮะเป็นเดือนที่ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10เราก็จะมีการจัดงานนะฮะเรื่องของการเทิดพระเกียรตินะครับเมื่อวานก็จะมีเรื่องของการถวายพระพรนะครับเรื่องงานบำเพ็ญพระราชกุศลของสมเด็จพระพันปีเรื่องของพระองค์พานะครับในด้านของมิติด้านอื่นๆอย่างเช่นการอบรมเยาวชนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการไปเทรนนิ่งให้กับเยาวชนในด้านการปรับปรามการรู้เท่าทันยาเสพติดนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ทำทุกด้านเลยมันกว้างอะครับแล้วก็เราก็จะมีประชาสัมพันธ์ออกทางระบบออนไลน์ออฟไลน์ก็จะมีเครือข่ายออกครับที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศทั้งหมดนะครับครับ
1: นะคะก็จริงๆถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้สะดวกเนาะถ้าเกิดว่าเข้าไปดูใน Google ถ
0: ึ
1: งคำว่าสี่เสาหลักเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ก็จะเจอนะจะเจอช่องทางต่างๆนะภาพกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจลองเข้าไปดูกันได้นะคะสำหรับโครงการ4เสาหลักที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะต้องขอบคุณดร.มากๆเลยที่นำเอาโครงการดีๆเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันในวันนี้ทำให้เราได้รู้จัก
0: และ
1: โครงการดีๆนะคะมากขึ้นอีกหนึ่งโครงการเราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันแต่ไม่ทราบว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเกิดจากอะไรทำอะไรยังไงว
0: ัน
1: นี้เราได้รู้จักกับโครงการ4เสาหลักเอาว่าอยู่มาแล้ว2ทศวรรษนะปีนี้เข้าปีที่20แล้วนะแล้วก็ทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆโครงการ4เสาหลักจากดร.ทิติชัยนามด้วยนะคะประธานโครงการ4เสาหลักและรองประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียงค่ะขอบคุณมากค่ะดร.ค่ะ
0: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันค่ะกลุ่มบริษัทบางจากร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลและพันธมิตรด้านบริการอาหารดันโครงการ Fly to Fly ผสานแนวคิด Sustainable Healthcare ขับเคลื่อนความยั่งยืนเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากโดยบริษัท BSGF จำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดและผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลและพันธมิตรด้านบริการอาหารร่วมผลักดันโครงการ Fly to Fly ของกลุ่มบริษัทบางจากผสานแนวคิดSustainable Healthcare ของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลบริษัท Food House Catering Services และบริษัท Sodexo Facility ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคณโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินค่ะโดยมีนางกันธมาศกฤตยานุกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิตบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัท BSGF จำกัดนายอาทิตย์ชินันธนาสิริผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์พร้อมด้วยนายอิทธิทองแตงรองประธานคณะผู้บริหารอาวุโสเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลนายวิลเลียมโวเวลผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยธุรกิจบริการอาหารพลังงานและทรัพยากรแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ธุรกิจอาหารบริษัท Sodexo Services ประเทศไทยจำกัดและนายนิตินันท์ธรรมหทัยผู้อำนวยการบริษัท Food House Catering Services จำกัดร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นอีกก้าวสำคัญของการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการร่วมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกสู่สังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โครงการ Fly to Fly และโครงการไม่ทอดซ้ำของกลุ่มบริษัทบางจากนำของเสียมาสร้างคุณค่าใหม่ให้เป็นพลังงานสะอาดหรือทรัพยากรใหม่ทางเศรษฐกิจในรูปแบบของพลังงานทางเลือกเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเครือข่ายภายในของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลดำเนินการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพถูกวิธีและจำหน่ายให้แก่ BSGF เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตซาฟต่อไปพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการผู้จำหน่ายและผู้บริโภครับทราบถึงอันตรายจากการใช้น้ำมันปรุงอาหารทอดซ้ำอีกทั้งยังเสริมปริมาณวัตถุดิบเข้าสู่ระบบของหน่วยผลิตเฮฟ่า SPK ซาฟแบบสแตนอะโลนแห่งแรกของไทยภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงที่ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะนอกจากนี้ยังสอดคล้องตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลที่ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพที่ดีดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงานตามหลัก ESG และ Sustainable Healthcare มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพการรักษาพยาบาลและแนวทาง Green Hospital นับเป็นอีกหนึ่งพลังของความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนที่มีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างและต่อยอดเครือข่ายการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่างเป็นระบบทั่วประเทศช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมการบินและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสอดรับกับโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกในเดือนมิถุนายนของทุกปีด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพาสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณประภีเรืองศรีและดิฉันจรุพรโนภารัตน์ค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความร้อนๆนี่หน่อยดีกว่า
3: ครับ
2: คือบ้านเราถ้าช่วงนี้ก็จะมีทั้งร้อนแล้วก็ฝนเนาะสลับกันไปก็แล้วแต่วันบางวันก็มีหลายสภาพอากาศแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสติดตามข่าวสารหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนมีแพลนหรือว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ที่ยุโรปพูดเลยว่าอากาศจะค่อนข้างไม่ต่างจากบ้านเราหลักๆก็จะเป็นความร้อนแต่ต้องบอกก่อนว่าร้อนที่ยุโรปกับร้อนแบบในบ้านเรามันจะค่อนข้างต่างกันประมาณนึงเลยนะคือตอนนี้สภาพอากาศในยุโรปหลายที่ก็คือยังร้อน

0: ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนนะคะบางประเทศนี่ก็เผชิญอากาศร้อนทุบสถิติกันไปแล้วแบบติดๆกันหลายๆวันหลายๆจุดเลยนะคะก็ทำเอาชาวยุโรปหลายล้านคนก็ต้องดิ้นรนปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครไปยุโรปแล้วก็แบบมันร้อนนะอย่างบ้านเราเวลาร้อนก็คือแบบเดินเข้าอะไร
1: เดินเข้าห้างก่อน
0: เข้าห้างเข้าร้านสะดวกซื้อคือ
1: ตากแอร์เย็นๆเนาะ
0: แบบบางที่ก็คาเฟ่ทั่วไปก็มีแอร์อะไรเงี้ยแต่พอไปยุโรปคุณผู้ฟังกลับกลายเป็นว่าพอมองไปทางไหนสังเกตได้ว่ามันไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศอ่ะ
1: โอ้ค่าอย่างงี้ก็ยากเลย
0: เออซึ่งมันบ้านเรือนคนทั่วไปรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆมันไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศแบบในบ้านเราหรือว่าในเอเชียคนก็เลยมาตั้งคำถามกันบางคนเริ่มสงสัยทำไมนะทำไมในยุโรปไม่ค่อยมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ที่เราเรียกกันคือจริงๆมันมีสาเหตุหลายอย่างเหมือนกันที่ก็ทำให้หลายพื้นที่หลายประเทศในแถบนั้นเขาไม่ค่อยนิยมที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศสักเท่าไหร่
1: ครับ
0: ซึ่งพอเวลาเกิดอากาศร้อนแบบนี้เราจะไปเห็นภาพแบบเขาเรียกว่าไงอะภาพคนยุโรปพยายามแบบไปชายหาดกันนะเล่นน้ำในคลองกันอย่างนี้บางที่ก็คือแบบ
1: น้ำพมน้ำพุกลางเมืองอะไรฮะ
0: น้ำพุเขาก็ไปนะคุณผู้ฟังคือไปนั่งอยู่ริมขอบน้ำพุไม่ก็แค่แบบเอามืออะไปแบบจับน้ำพุอะไปแตะน้ำพุแล้วก็แบบมาปะตามตัวว
1: ันก่อนผมเห็นที่ปารีสคนออกมานอนตามสวนสาธารณะช่วงค่ำๆเย็นๆเลยนะฮะมืดๆเนี่ย
0: ใช่
1: สองสามทุ่มออกมานอนตามสวนสาธารณะ
0: คือพอกลางวันมันมากันไม่ไหวมันก็เลยแบบต้องไปกันช่วงเย็นแบบค่อนข้างค่ำไปแล้วแต่ถ้าเป็นบ้านเรายุงอาจจะหาไม่ได้
1: ใช่
0: ก็ต้องเช็คกันดูดีๆนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดมาพูดถึงพอเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดคลื่นความร้อนที่รุนแรงแล้วก็ยาวนานมากขึ้นรวมถึงอย่างที่เราเห็นกันก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมเรื่อยๆนะคะก็ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าแล้วทำไมประเทศยุโรปซึ่งก็ค่อนข้างร่ำรวยอยู่แล้วนะจึงไม่ค่อยใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อแก้ปัญหานี้ที่มันก็กำลังคุกคามรวมไปถึงฆ่าชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสาเหตุหลักๆเลยที่ประเทศในแถบยุโรปไม่ค่อยนิยมติดเครื่องปรับอากาศกันเป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยฤดูร้อนในภูมิภาคนี้ก็คือมีระยะเวลาสั้นเมื่อก่อนเราจะมีภาพจำกันว่าโอ้ยคนไปยุโรปนี่คือแบบหนีร้อนไปหาเย็นอ่ะ
1: ครับผม
0: คนไทยชอบไปยุโรปเพราะว่าไปสัมผัสอากาศเย็นสบายไปแบบไปสัมผัสหิมะไปช่วงฤดูหนาวก็จะสวยปีกแบบแล้วก็เมื่อก่อนอากาศเขาก็จะเย็นสบายแทบตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือจึงไม่ค่อยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศกันสักเท่าไหร่ประกอบกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องปรับอากาศเนี่ยอาจจะยังคงสูงเกินไปสำหรับชาวยุโรปหลายๆคนเพราะว่าหนึ่งเลยค่าไฟก็แพงค่าติดตั้งก็แพงเหมือนกันคืออย่างบ้านเราเป็นเมืองร้อนถึงขนาดที่แบบอย่างบางทีแบบอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานที่ผลิตแอร์ผลิตชิ้นส่วนมันอยู่บางทีก็อยู่ในภูมิภาคนี้เน
1: า
0: ะ
1: คือด้วยความที่ว่าประเทศเรามันร้อนมากอยู่แล้ว มันแอร์มันเป็นสิ่งจำเป็นอะ
0: ใช่แถบๆเนี้ยค่ะบ้านเราภูมิภาคนี้
1: ยิ่งในช่วงเนี้ย10-20 ปีคือหลายบ้านปกติบางบ้านเมื่อก่อนผมตอนเด็กๆบ้านยังไม่ติดแอร์บ้านย่าผมไปบ้านย่าเขาไม่ติดแอร์แต่นี้ติดกันทุกบ้านหมดแล้วด้วยราคาอะไรมันอาจจะลดลงหรือว่าอากาศมาร้อนขึ้นด้วย
0: นั่นแหละอย่างบ้านเราแบบเอาแม้กระทั่งตามแบบแอปพลิเคชันช้อปปิ้งซื้อของอะยังมีขายเลยอะแบบ
1: หาได้ง่ายขึ้นเยอะ
0: เกือบหมื่น
1: ครับ
0: แบบ 8,000-9,000 ก็มียูนิตเล็กๆเน
1: า
0: ะ
1: แอร์เดี๋ยวนี้มันในนี่ด้วย
0: มีหลายสายอะ
1: ประหยัดไฟ
0: ใช่มันมีแบบหลายรุ่นหลายแบบที่แบบประหยัดไฟขนาดถ้าห้องคุณเล็กอะคุณก็ซื้อไซส์เล็กก็ได้แล้วมาติดตั้งบางทีติดตั้งให้ฟรีด้วย
1: ใช่
0: ไปตามห้างเดี๋ยวนี้ช่วงหน้าร้อนอย่างบ้านเราก็จะมีทั้งแอร์เนาะมีพัดลมตั้งขายกันเลยช่วงแบบสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยไปตามห้างสังเกตได้เลยค่ะรถกระหน่ำแบบโปรโมชั่นเยอะมากแต่นั่นแหละพอไปอยู่ที่ยุโรปที่บอกไปคือค่าติดตั้งมันก็มีราคาสูงนั่นก็หมายความว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยมากกว่าสิ่งจำเป็นที่สำคัญค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับสหรัฐเนี่ยเขาสูงกว่าอยู่แล้วแต่รายได้เขาอะมันไม่ได้แบบสูงพอที่จะต้องเอาไปแบกรับภาระเรื่องของค่าไฟค่าการติดแอร์ขนาดนั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตอาจจะเป็นปัจจัยที่หลายคนมองข้ามอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของพวกรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรม
1: ครับ
0: คือต้องบอกว่าอาคารบางแห่งในถ้าเป็นประเทศทางตอนใต้ของยุโรป ที่อากาศมันก็จะแบบอุ่นกว่าด้านตอนเหนือเนาะอาคารบางแห่งเขาก็จะสร้างมาเพื่อรับมือกับความร้อนก็คือผนังหนาหน่อยแล้วก็จะแบบหน้าต่างเขาจะไม่ได้ใหญ่มากเพื่อป้องกันไม่ให้แสงส่องมาถึงได
1: ้ฝั่งสเปนโปรตุเกสอะไร
0: อะไรแบบนั้นแล้วก็ตัวอาคารเขาไม่ได้ออกแบบมาให้อากาศแบบไหลเวียนหรืออะไรได้ขนาดนั้นขณะที่อาคารบ้านเรือนในส่วนอื่นๆของยุโรปก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงอากาศร้อนสักเท่าไหร่อย่างที่บอกเมื่อก่อนเขาหนาวอ่ะเขาก็เลยสร้างกันแบบมันเป็นโครงสร้างอาคารที่เอาไว้กักเก็บความอบอุ่น
1: คือปกติอาคารเนี่ยเวลาภูมิประเทศเป็นไงถ้าเราไปดูตามแต่ละประเทศครับภูมิประเทศเป็นอย่างไรอาคารก็มักจะออกแบบมาเพื่อรองรับกับภูมิประเทศนั้นอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่คิดว่าผ่านมาเนี่ยกี่ปี
0: มันจะเร็วขนาดนี้ไง
1: โลกเราจะเปลี่ยนไปขนาดนี
0: ้แล้วมันร้อนแบบร้อนเดือดอะอย่างเอาแค่ในบ้านเราเลยค่ะ
1: ครับ
0: เหนือใต้อีสานอย่างเงี้ยแต่ละที่ก็สร้างบ้านไม่ค่อยเหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างถ้าเป็นภาคกลางอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนคนก็สังเกตอะไรน้อยอยุธยา
1: ครับ
0: ก็จะรู้กันแล้วว่าสร้างบ้านแบบมีใต้ถุนสูง
1: มีใต้ถุน
0: เพราะว่าบางทีแบบเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวน้ำไป
1: น
0: ้
1: ำมาตลอดตอนนี้ก็มาตลอดนะ
0: ใช่ ก็เวลาสร้างบ้านก็เลยปรับกันตามสภาพภูมิอากาศแต่อย่างที่บอกเมื่อก่อนยุโรปเขาหนาวฤดูร้อนเขาสั้นเขาก็เลยสร้างบ้านเน้นเก็บความอบอุ่นเอาไว้เพราะฉะนั้นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็เลยไม่ค่อยแพร่หลายเท่ากับในสหรัฐหรือว่าเอเชียอย่างสหรัฐเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนก็แบบร้อนกว่ายุโรป
1: ครับ
0: เขาก็เลยจะมีความแบบติดแอร์เยอะกว่าปรับตัวได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่บ้านหลายๆหลังในยุโรปไม่ค่อยแบบติดแอร์ก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับด้านพลังงานที่ค่อนข้างเข้มงวดเลยอาคารในยุโรปเนี่ยมักจะมีอายุเก่าแก่ส่วนมากก็คือสร้างขึ้นก่อนที่เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศจะแพร่หลายซึ่งหลายเมืองในยุโรปค่ะตึกเก่าหรือว่าพวกอาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้อนุรักษ์เอาไว้เนี่ยแน่นอนว่าก็มักจะห้ามติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์เอาไว้ภายนอกอาคารอย่างบ้านเราก็มีบางที่นะถ้าแบบเป็นอาคารเก่าๆที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีการติดตั้งแอร์ไว้ขนาดนั้นหรืออย่างบางจุดในอย่างดิฉันเคยมีโอกาสไปเวียดนามเหมือนกันสภาพอากาศก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเรามากหรอกกับภูมิภาคนี
1: ้
0: แต่พิพิธภัณฑ์บางแห่งเขาที่มันเป็นอาคารเก่าเขาก็ไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเหมือนกันนะคือมันมีเรื่องของระบบต่างๆอย่างบ้านเราเวลาติดนี่ก็คืออาจติดตรงนี้เจาะผนังเนาะเจาะอาคารมันต้องมีส่งมีสายอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือจะมีเครื่องที่เป็นเครื่องแอร์ที่ปล่อยอากาศความเย็นไว้ในห้องแล้วก็คอมเพรสเซอร์เนี่ยต้องอยู่ข้างนอกมันเป็นระบบแบบนั้นพอมันต้องติดตั้งเจาะนู่นเจาะนี่เขาก็เลยไม่ค่อยอนุญาตจะให้ติดตั้งสักเท่าไหร่รวมไปถึงถ้าติดอั้งแอร์ปุ๊บอะแล้วคอมเพรสเซอร์แอร์มันอยู่ภายนอกอะเขาก็จะคำนึงว่าอาจจะทำให้ทัศนียภาพของเมืองเสียหายได้อ
1: ู้แต่ถ้าอย่างนี้บ้านเป็นบ้านแบบเก่าแก่บ้านสืบทอดมาจากครอบครัวแล้วแบบเจอสภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ถ้าต้องยอมรับว่าหลายๆคนไปยุโรปแล้วเมืองมันสวยจริงๆนะ
1: เมืองสวยจริ
0: งรูปแบบอาคารความแบบความที่มันยังคงความเป็นดั้งเดิมเอาไว้ได้ในหลายๆจุดมันไม่ได้แบบมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่มันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันดูเลอะเทอะ
1: ระยงระยางมั่วซั่ว
0: ใช่ๆอย่างบ้านเราบางทีอะแบบไปเดินถนนที่มันเป็นแบบย่านชุมชนเก่า100ปีโอ้โหแต่อะไรก็ไม่รู้อะระยงระยางแล้วเธอใส่ตามันดูแบบชุมชนเก่า100ปีมันก็ดูไม่ได้100ปีแล้วนะมันดูเป็นของสมัยใหม่โผล่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของขั้นตอนในการขออนุญาตติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มันก็ยุ่งยากด้วยไง
1: ต้องขออนุญาตด้วย
0: ใช่ คืออย่างบ้านเราคือบ้าน1หลังแค่จะมีเครื่องปรับอากาศสัก1ชุดเนี่ยยังไม่ค่อยมีกันเลยแต่บ้านเราบ้าน1หลังปาไปแล้ว3ชุดบ้านดิฉัน
1: บ้านผมก็3เครื่องเป็นทาวน์โฮมด้วยนะ
0: เหมือนกันเป็นทาวน์โฮมแต่คือบ้านหลังเดียวติดไปเลย3เครื่องซึ่งมันเป็นปกติมากๆเลยอย่างที่บอกไปมันเป็นหมู่บ้านสร้างใหม่แล้วมันก็แบบเป็นแนวแบบนิติบุคคลนะเราจะทำอะไรกับบ้านเราก็ได้
1: ใช่เราเป็นเจ้าของแล้วนึกอยากจะติดก็โทรสั่งช่างมาซื้อแอร์มาปุ๊บส่งติดให้เลยเรียบร้อย
0: แค่มันแบบไม่ไปรำคาญคนข้างๆบ้านแค่นั้นมันก็แบบไม่มีปัญหาอะไรแล้วอ่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของด้านนโยบายด้วยนะคะเพราะว่ายุโรปเขามีการให้คำมั่นไว้ที่จะบรรลุความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศภายในปี2050ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเครื่องปรับอากาศมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะทำให้การบรรลุเป้าหมายนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากขึ้นโดยเครื่องปรับอากาศอย่างที่เรารู้กันก็ไม่เพียงแต่สิ้นเปลืองพลังงานเท่านั้นแต่ยังผลัก ความร้อนเนี่ยออกไปข้างนอกด้วยก็คือคนข้างในอะเย็น
1: ครับ
0: แต่ข้างนอกมันจะร้อนขึ้น

0: ติดแอร์กันเยอะขึ้นหรือเปล่านะเออแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ายุโรปไม่ได้เผชิญกับความร้อนในลักษณะนี้มาตั้งแต่ในอดีตอย่างที่บอกไปทำให้อัตราการใช้ในปัจจุบันที่สพมีข้อมูลนะคะอัตราการใช้เครื่องปรับอากาศในยุโรปเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 20% เท่านั้นเอง
1: โอ้น้อยถือว่าน้อยมาก
0: น้อยมากคือทั้งแบบเขาประเมินเป็นทวีปนะคือยุโรปนี่อยู่ที่ประมาณ 20% นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปแยกในแต่ละประเทศก็สัดส่วนต่างกันไปแต่ก็ไม่ได้สูงมากอย่างฝรั่งเศสเนี่ยมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศเพียงแค่ 25% ของครัวเรือน
1: โอ้ครับ
0: ก็ยังน้อยบ้านเรานี่โห
1: แทบทุกบ้าน
0: เออแทบทุกบ้านเป็นสิ่งที่มีแทบทุกบ้านสเปนอิตาลีเนี่ยประเมินว่าน่าจะมีประมาณ 50% ก็เยอะแต่สำหรับดิฉันก็ยังน้อยก็ยังน้อยอยู่นะในขณะที่ถ้าเกิดไปดูประเทศอื่นๆอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐญี่ปุ่นเนี่ยสัดส่วนการติดแอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 90%
1: ครับ
0: บ้านเรานี่ถ้าวัดกันแบบตัวเครื่องนี่น่าจะแบบ 200% ไปเลยนะคืออย่างบางที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การวัดเขาคืออะไรอาจจะแบบแค่ติด1หลังก็นับหรือว่านับแบบ1หลังปกติต้องมี1เครื่องแต่คนไทยไม่ใช่
1: 1หลัง 3-4 เครื่องอะไร
0: ยิ่งใครบ้านใหญ่นะห้องซอยเยอะๆนะแล้วอยู่กันเยอะๆ
1: เคยเห็นข่าวอยู่บางคนติดแม้กระทั่งห้องเก็บรองเท้า
0: อ๋อเพราะว่าสะสมของนะ
1: แต่ว่าใช่ไหม
0: ใช่อากาศบ้านเรามันพร้อมจะทำลายทุกอย่างอ่ะ
1: แล้วเหมือนอย่างโรงเรียนนี่ก็ติดหมดแล้วนะผมไปโรงเรียนมัธยมผมเนี่ยติดหมดแล้วสมัยเรียนนี่พัดลมเปิดกันทั้งวันไม่ไหว
0: อย่างตัวดิฉันก็ตอนเรียนประถมก็จะเป็นโรงเรียนแบบพัดลมพอเข้าไปถึงมัธยมตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกห้องเป็นแอร
1: ์
0: ติดแอร์หมดเลยเราก็จะมีความรู้สึกอยากไปโรงเรียน
1: อ
0: ยากไปตากแอร์แค่นั้นแหละ ไม่ได้อยากไปเรียนนะตอนนั้นแล้วก็จริงๆปกติคนยุโรปเขาจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยจะแบบพึ่งพาเครื่องปรับอากาศสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทัศนคติรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศในยุโรปเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเนื่องจากทวีปนี้กำลังกลายเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดถึง2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะคะและที่สำคัญตอนนี้มันมีสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าการใช้งานเครื่องปรับอากาศกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในยุโรปแล้วก็คาดการณ์ได้ว่าจำนวนเครื่องปรับอากาศในสหภาพยุโรปนะคะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น275ล้านเครื่องภายในปี2050ซึ่งก็มากกว่า2เท่าของตัวเลขในปี2019
1: ครับ
0: ก็แค่เพียงแค่แบบไม่กี่ปีอะประมาณสักไม่ถึง30ปีเพิ่มไป2เท่าอะเครื่องปรับอากาศ
1: แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
0: ใช่
1: ด้วยความที่ว่ายุโรปเมื่อก่อนอากาศมันหนาวคนเขาจะไม่ติดเครื่องปรับอากาศเขาจะติดฮีเตอร์
0: ใช่
1: เขาได้แล้วมันมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นอยู่แล้วฮีเตอร์ก็ไม่ได้แบบค่าเราพอรู้ว่าใช้ทีหนึ่งมันก็ไม่ได้ถูกถูก
0: แล้วสังเกตดูเขาจะชอบแบบมาบ้านเราเพราะชอบอากาศแบบนี
1: ้
0: แต่คิดดูว่าเขากลับไปบ้านเขาก็ไม่ไหวเลยเหมือนกันกับตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกระหว่างก็คือต้องเลือกนะระหว่างจะยอมใช้เครื่องปรับอากาศที่มันก็ใช้พลังงานสูงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิอากาศหรือจะไปหาวิธีอื่นในการรับมือกับสภาพอากาศในอนาคตที่แน่นอนว่าเราก็จะรู้ว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็จะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วดิฉันไปเจอมาก็เป็นบทความเขียนกันว่าแบบโรงเรียนต่างๆโรงพยาบาลคนก็เยอะ คนก็แน่นคือโรงพยาบาลอ่ะเป็นสถานที่ที่มีแต่คนป่วยๆเนาะเวลาเราเห็นก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้ยรอหมอก็นานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คนก็แน่นอยู่แล้วคือแต่ละคนไปรอหมอก็พยายามเร่งมือหมอพยาบาลเร่งมือรักษาคนคนป่วยก็นั่งรอมันแล้วอากาศก็ร้อน
1: ร้อน
0: หลายคนบอกไม่ไหวอ่ะอยู่ไม่ไหว
1: คนเยอะๆอ่ะ
0: เออ
1: พอคนเยอะๆมันพลังงานอะไรอากาศก็จะข้างในก็จะร้อนขึ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยพิพิธภัณฑ์รูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาใช่ไหมฮะต้องปิดทำการก่อนเวลาปกติรูฟจะเปิดถึง18:00 น.เมื่อวานเนี่ยตัดแค่รอบ14:00 น.พอแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าบางจุดเนี่ย
0: อ
1: ุณหภูมิสะสมความร้อนสะสมมันอาจจะสูงด้วย อย่างพีระมิดแก้วเนี่ยชัดเจนยิ่งถ้าเปิดเนี่ยช่วงเย็นๆคนไปพิพิธภัณฑ์รูฟก็จะชอบไปช่วงเย็นๆพอคนมันเยอะคนมันแน่นก็จะร้อนก็ต้องหามาตรการป้องกันหรือเดือนที่แล้ว พฤษภาคมฝรั่งเศสก็เริ่มร้อนแล้วบางโรงเรียนก็สั่งปิดโรงเรียนไปสั่งปิดทำการไปแล้วก็ไม่ก็ปรับตารางเรียนให้มัน

0: เลิกเร็วขึ้นช่วงบ่ายก็ปล่อยเด็กอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางที่เนี่ยอุณหภูมิในอาคารเนี่ย50องศาคือมัน
1: ใช่
0: อย่างที่บอกมันอบอุ่นอบแต่ไม่อุ่นอบร้อนเลยเลยอบลมร้อนเลยอันเนี้ย
1: มันเป็นเตาอบอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คืออย่างที่บอกพอบางจุดถ้าเกิดว่าเขาออกแบบอาคารมาเพื่อกักเก็บความอบอุ่นนะเน
0: า
1: ะบางจุดมันอาจจะแบบตัวอาคารไม่ได้โปร่งแล้วพอคนไปอัดแน่นกันเยอะๆคืออากาศก็ร้อนคนเข้าไปก็เข้าไปด้วยความร้อนอุณหภูมิในร่างกายแต่ละคนก็พยายามจะแย่งกันออกมา
0: แย่เลย
1: มีแต่ร้อนกับร้อน
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ใช่แล้วก็มีคนเล่าเหมือนกันว่าบางทีแบบนอนแล้วต้องตื่นมาเพราะนอนไม่ได้ตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกยังไงก็ตื่นมาเพราะมันร้อนคือปกติเขาไม่ได้มีแบบเครื่องปรับอากาศไงแล้วอย่างบางทีแบบอย่างบ้านดิฉันสัมผัสได้ว่าแบบมันจะมีช่วงเวลาที่แบบในบ้านร้อนกับช่วงเวลาที่มันคลายความร้อน
0: อ
1: ะไรแบบเนี้ยหลายๆคนก็บอกว่าบางทีแบบเหมือนบ้านคลายความร้อนออกมาให้เต็มๆเลย ก็คือต้องตื่นมาแล้วก็ไปทำงานอีกวันแบบไม่ได้สดชื่นเพราะนอนไม่ดีแล้วก็ไปก็ต้องไปเจออากาศร้อนอีก
0: ค
1: ือมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเกิดว่าแต่ละคนแต่ละบ้านอยากจะแบบติดเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้นก็อยู่ในยุโรปก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลให้ดี
0: เป็นโจทย์ใหญ่เลยระหว่างเอาชีวิตรอดตอนนี
1: ้
0: คลายความร้อนตอนนี้ซะหรือแต่ว่าต้องไปเสี่ยงกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่พอเจอเรื่องเครื่องปรับอากาศที่มันอาจจะปล่อยมลพิษมากขึ้นก็อาจจะทำให้อากาศในอนาคตเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าเดิมอีกม
1: ัน
0: ก็ต้องเลือก
1: แต่คืออากาศตอนนี้มันร้อนถึงขนาดที่ดิฉันไปเห็นมันนะแบบเขาจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มแนวอนุรักษ์นิยมด้านสิ่งแวดล้อมปกติเราก็จะรู้กันนะง่ายๆเขาแอนตี้เครื่องปรับอากาศเออในฝรั่งเศสนะเขาบอกว่าตอนนี้ร้อนถึงขนาดเขายอมรับแล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบต้องนำมาใช้อะเพราะว่าไม่งั้นตามโรงเรียนเด็กๆก็อยู่กันไม่ไหวโรงพยาบาลคือแพทย์ต้องรักษาไปปาดเหงื่อไปอย่างนี้หรอคือ
0: มันไม่ใช่ไงไม่ใช่เรื่อง
1: เออเขาก็เลยแบบเหมือนยอมรับแล้วว่าแบบมันต้องมีอะแล้วจะแก้ไขหรือว่าจะมีความเปิดทางให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องปรับอากาศยังไงได้บ้างคือราคาแพงมันก็เรื่องนึงแต่มันมีเรื่องของกฎระเบียบด้วยไงว่า คุณจะติดเนี่ยคุณต้องทำยังไงแต่ถ้าไม่ติดมันก็ไม่ไหวเพราะรู้อยู่แล้วว่าอีกหน่อยอะโลกมันร้อนมากขึ้นกว่านี้แน่ๆก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละประเทศจะมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนนโยบายไงกันบ้างนะคะเพราะว่าโรคตอนนี้ก็คือร้อนจริง
0: ๆเป็นโจทย์ใหญ่จริง
1: ๆโอ้ใช่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโลกร้อนตอนนี้พาไปพูดถึงเรื่องที่ทำให้ออสเตรเลียร้อนกับโรคนี้กันดีกว่
0: า
1: ไข้หวัดนก
0: ไข้หวัดนกอยู่ๆก็กลายเป็นตอนนี้กำลังเป็นความกังวลอย่างมากเลยที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องปวดหัวของรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อกี้เรื่องปวดหัวของรัฐบาลยุโรปแล้วกลายเป็นเรื่องปวดหัวของรัฐบาลออสเตรเลียเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก่อนหน้านี้ไข้หวัดนกยังมาไม่ถึงออสเตรเลียนะครับคือเป็นทวีปเดียวที่เชื้อไข้หวัดนกH5N1 เนี่ยมาไม่ถึงคือเชื้อชนิดนี้เนี่ยเริ่มระบาดจากที่จีนตั้งแต่ทศวรรษที่1990แล้วในไทยเองก็เจอครั้งใหญ่ๆตอนปี2003ถ้าเราพอนึกภาพออกที่เป็นท่านนายกตอนนั้นคุณทักษิณตอนนั้นต้องโชว์กินไก่ทอดโชว
1: ์
0: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันกระทบไปจริงคือสูญเสียทางเศรษฐกิจไปเยอะมากแล้วก
1: ็
0: มันแพร่ระบาดสู่คนด้วยก็เสียชีวิตไปไม่น้อยเหมือนกันแต่ที่ออสเตรเลียนะครับยังไม่เคยเจอโรคนี้เลยแต่ว่ากลายเป็นเรื่องมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วจริงๆเนี่ยเจอสัตว์ที่เป็นนกทะเลที่เขาบินมาจากข้างนอกเนาะไปเจอที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียฝั่งใกล้ๆกับเมืองเพิร์ทห่างจากเมืองเพิร์ทเป็นชายหาดห่างจากเมืองเพิร์ทประมาณ600กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: เขาไปเจอสัตว์ป่วยไปเจอนกป่วยมาเป็นนกทะเลอพยพนอนป่วยอยู่บนชายหาดเขาก็เก็บไว้2ตัวก็ปรากฏว่าเจอเชื้อยืนยันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอเชื้อแล้ว1ตัว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตรวจไปอีกตัวนึงก็เจอเชื้อเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการพบเชื้อ H5N1 เป็นครั้งแรกบนแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียจริงๆในทางทฤษฎีจริงๆออสเตรเลียเคยเจอเชื้อนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปเจอที่เกาะที่ห่างไกลมากเกาะชื่อว่าหมู่เกาะแมคโดนัลเกาะเฮือนและหมู่เกาะแมคโดนัลอยู่ที่ในมหาสมุทรอินเดียใกล้กับแอนตาร์กติกาก็คือห่างจากแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียประมาณ 4,000 กิโลเมตรมันก็เลยถือว่าโอเคในทางทฤษฎียังไม่เจอไข้หวัดนกที่ทวีปออสเตรเลีย

0: เลีย
1: อื
0: แต่ว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยพอเจอมันก็กลายเป็นว่าเชื้อชนิดนี้เนี่ยได้แพร่กระจายไปครบทุกทวีปทั่วโลกแล้ว
1: อ
0: ือซึ่งข่าวล่าสุดเมื่อวานก็พบเชื้ออีกแล้วเป็นเชื้อเป็นนกที่ป่วยตัวที่3เป็นสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นตัวที่3ในออสเตรเลียป่วยด้วยเชื้อไข้หวัดนกแต่ว่าปัญหาคือไม่ได้พบที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วไปพบที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียพบคนละรัฐ
1: ก็คือพบไปแล้วใน2รัฐกับนกทั้งหมด3ตัวด้วยกัน
0: ใช่แต่ว่ายังไม่เห็นทางการก็ยืนยันว่านกตัวที่3เนี่ยที่เกิดที่พบในรัฐเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยยังไม่เห็นความเชื่อมโยงกับนก2ตัวก่อนหน้านี
1: ้
0: นก2ตัวก่อนหน้านี้เจอในบริเวณใกล้กัน
1: อ
0: ันนี้ออสเตรเลียประเทศใหญ่มากเจอในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกับเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยมันห่างกันเป็นพันกิโลเมตรอยู่แล
1: ้
0: วแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยทางการบอกว่ายังไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งตัวของผู้นำออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีก็ยอมรับว่าการพบเจอเชื้อครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาจริงน่ากังวลนะเพราะว่ามันเป็นเชื้อใหม่มากสำหรับออสเตรเลียไม่เคยพบเจอแล้วเชื้อ H5N1 อย่างที่เราทราบว่าเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงของมันถ้าติดในสัตว์ปีกติดในสัตว์เนี่ยโอ้โหอย่างถ้าเราเคยเห็นข่าวในประเทศไทยมันเสียหายไปเยอะมากเราต้องสัตว์ตายเป็นฟาร์มอะฮะเนาะแต่ถ้าสู่คนก็อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกัน
1: ม
0: ันก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องผู้นำออสเตรเลียก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ว่าทางหน่วยงานสัตวแพทย์ก็ยืนยันนะว่าจริงๆเตรียมพร้อมมาเรื่องนี้มานานแล้วคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะมาแต่ก็มาจริงๆก็บอกว่ามีแผนไว้แล้วแต่ทีนี้ความกังวลเนี่ยมันอย่างที่บอกด้วยความที่เป็นเชื้อที่รุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดจริงๆล่ะมันก็อาจจะส่งผลต่อหนึ่งแหละภาคปศุสัตว์ตอนนี้เขากังวลมากที่ออสเตรเลียเพราะว่าถ้าเกิดเชื้อมันแพร่มันยังไม่มีการแพร่ระบาดนะตอนนี้ครับยังไม่มีการแพร่ระบาดยังไม่มีการตายหมู่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเชื้อมันหลุดรอดและแพร่ระบาดไปในฟาร์มจริง
1: ๆ
0: มันเสียหายเยอะมากเลย2ถ้ามันแพร่ระบาดไปสู่สัตว์พื้นถิ่นมันไม่ใช่แค่นกมันไม่ใช่แค่สัตว์ปีกส
1: ั
0: ตว์ปีกเนี่ยมันติดได้อยู่แล้วแต่ว่าสัตว์พื้นถิ่นหลายอย่างก็รับประทานก็กินสัตว์ปีกเหล่านี้ก็คือซากสัตว์ปีกเหล่านี้ซึ่งถ้ากินไปอย่างจิงโจ้ก็กินจากซากสัตว์ก็มันจริงกินซากสัตว์อะไรพวกเนี้ยมันก็ติดไปเรื่อย
1: ๆ
0: ใช่มันก็เลยเกิดความกังวลมากขึ้นว่าการเข้ามาของไข้หวัดนกมันอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศครั้งใหญ่หรือไม่แต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในแง่หนึ่งทางการออสเตรเลียก็ยืนยันว่ายังไม่พบสัญญาณของการระบาดใหญ
1: ่
0: ยังพบแค่เป็นแบบเป็นเคสแยกๆกัน3เคสนี
1: ้
0: ไม่ได้พบการระบาดใหญ่แต่ว่าแน่นอนแหละการมาถึงมันก็สร้างความกังวลก็เหมือนเวลาคนป่วยอะฮะเนาะเวลาเราเจอผู้ติดเชื้อมันก็เกิดความกังวลขึ้นต่อให้มีการควบคุ
1: ม
0: ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบเกิดการระบาดมันก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันมาถึงแล
1: ้
0: วในออสเตรเลีย
1: ก็เดี๋ยวต้องรอทางการประเมินสถานการณ์อีกทีก็คือพบอย่างน้อยเนี่ย2รัฐแล้วล่ะคือดิฉันเมื่อวานเห็นข่าวก็ในออสเตรเลียค่อนข้างมันข่าวใหญ่อยู่ที่บอกว่าเหมือนเป็นทวีปนึงที่อุตส่าห์แบบหนีจากโรคนี้ได้แต่วันนี้คือหนีไม่พ้นแล้วนะคะ
0: 30กว่าปีประมาณ30ปีหนีไม่ได้นะ
1: แต่อย่างน้อยก็ถ้าเกิดว่าด้วยความเป็นทวีปสุดท้ายก็อาจจะได้มีเคสมีกรณีศึกษาจากที่อื่นบ้างแล้วก
0: ็
1: ขอให้ทางการออสเตรเลียจัดการแล้วก็รับมือกับโรคนี้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ได้นะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the World via the voice.
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: See you delight

พเจ้าจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถึงป่าดงดิบพื้นใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งยังคงเหลืออยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี้เองป่าแห่งนี้เรียกว่าป่ารอยต่อ5จังหวัดของภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วจันทบุรีระยองและชลบุรีมีเนื้อที่กว่า 600,000 ไร่เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำประแสเดิมเคยมีเนื้อที่กว่า 800,000 ไร่แต่ราษฎรเข้าไปตัดไม้จนทำให้ป่าไม้หายไปประมาณ 200,000 ไร่พระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2537เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

การกระจายอำนาจถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอันจะส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำหลังภาวะวิกฤตโดยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นกรณีศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะทำให้ได้หลักการที่เหมาะสมที่จะเสริมสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอันจะส่งผลให้บ้านเมืองเรามีความเจริญมั่นคงสืบไปพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22เรื่องจินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันวันที่30มิถุนายนวันอังคารวันสิ้นเดือนด้วยนะคะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปคือเพลงของฮาวเซอร์ค่ะชื่อเพลงละวองละครีนะคะที่แปลว่าสายลมเสียงร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะรายการนี้นำเสนอเพลงเพราะย้อนยุคไปไกลบ้างใกล้บ้างท่านผู้ฟังมีส่วนสำคัญในการแนะนำเพลงผ่านไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอ

ฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะอลันแจ็คสันกับ Rainy Day in June ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2004นะคะคีธ สตรีโกมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้งานประพันธ์และขับร้องโดยอลันแจ็คสันต่อกันด้วย Patti Loveless นะคะกับ A Thousand Times a Day ค่ะปล่อยออกมาในปี1995นะคะงานประพันธ์ของแกรี่เบอร์แล้วก็แกรี่นิโคลสันค่ะโดยมีเอมอรี่กอร์ดี้จูเนียร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ต่อด้วยเทรซแอดกินส์กับ You're Gonna Miss This นะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของลีโทมัสมิลเลอร์แล้วก็แอชลีย์กอลลี่ค่ะ

ลง You Gonna Miss This นะคะของ Trace Adkins ค่ะเป็นเพลงบัลลาดคันทรีที่กินใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเวลาและความสำคัญของการชื่นชมทุกช่วงชีวิตที่เกิดขึ้นแทนที่จะเฝ้ารอช่วงต่อไปก็ให้เราชื่นชมแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะให้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้มีความสุขกับปัจจุบันได้มากกว่าการไปหวนนึกถึงแต่อดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือมองการไปใกล้ไกลในอนาคตจนกระทั่งลืมความสำคัญของในปัจจุบันไปนะคะท่านผู้ฟังมีส่วนสำคัญในการแนะนำสิ่งต่างๆเข้ามายังรายการโดยผ่านไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอวันนี้คุณแมนสังครักษ์เทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามควบคุมการออกอากาศนะคะคุณวิรัตแววอารามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงจากจอร์จสเตรทเพลงนี้ Check Yes or No ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ทำให้เราคิดถึงวันเก่าๆเรื่องราวความรักในวัยเด็กเพลงเริ่มต้นด้วยการหวนนึกถึงคนที่แอบชอบตอนเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่3นะคะเอมมี่บลูเฮค่ะแล้วก็มีแอบจูบกันลับๆบนรถโรงเรียนด้วยนึกถึงจดหมายน้อยนะคะขณะวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นเอมมี่ก็เอมมี่ลูก็ส่งจดหมายให้เขาก่อนที่ครูจะเก็บได้จดหมายก็มีใจความว่าเธอรักฉันไหมเธออยากเป็นเพื่อนฉันไหมถ้าเธออยากเป็นเพื่อนฉันก็อย่ากลัวที่จะจับมือฉันฉันคิดว่าความรักเป็นแบบนี้แหละเลือกใช่หรือไม่ใช่นะคะ check yes or no ค่ะแล้วหลังจากนั้นในเพลงเขาพูดถึงช่วงที่เติบโตต่อมาว่าเป็นอย่างไรส่งต่อกันด้วย Randy Travis กับเพลงนี้ forever and ever amen นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Don Chilitz แล้วก็ Paul Overstreet นะคะงานดังของ Randy Travis ซึ่งก็เป็นเพลงที่พูดถึงคำมั่นสัญญาอันแน่วแน่และยั่งยืนตลอดชีวิตบอกเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตอย่างอิสระและโลดโผนแต่ได้ทิ้งอดีตไว้อยู่เรียกว่าทิ้งไปแล้วเพื่อคำมั่นสัญญากับคู่ชีวิตของเขาว่าจะทุ่มเทความรักความซื่อสัตย์อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงของชีวิตนะคะในเพลงก็น่ารักค่ะบอกว่าไม่สนใจว่าผมสีน้ำตาลของเธอจะกลายเป็นสีเทาหรือแม้แต่จะร่วงหมดทั้งหัวแสดงเห็นว่าเขารักสิ่งที่เป็นเธอจริงๆไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นเพลงดังจาก The Judds นะคะอีกเพลงหนึ่งก็มีความหมายดีมากๆ Grandpa Tell Me About The Good Old Days นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของเจมี่โอฮาร่าค่ะเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีความหมายดีมากๆเพราะด้วยนะคะ

บางทีช่วงชีวิตที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มันสับสนวุ่นวายนะคะก็ทำให้เรานึกถึงช่วงชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ค่านิยมของครอบครัวนะคะในขณะที่ในโลกสมัยใหม่นั้นมีความวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆค่ะความเหนื่อยหน่ายในยุคปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าสังคมเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเป็นความก้าวหน้าแต่บางครั้งเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าทำอย่างไรสังคมที่ก้าวหน้าอย่างนี้จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงหรือไม่เรามีความสุขขึ้นจริงหรือเปล่าบางครั้งจึงโหยหาความมั่นคงโหยหายุคสมัยความแตกต่างระหว่างถูกหรือผิดนะคะให้มันชัดเจนไม่ใช่คลุมเครือค่ะนี่คือความทวินหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขในช่วงอดีตนะคะยืนเพื่อเป็นการยืนยันว่าความรักโรแมนติกคำสัญญาการอธิษฐานแล้วก็พันธะของครอบครัวเนี่ยเคยเป็นสิ่งที่ไม่อาจแตกหักได้จริงหรือไม่อะไรประมาณนั้นฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีนะคะคือเขาใช้วายทำเองเนี่ยมาเปรียบเทียบเพื่ออธิบายว่าความรักแท้แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจะยิ่งแข็งแกร่งและมีค่ามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเพลงนี้บอกว่าแม้สิ่งต่างๆจะดูเก่าหรือไม่สวยงามภายนอกแต่สิ่งที่อยู่ภายในนั้นมันมีค่าอย่างเหลือเฟือเหลือเชื่อเลยจริงๆนะคะ Dust on the Bottle ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของเดวิดลีเมอร์ฟี่แล้วก็เป็นผลงานการขับร้องของเขาเป็นเพลงของปี1994ฟังต่อด้วยผลงานของBrett Priestley กับเพลงนี้นะคะ She's Everything ค่ะ

Brad Paisley กับ She's Everything นะคะซึ่งเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความรักที่มั่นคงไม่มีเงื่อนไขนะคะก็เป็นความจริงที่สวยงามแล้วก็เป็นความปรารถนาของทุกผู้ทุกคนนะคะยอมรับทั้งด้านที่อ่อนกว่าด้านที่เอาแต่ใจของเธอแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ใช่แค่ภาพในดวงคติแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคนรักเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการอะไรประมาณนั้น She's everything ค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ขอต่อกันด้วยเพลง Good Directions โดย Billy Currington นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Luke Bryan แล้วก็ Rachel Thibodeau นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความรักในเมืองเล็กๆที่อบอุ่นหัวใจเกี่ยวกับวิธีการพบกันโดยบังเอิญในชีวิตประจำวันที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นะคะเพลงนี้คือ Good Directions ค่ะ

มาถึงช่วงท้ายของ See You Delight แล้วนะคะฟังเพลงของ George Jones กันค่ะ One of These Days ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1972งานประพันธ์ของ Montgomery นะคะ Montgomery แล้วก็ B. Shorrell ค่ะเป็นเพลงที่พูดถึงการดิ้นรนเพื่อละทิ้งนิสัยที่ไม่ดีในยามค่ำคืนเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของความสัมพันธ์ที่กำลังจะจางหายไปถ้าไม่แก้ตัวนะคะไม่ทิ้งนิสัยไม่ดีก็อาจจะไม่ได้คืนดีกันอะไรประมาณนั้นทันยาทักเคอร์กับเดลต้าโรดนะคะซึ่งก็เป็นเพลงของปี1972ที่ปล่อยออกมาค่ะงานประพันธ์ของลาลีคอลลินส์แล้วก็อเล็กซ์ฮาวีโดยมีบิลลี่ชอริลมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านนท์โพแก้ววรางกูร
1: ภาวะหัวใจล้มเหลวคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าภาวะหัวใจล้มเหลวคืออะไรภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ heart failure คือภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของเนื้อเยื่อเลือดระยะต่างๆส่งผลให้เกิดการคั่งของเลือดในปอดและระบบไหลเวียนโลหิตส่วนปลายโดยภาวะนี้ไม่ได้หมายถึงหัวใจหยุดการทำงานแต่เป็นภาวะที่หัวใจลดการทำงานลงทั้งในด้านการบีบตัวและการคลายตัวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรังได้ค่ะโดยโรคนี้หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้ค่ะด้านสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ได้แก่ 1. สาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมเป็นต้นและ 2. สาเหตุที่เพิ่มภาระการทำงานของหัวใจเช่นการเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติรวมถึงภาวะโลหิตจางรุนแรงหรือภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะด้านอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะ 1. อาการเหนื่อยง่ายเมื่อออกแรง 2. อาการหายใจลำบากขณะนอนราบหรือหายใจหอบในตอนกลางคืน 3. อาการบวมที่ท้องขาหรือเท้า 4. อาการน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการคั่งของของเหลวในร่างกาย 5. อ่อนเพลียสมาธิลดลง 6. อาการไอหรือมีเสมหะเป็นฟองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนค่ะและ 7. ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการหายใจติดขัดแม้ในขณะพักหรือมีปัญหาความดันโลหิตต่ำหรือมีปัญหาเรื่องของอาการหมดสติเป็นต้นค่ะด้านการวินิจฉัยค่ะแพทย์ก็จะประเมินอาการทั้งจากประวัติอาการและการตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจห้องปฏิบัติการเช่นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจรวมถึงการเจาะเลือดเพื่อเป็นการหาค่า BNP หรือ NT proBNP ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การทำงานของหัวใจและมีการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อดูขนาดหัวใจและการคั่งของน้ำในปอดค่ะด้านการรักษาค่ะภาวะนี้ผลประการรักษาก็จะประกอบไปด้วยหลายแนวทางร่วมกันได้แต่การรักษาด้วยยารวมถึงการ

0: รักษาวิธีอื่นๆซึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยเฉพาะรายค่ะด้านการดูแลตนเองค่ะของผู้ป่วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะ 1. ควรควบคุมอาหารลดเค็มและลดไขมันอิ่มตัว 2. จำกัดปริมาณน้ำดื่มตามคำแนะนำของแพทย์ 3. ควรชั่งน้ำหนักทุกวันหากมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่น2กิโลกรัมภายใน 2-3 วันควรพบแพทย์ค่ะ 4. การออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอ 5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดค่ะ 6. การควบคุมโรคร่วมเช่นเบาหวานความดันโรคไขมันในเลือดสูงเป็นต้นและ 7. ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและมาตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนอนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
1: ครับและผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับตอนนี้คุณพานิชาได้ยินเสียงของผมชัดเจนไหมครับ
0: ค่ะชัดเจนเลยค่ะทั้งภาพและเสียงของคุณอดิเรกนะคะเราก็สามารถติดตามและฟังรายการกันได้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังรับฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook Live ค่ะ Facebook Fanpage Thai U News เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะและ3ช่วงรายการเช่นเดิมนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคุณอดิเรกค่ะรอบตัวทั่วไทยจารึกรอยไทยและสนทนาสถาบันค่ะ
1: ครับวันนี้มีได้หลายเรื่องเลยนะครับจากทางสถานีวิทยุสถาบันอุดมศึกษานะครับได้เตรียมพร้อมมานำเสนอกับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีของทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ของวิทยุมอนเนอร์เรสวนนะครับวันนี้ก็เตรียมมา2เรื่องด้วยกันก็รอติดตามรับฟังกันได้รวมถึงในช่วงของจารึกรอยไทยนะครับมีเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องในช่วงของสนทนาสถาบันนะครับก็มีรายงานพิเศษนะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยครับคุณปณิชาครับ

0: ค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่คุณอธิเรกเรียนแจ้งไว้นะคะน่าสนใจทุกๆหัวข้อเลยนะคะติดตามรับฟังกันได้ทั้งชั่วโมงเลยค่ะนะคะแล้วในช่วงแรกนี้ดิฉันขออนุญาตสอบถามเรื่องของสภาพอากาศกันเล็กน้อยนะคะในพื้นที่ของทางภาคเหนือตอนล่างช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ
1: ครับสำหรับในวันนี้เนี่ยวันนี้ถ้าพวกวันอังคารเนี่ยนะครับผมก็จะมาเปิดสถานีตั้งแต่ช่วงเช้าอยู่พอสมควรทีเดียววันนี้จากที่สังเกตได้เนี่ยนะครับคือมีเริ่มมีฝนโปรยปรายมาในบางพื้นที่นะครับของทางจังหวัดพิษณุโลกของทางอำเภอเมืองเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณตีสี่นะครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงประมาณสักประมาณ3โมงเช้า9นาฬิกา10นาฬิกาประมาณนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับเมื่อช่วงเช้านี้ก็มีการจัดโครงการของทางงานประชาสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะครับเรียกว่าหลายคนก็ไม่กลัวฝนเลยนะครับฝ่าฝนกันมาเข้าร่วมกิจกรรมการฝนก็ยังคงตกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนก็เบาบางลงไปบ้างแต่ว่าอากาศก็ยังคงครึ้มอยู่นะครับในส่วนของทางมอหาดใหญ่เป็นยังไงบ้างครับคุณพานิชาครับ
0: ค่ะมอหาดใหญ่นะคะตอนนี้ท้องฟ้าก็แอบครึ้มๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะในช่วงบ่ายๆก็มาลุ้นกันในเรื่องของฝนกันต่อไปนะเพราะวันนี้จากรายงานพยากรณ์อากาศเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีฝนตกในบางพื้นที่ด้วยนะคะดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะในช่วงวันที่30มิถุนายนนะคะวันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและทะเลอันดามันตอนล่างนะคะส่วนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะวันนี้6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเช่นเดียวกันค่ะก็สำหรับวันนี้ในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยนะคะก็อาจจะเจอในเรื่องของฝนกันก็วางแผนในการเดินทางการทำกิจกรรมนะคะเหมือนอย่างที่คุณอธิเรกเรียนแจ้งไว้เมื่อตอนต้นอาจจะมีกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่หากว่ามีฝนตกลงมาก็ต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับเพราะว่าเราก็เห็นตามข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็บางส่วนเนี่ยเป็นร้านค้าเนี่ยนะครับก็ไปเตรียมขายกันในช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาอย่างหนักอยู่เหมือนกันนะครับหรือบางพื้นที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับงานใหญ่ของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็อันเป็นต้องเรียกว่าต้องยุติการจัดงานกันไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็เห็นใจในหลายๆพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับในช่วงของสภาพอากาศของฤดูฝนแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่นะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพันธิชาด้วยนะครับครับเดี๋ยวสำหรับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยมีกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันครับคุณมิติชาคุณผู้ฟังครับก็มีกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาครับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้ไปรับโล่ประกาศกิตติคุณด้านการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับประจำปี2569จากทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรุณสารินทร์รองอธิ

กรรมบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับโล่ประกาศกิจคุณกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2569จากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับจากการที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาแล้วก็องค์กรด้านความปลอดภัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานทางนี้ครับทางคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ได้ร่วมออกบูธในเทศกาลภายในงานด้วยเรียกว่ารางวัลดังกล่าวนี้นะครับเป็นการยกย่ององค์กรครับที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นครับในส่วนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับตลอดจนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาห้องปฏิบัติการและการดำเนินงานด้านวิจัยนะครับให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาตินะครับแล้วก็ระดับสากลด้วยซึ่งในส่วนนี้นอกเหนือจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรภายในงานนี้ก็จัดงานยิ่งใหญ่คนมาร่วมงานเยอะมากนะครับก็ยังคงมีอีกหลากหลายหน่วยงานอีกทีเดียวนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันไปนะครับมาที่อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้ไปร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมฝ้ายสีธรรมชาติยกระดับผ้าทอกลุ่มรวมใจทอผ้าอำเภอนครไทยด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเรื่องของการพัฒนาเทคนิคการย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีธรรมชาติเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับมีแพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีหรือ TCSแก่กลุ่มรวมใจทอผ้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับก็มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีธรรมชาตินะครับจากพืชและวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีความหลากหลายเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมยกระดับคุณภาพการย้อมสีธรรมชาติให้มีความคงทนสม่ำเสมอครับแล้วก็สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการอบรมดังกล่าวนี้ครับได้รับเกียรติจากนายวชิวระพงษ์วงประสิทธิ์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรครับเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากประสบการณ์ตรงครอบคลุมทั้งการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับแล้วก็การพัฒนาคุณภาพสีธรรมชาติและการฝึกปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อปการย้อมเส้นฝ้ายจริงนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับกลุ่มรวมใจทอผ้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนี้นั้นนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการนำพืชหรือวัตถุดิบในพื้นที่เช่นเปลือกมะพร้าวมาประยุกต์ใช้ในการย้อมสีธรรมชาติครับอันเป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรครับในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนนะครับเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเรียกได้ว่าหากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในขณะนี้อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับภาพประกอบข่าวต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาคลิกรับชมกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของทางไทยยูนิวส์เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะครับหรือเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับของทางอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร Facebook Fanpage ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ได้มีการแชร์ข้อมูลนะครับภาพบรรยากาศนะครับเรียกว่าทั้ง2กิจกรรมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ

0: ไปนะครับแล้วก็หลากหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับก็ทำกิจกรรมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็บางสิ่งเราก็เป็นการเห็นเป็นครั้งแรกอยู่เหมือนกันกับการย้อมสีผ้าจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นสีที่ได้จากเปลือกมะพร้าวที่อยู่ในชุมชนด้วยนะครับคุณปณิชาครับ
1: ค่ะนะคะต้องขอบคุณข่าวสารที่คุณอดิเรกนำมาฝากกันทั้ง2หัวข้อนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันน้องๆในเจนใหม่เนี่ยก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับพวกผ้าทอที่ใช้สีจากธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2569จากกระทรวงแรงงานด้วยค่ะนะคะในช่วงแรกได้รับฟังข่าวสารจากคุณอดิเรกกันไปแล้วนะคะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยกันต่อเลยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: รอบรั้วทั่วไทยนะคะมารับฟังข่าวสารกันต่อในพื้นที่ภาคกลางกันก่อนเลยนะคะกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยผ่านการจัดงานมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปางครั้งที่5ติดตามรับฟังรายละเอียดดังกล่าวได้จากคุณสุจิราโลหะทัศน์ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยผ่านการจัดกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปางครั้งที่5ภายใต้แนวคิดลำปางเมืองล้านนาภูมิปัญญาสมุนไพรโดยมุ่งต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนสำหรับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากพัชรสิมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีหลังรับฟังรายงานจากตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโอกาสนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกรชูช่วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะหน่วยงานวิชาการที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของพื้นที่ภาคเหนือภายในงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางได้จัดบูธนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์พร้อมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงการแพทย์ดั้งเดิมเข้ากับการดูแลสุขภาพในบริบทปัจจุบันเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเลือกอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือนอกจากนี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมภายในงานโดยอาจารย์ด็อกเตอร์แพทย์แผนไทยประยุกต์จันจิราอินประสิทธิ์รวมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดบูธนิทรรศการสมุนไพรซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่นำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านสมุนไพรขณะที่อาจารย์ด็อกเตอร์แพทย์แผนไทยประยุกต์การมณีสุขเกษมรวมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยสมุนไพรซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างการเรียนรู้และการปลูกฝังความเข้าใจเรื่องสมุนไพรไทยแก่เยาวชนตั้งแต่วัยเด็กอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานคือเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อศาสตร์ชะลอวัยด้วยสมุนไพรไทยเคล็ดลับดูดีจากภายในซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสมและแนวทางการสร้างสมดุลสุขภาพในวิถีชีวิตประจำวันโดยเน้นการประยุกต์ใช้บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาไทยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการออกสู่สังคมผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมในบริบทปัจจุบันเพื่อร่วมยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานจากคุณสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ
0: ครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วง

0: แรกนะครับในช่วงของรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันกับรอบรัวทั่วไทยนะครับแล้วก็ทีมงานแจ้งมาว่ากับ Facebook Live ในวันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีเฉพาะเสียงเรา2คนแล้วก็มีภาพประกอบเพียงแค่ภาพเท่านั้นอาจจะไม่ได้เห็นภาพเรา2คนณขณะนี้ต้องกราบขออภัยอาจจะมีขัดข้องทางเทคนิคกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในส่วนต่อไปนะครับไปที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีรายงานเกี่ยวกับทางจุฬาครับก้าวกระโดดสู่อันดับที่19ของโลกมหาวิทยาลัยยั่งยืนหนึ่งเดียวของไทยในท็อป10เอเชียนะครับแล้วก็ท็อป5อาเซียนคุณธนกรวัชยานนท์จากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬามีรายงานครับ
1: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนและสร้างผลกระทบสูงต่อสังคม The Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถครองอันดับที่19ของโลกซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง24อันดับจากอันดับ44ของโลกเมื่อปีที่ผ่านมานอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ติดท็อป20ของโลกท็อป10ในเอเชียและท็อป5ในอาเซียนรวมทั้งครองอันดับ1ของประเทศไทยติดต่อกัน2ปีการจัดอันดับโดย The Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการจัดอันดับที่ประเมินบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกในการขับเคลื่อนความยั่งยืนและสร้างผลกระทบสูงต่อสังคมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ SDGโดยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยมีผลงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SDG ข้อ9อุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน SDG ข้อ3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและ SDG ข้อ14อนุรักษ์และใช้ประโยชน์มหาสมุทรและทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนนอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะติดอันดับ19ของโลกแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดท็อป100ของโลกได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในอันดับที่46มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในอันดับที่47มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับ49มหาวิทยาลัยมหิดลอันดับ56มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับ81และมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันดับ91ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนทาง The Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026ก็ยังได้ประเมินมหาวิทยาลัยจำนวน 1,646 แห่งจาก116ประเทศครอบคลุมการจัดอันดับตามเป้าหมาย SDG ทั้ง17เป้าหมายและการจัดอันดับในภาพรวมสามารถติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.timeshighereducation.com/impactrankings ครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
0: ร่วมแสดงความยินดีกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับกับอันดับที่ได้มาในครั้งนี้รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆแล้วก็อีกหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ยังคงตั้งใจอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับในการดำเนินงานนะครับให้สอดคล้องกับหลักการจัดเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้กันด้วยนะครับขอบพระคุณคุณธนกรวัชยานนท์นะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาครับ
2: ค่ะไปต่อกันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้รายงานเกี่ยวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน8อำเภอรับมือฝนตกหนักและพายุหมุนช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรับฟังรายงานจากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
0: ครับ
3: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน8อำเภอรับมือฝนตกหนักและพายุหมุนช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นายรักชัยศรีนวลผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกล่าวถึงปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569พร้อมคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อเตรียมรับมือฤดูฝนโดยข้อมูลสถิติสภาพอากาศในช่วงฤดูฝุ่นควันที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมปริมาณฝนของภาคเหนือต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ15

0: และหากเจาะจงเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ20และลดลงจากปี2568ถึงร้อยละ54ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ฝุ่นควันสะสมตัวคือภาวะฝนทิ้งช่วงโดยในเดือนมกราคมไม่มีฝนตกเลยส่วนเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนมีฝนตกลงมาช่วยเพียงเดือนละ1รอบเท่านั้นซึ่งผิดจากปกติที่เดือนเมษายนควรจะมีฝนตกกระจายตั้งแต่ต้นกลางและปลายเดือนลักษณะฝนทิ้งช่วงนานกว่าเดือนเศษนี้คล้ายคลึงกับสถานการณ์ความแห้งแล้งในปี2566นอกจากนี้แม้ทิศทางลมจะพัดไปในทิศทางปกติแต่กำลังของลมกลับอ่อนกว่า2ปีที่ผ่านมาส่งผลให้อัตราการระบายอากาศต่ำกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ35สรุปได้ว่าวิกฤตฝุ่นควันในปีนี้เกิดจาก3ปัจจัยหลักคือฝนน้อยลมอ่อนและอัตราการระบายอากาศไม่ดี
1: ต่อไปเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมฝนที่มาช่วยในสถานการณ์ฝุ่นนี่ก็ทะมองนี่ก็มาแค่รอบเดียวนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับผมในช่วงวันที่8วันที่9อาจจะมีฝนมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมก็ถือว่ากุมภาพันธ์นี่มาช่วยอยู่รอบเดียวนะครับผมในส่วนของมีนาคมนะครับผมก็ฝนมารอบเดียวเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือประมาณกลางเดือนครับผมทีนี้พอมาดูในส่วนของเมษายนนะครับผมฝนมารอบเดียวเหมือนกันครับเป็นช่วงปลายเดือนโดยปกติแล้วเดือนเมษายนเนี่ยฝนจะมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะครับกลางเดือนนี่ก็เป็นช่วงสงกรานต์นี่ก็จะมีฝนเกือบจะทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้ฝนมาเฉพาะช่วงปลายเดือนครับผมแล้วก็พอเข้าสู่พฤษภาคมนี่ก็ฝนก็มาต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนะครับผมทีนี้พอลองนำแต่ละเดือนมาดูต่อเนื่องกันนะครับผมก็จะเห็นว่าในช่วงฝนตกมีนาคมแล้วก็เมษายนนะครับช่วงนั้นมันเกิดฝนหายไปค่อนข้างนานนะครับผมก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับที่ไม่มีฝนมาช่วยสถานการณ์ฝุ่นเลยนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนนะครับปี68นี่ก็พอเข้าสู่เมษายนแล้วเนี่ยฝนจะมาอย่างต่อเนื่องครับมาช่วยอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ถ้าย้อนไปถึงปี67นี่ก็ฝนอาจจะน้อยกว่าปี68แต่ก็ภาพรวมก็มีฝนเข้ามาช่วยเป็นช่วงๆนะครับผม
0: ส่วนการคาดหมายลักษณะอากาศในระยะนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุว่าร่องมรสุมได้เริ่มพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นจะทำให้มีฝนตกกระจายครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ60ถึง70ของภาคเหนือและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งทางนี้ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในวันที่2และ3ของเดือนพื้นที่เสี่ยงในวันที่2ได้แก่อำเภอเวียงแหงเชียงดาวฝางแม่อายและชัยประการส่วนวันที่3ได้แก่อำเภอแม่อายฝางแม่แจ่มและอมก๋อยตอนล่างสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศในช่วง6สัปดาห์ข้างหน้าคาดว่าสัปดาห์ที่1และ2จะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติก่อนจะลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและจะกลับมาตกชุกอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมในภาพรวมของเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนในจังหวัดเชียงใหม่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยโดยเฉพาะโซนบนของจังหวัดส่วนเดือนสิงหาคมอาจต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและแนวโน้มการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเหนือในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ปริศาการชนะกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริศาการชนะกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ครับนะฮะตอนนี้เราก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ช่วยกันกดถูกใจเป็นกำลังใจกับการเรานะครับและคุณผู้ฟังก็มาทักทายกันด้วยนะครับอย่างไรแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับในส่วนของสภาพอากาศนะครับก็ส่งความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นมากันได้เมื่อสักครู่นี้ผมก็สลับไปเป็นแอดมินนะครับตอบกลับคุณผู้ฟังกันแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ส่วนต่อไปกันเลยนะครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้คุณแสนศักดิ์มีรายงานเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา2569ครับต้อนรับนักศึกษากว่า600คนพร้อมเชิดชูผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมดีเด่นคุณแสนศักดิ์ขันทองมีรายงานครับ
4: ครับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้นปีการศึกษา2569

0: ควบคู่กับการจัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมดีเด่นเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ก่อนเริ่มต้นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจันทิพย์กาญจนศิลป์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกณห้องประชุมโรงพึ่งอาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่27มิถุนายน2569ที่ผ่านมาครับการจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระเบียบข้อบังคับและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการค้นคว้าศึกษาและการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดและสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจันทิพย์กาญจนศิลป์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างนักวิจัยนักวิชาการและบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคใหม่พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมดีเด่นซึ่งถือเป็นแบบอย่างของการสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตใหม่ในการมุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลเดชชวรัตน์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น119หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาเอก52หลักสูตรระดับปริญญาโท66หลักสูตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอีก1หลักสูตรซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตกำลังคนระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์สำหรับภาคต้นปีการศึกษา2569มีนิสิตใหม่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมากโดยแบ่งเป็นนิสิตไทยระดับปริญญาเอก380คนระดับปริญญาโท139คนและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต3คนขณะที่นิสิตต่างชาติประกอบด้วยระดับปริญญาเอก98คนและระดับปริญญาโท21คนรวมทั้งสิ้น641คนสะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติภายในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ได้รับฟังการบรรยายและคำแนะนำในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเริ่มจากการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาร้อยดวงรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อให้นิสิตเข้าใจแนวทางการวางแผนการเรียนการทำวิทยานิพนธ์การสอบและกระบวนการต่างๆที่จำเป็นต่อการสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ชัยสงรองคณบดีฝ่ายบริหารยังได้แนะนำระบบและสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะเตรียมไว้สำหรับนิสิตไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลวิจัยห้องสมุดระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนตลอดจนการให้คำปรึกษาและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเพื่อช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้าสู่การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างราบรื่นช่วงบ่ายวันเดียวกันนิสิตใหม่ได้แยกย้ายกันเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศตามคณะและหลักสูตรของตนเองซึ่งแต่ละหน่วยงานได้จัดกิจกรรมแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณาจารย์ที่ปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนการทำวิจัยตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นภาคการศึกษาผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
2: ค่ะมาปิดท้ายรอบรัวทั่วไทยในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะวันนี้จากมอหาดใหญ่ค่ะรายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชูหาดใหญ่โมเดล plusต้นแบบการจัดการวิกฤตน้ำท่วมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการรับมือเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของจังหวัดสงขลาถ่ายทอดสู่เวทีระดับประเทศในงาน Thailand Research Expo 2026โดยได้รับเกียรติจากดร.พันเพิ่มศักดิ์อรุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อประเทศไทยกับบท

0: บาทการนำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวิกฤตการณ์ซึ่งจัดขึ้นณห้อง World Ballroom ชั้น23โรงแรมเซ็นทาราแกนแอทเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการจากนักวิจัยในหัวข้อทางออกของประเทศไทยยามวิกฤตใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไรโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตเฉลิมยานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและแผ่นดินไหวเพื่อถ่ายทอดบทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2568พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนาหาดใหญ่โมเดล plus โมเดลการบริหารจัดการภัยพิบัติที่บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อยกระดับเมืองสู่การเป็น Resident Cityหรือเมืองที่มีความพร้อมรับมือและฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตเฉลิมยานนท์กล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดสงขลาเมื่อปลายปี2568ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าการรับมือภัยพิบัติในอนาคตไม่สามารถอาศัยการแก้ไขเฉพาะหน้าได้อีกต่อไปแต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นฐานในการตัดสินใจพร้อมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนพัฒนาหาดใหญ่โมเดล plusซึ่งเป็นระบบนิเวศในการจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งการป้องกันการเตรียมพร้อมการเผชิญเหตุและการฟื้นฟูโมเดลดังกล่าวประกอบด้วย3เสาหลักสำคัญได้แก่ AI Forecast and One Dataระบบคาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าและศูนย์ข้อมูลกลางเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ Community Resilience การส่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครให้เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพSmart Shelter and Super Volunteers การพัฒนาศูนย์พักพิงอัจฉริยะพร้อมระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรอาหารเวชภัณฑ์และการดูแลผู้ประสบภัยแบบดิจิทัลภายใต้หาดใหญ่โมเดล plusประกอบด้วยชุดโครงการวิจัยสำคัญหลากหลายด้านอาทิการพัฒนาระบบตัวภัยน้ำท่วมล่วงหน้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการจัดการภัยพิบัติและ One Data Platform ระบบเครือข่ายข้อมูลและ API Ecosystem สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนาศูนย์บัญชาการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งเตือนและการบริหารสถานการณ์อย่างมีเอกภาพรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตยังกล่าวอีกนะคะว่าหัวใจของงานวิจัยคือการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเน้นว่าการทำงานวิจัยไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการตีพิมพ์ผลงานวิชาการแต่ควรลงไปทำงานร่วมกับพื้นที่แล้วฟังปัญหาจริงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพราะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนจะเกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันมากกว่าการทำงานเพียงลำพังค่ะการออกไปทำงานกับชุมชนและภาคีเครือข่ายแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายการทำงานอยู่ในพื้นที่มากกว่าการทำงานอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและทำให้การเป็นนักวิจัยเป็นเส้นทางที่สนุกมีความหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างแท้จริงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากมอ.หาดใหญ่นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
1: ครับขอบคุณคุณปณิชาด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในช่วงต่อไปครับ
2: พ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
3: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
2: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
4: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
5: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
2: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
6: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์

0: จารึกรอยไทยรอยไทย
1: คุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะเข้าสู่ในช่วงของจารึกรอยไทยกันแล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญครบรอบวันถึงแก่กรรมติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: ครับ
3: เมื่อบุคคลที่เรารักเคารพหรือคิดถึงได้จากโลกนี้ไปสิ่งหนึ่งที่เราจะทำเพื่อคนที่เรารักและเคารพได้ตามความเชื่อของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาก็คือการทำบุญบำเพ็ญกุศลโดยประการต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปเมื่อผู้ที่เป็นที่รักและเคารพได้ถึงแก่กรรมเหล่าเครือญาติและมิตรสหายจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อครบ7วัน50วันและ100วันโดยเชื่อกันว่าผู้วายชนจะได้รับผลบุญและเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีการนับวันครบรอบวันถึงแก่กรรมจะเริ่มนับวันที่สิ้นลมเป็นวันที่หนึ่งเช่นถ้าสิ้นลมในวันจันทร์ก็จะนับวันจันทร์เป็นวันแรกและนับต่อไปจนถึงวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่7บางธรรมเนียมอาจนับเอาวันที่8เป็นวันประกอบพิธีในทางปฏิบัติส่วนใหญ่พิธีทำบุญครบรอบวันถึงแก่กรรมมักนิยมทำอยู่สองแบบคือการทำบุญวันเดียวกับทำบุญแบบสองวันซึ่งการทำบุญวันเดียวนั้นเจ้าภาพมักจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูป7รูปหรือ9รูปมาสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันโดยอาจจะทำในช่วงที่พระฉันเช้าหรือฉันเพลตามความสะดวกของเจ้าภาพส่วนการทำบุญแบบ2วันเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูป7รูปหรือ9รูปสวดพระพุทธมนต์ในตอนเย็นแล้ววันรุ่งขึ้นก็ถวายภัตตาหารในตอนเช้าหรือช่วงเพลโดยเจ้าภาพอาจจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันถึงแก่กรรมนั้นเจ้าภาพจะได้อาราธนาพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม3คืน5คืนหรือ7คืนต่อเนื่องที่วัดเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้ระลึกถึงบุญกุศลที่เคยกระทำไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่และเมื่อถึงวันครบรอบ7วัน50วันและ100วันของผู้ล่วงลับเจ้าภาพก็จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์พร้อมกับถวายภัตตาหารเครื่องทายธรรมและทอดผ้าบังสุกุลเพื่อส่งผลบุญให้กับผู้ล่วงลับการทำบุญครบรอบวันถึงแก่กรรมนั้นเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและยังถือเป็นการแสดงความรักความอาลัยอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายสอดรับกับความเชื่อที่ว่าเมื่อบุคคลใดได้ละจากโลกนี้แล้ววิญญาณของผู้นั้นจะไปอยู่ในภพภูมิอื่นและบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มักจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อให้ผู้วายชนได้รับความสุขในภพภูมิใหม่

0: ขอบคุณรายงานสารคดีเกี่ยวกับการทำบุญครบรอบวันถึงแก่กรรมจากคุณธนกรวัชยนนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงช่วงสุดท้ายเราพักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
2: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
3: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
2: อ้าวเหรอครับ
4: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
2: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จัง

0: ค่ะเข้าช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะโดยวันนี้เราก็จะปิดท้ายการที่บทความเกี่ยวกับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ค่ะคุณอดิเรกคะ
1: ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมีไฟล์เสียงรายงานโดยคุณธนกรวัชยานนท์นะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับปิดท้ายรายการนะครับในช่วงของสนทนาสถาบันด้วยเสียงบทความในส่วนนี้กันด้วยนะครับวันนี้ครับคุณพนิชาปนัยเวชนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับผมอดิเรกมีบุญจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรทีมงานขอบพระคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านกับการติดตามรับฟังและติดตามรับชมนะครับวันนี้เราทีมงานลาไปก่อนทิ้งท้ายด้วยไฟล์เสียงบทความนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สำหรับช่วงสนทนาสถาบันโดยวิทยุจุฬาในวันนี้ขอนำบทความของศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.นันทริกาชันซื่ออาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามพร้อมกันเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งทรงมีพระเมตตาอันไพศาลต่อสัตว์ทุกชีวิตเป็นแรงบันดาลใจแก่การสัตวแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสัตว์การอนุรักษ์และสวัสดิภาพสัตว์ให้มุ่งมั่นทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของสรรพชีวิตและสังคมโดยส่วนรวมสำหรับผู้ที่มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระองค์ท่านมิได้ทรงเป็นเพียงพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติหากยังทรงเป็นผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ต่อสรรพชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ทั้งหลายที่ไม่อาจเปล่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถวายงานด้านสัตวแพทย์และการอนุรักษ์สัตว์ป่าข้าพเจ้าได้ประจักษ์อย่างชัดแจ้งถึงพระเมตตาอันงดงามของพระองค์ท่านในทุกครั้งที่เสด็จร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมพระองค์มิได้ทอดพระเนตรสัตว์เพียงในฐานะทรัพยากรธรรมชาติหากทรงมองเห็นคุณค่าความรู้สึกและศักดิ์ศรีของทุกชีวิตอย่างแท้จริงพระองค์ท่านเคยเสด็จร่วมโครงการคืนชีวิตสู่ธรรมชาติเพื่อปล่อยเต่าน้ำจืดคืนสู่แหล่งอาศัยตามธรรมชาติซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับชมรมรักเต่าถึง3ครั้งทุกครั้งที่เสด็จมาร่วมกิจกรรมพระองค์ทรงซักถามถึงสวัสดิภาพสัตว์ความเหมาะสมของพื้นที่ปล่อยตลอดจนโอกาสในการดำรงชีวิตของสัตว์ภายหลังกลับคืนสู่ธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มิได้เกิดจากพระภารกิจหากเกิดจากพระเมตตาอันแท้จริงที่ทรงมีต่อสรรพชีวิตอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าคือเมื่อพระองค์ท่านเสด็จร่วมกิจกรรมที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและทรงปล่อยเต่าน้ำจืดคืนสู่ธรรมชาติแต่เต่าตัวหนึ่งกลับคลานย้อนมาหาพระบาทถึง5ครั้งราวกับไม่ยอมจากไปพระองค์จึงทรงมีพระเมตตารับไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามว่าเจ้าจอมบึงพร้อมรับสั่งอย่างทรงอารมณ์ขันว่าจากเดิมที่เป็นเต่าจรจัดได้กลายมาเป็นเต่าทรงเลี้ยงแล้วจากนั้นพระองค์ทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าจัดหาสถานที่เลี้ยงดูที่เหมาะสมตามธรรมชาติรวมทั้งหาเพื่อนให้แก่เจ้าจอมบึงเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเหตุการณ์เล็กๆนี้สะท้อนพระราชหฤทัยอันอ่อนโยนที่ทรงมีค่าของชีวิตแม้ในสัตว์ตัวเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามอีกครั้งหนึ่งณอ่างเก็บน้ำบางพระเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นลิงมาโมเสสของกลางจากคดีลักลอบค้าสัตว์ป่าซึ่งถูกเลี้ยงอยู่ในพื้นที่คับแคบและไม่เหมาะสมพระองค์ทรงมีพระเมตตารับ

ั่งให้ปรับปรุงสถานที่เลี้ยงดูให้กว้างขวางขึ้นเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ธรรมชาติของตนเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ละเอียดอ่อนและเปี่ยมด้วยความกรุณาแม้ต่อสัตว์ตัวเล็กๆที่ผู้คนจำนวนมากอาจมิได้ให้ความสำคัญพระองค์ท่านยังทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์พิการและสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเป็นอย่างยิ่งทรงรับสุนัขพิการหลายตัวไว้ในพระอุปถัมภ์และทรงเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดโปรดให้จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้ที่ได้พบเห็นต่างสัมผัสได้ถึงสายใยแห่งความรักและความไว้วางใจที่สัตว์เหล่านั้นมีต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งแม้แต่สุนัขพันธุ์บางแก้วซึ่งโดยธรรมชาติมักหวงถิ่นและไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้าก็ยังแสดงความอ่อนโยนและยอมให้พระองค์ทรงสัมผัสได้อย่างสงบราวกับรับรู้ถึงความรักและความปรารถนาดีที่พระองค์ทรงมอบให้นอกเหนือจากพระเมตตาที่ทรงมีต่อสัตว์ในความดูแลแล้วพระองค์ยังสนพระทัยในวิถีชีวิตพฤติกรรมและธรรมชาติของสัตว์ทุกชนิดอย่างแท้จริงทรงเลี้ยงสัตว์หลากหลายประเภททั้งสุนัขแมวปลาสัตว์น้ำสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ชนิดอื่นๆอีกมากมายพร้อมทั้งทรงศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความต้องการตามธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้นอยู่เสมอหลายครั้งที่ผู้ถวายงานได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพและความใฝ่รู้ของพระองค์จากคำถามที่ทรงมีต่อพฤติกรรมสัตว์ต่างๆซึ่งมิใช่เพียงการทอดพระเนตรผ่านๆหากแต่ทรงพยายามทำความเข้าใจโลกของสัตว์จากมุมมองของตัวสัตว์เองครั้งหนึ่งพระองค์ทรงสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับกรณีตัวเงินตัวทองภายในสวนสัตว์ดุสิตที่สามารถออกจากพื้นที่เลี้ยงและไปปรากฏอยู่ภายนอกได้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตและโปรดให้มีการศึกษาถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ตลอดจนพฤติกรรมและความสามารถในการเอาตัวรอดของสัตว์ดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของสัตว์อย่างลึกซึ้งเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์มิได้ทรงสนพระทัยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดพระองค์เท่านั้นหากยังทรงให้ความสำคัญกับชีวิตของสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าสัตว์น้ำพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและความน่าอัศจรรย์ของชีวิตในทุกสรรพสิ่งและทรงเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยความเคารพและความเมตตาเสมอมาพระองค์ท่านเคยเสด็จร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับโปรดให้นำสุนัขทรงเลี้ยงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยทรงห่วงใยถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์ทุกตัวจนมีพระดำริให้จัดการตรวจสุขภาพสัตว์ภายในงานอย่างเหมาะสมสะท้อนให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดและความรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ทุกชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลเรื่องราวเหล่านี้อาจมิได้ปรากฏอยู่ในบันทึกพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการหากแต่สำหรับผู้ที่มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดล้วนเป็นภาพความทรงจำอันล้ำค่าที่สะท้อนพระราชหฤทัยอันงดงามของพระองค์ได้อย่างชัดเจนเป็นพระเมตตาที่มิได้เลือกชนชั้นมิได้เลือกเผ่าพันธุ์และมิได้จำกัดอยู่เฉพาะมนุษย์หากแผ่ไพศาลไปสู่สรรพชีวิตทุกชีวิตอย่างเสมอภาคสัตว์ทั้งหลายมิอาจกล่าวคำขอบคุณได้ด้วยถ้อยคำแต่ชีวิตน้อยใหญ่จำนวนมากได้มีโอกาสได้รับความเมตตาความปลอดภัยและความหวังเพราะพระราชหฤทัยอันงดงามของพระองค์ท่านพระเมตตานั้นจะยังคงงอกงามอยู่ในงานด้านสวัสดิภาพสัตว์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตราบนานเท่านานสำหรับข้าพเจ้าพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาความเสียสละและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของผู้คนและสรรพชีวิตพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงปฏิบัติต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ตลอดจนพระปณิธานในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์และการอนุรักษ์จำนวนมากให้ตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิตและมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเมตตา

ความรับผิดชอบในวาระแห่งความอาลัยนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอแสดงความอาลัยด้วยความเคารพรักอย่างสุดซึ้งพระเกียรติคุณพระจริยวัตรอันงดงามและพระเมตตาธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจักสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดจนผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานใกล้ชิดตราบนานเท่านานแม้การเวลาจะผ่านพ้นไปแต่พระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อสรรพชีวิตจะยังคงได้รับการจดจำและจะเป็นแสงสว่างนำทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์การอนุรักษ์และการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ได้ดำรงมั่นในอุดมการณ์แห่งความกรุณาและการรับใช้สังคมสืบไปด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.นันทริกาชันซื่อสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่45อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทั้งหมดนี้คือสนทนาสถาบันโดยวิทยุจุฬาผมธนกรวัสยานนท์สวัสดีครับ

ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับอธิบดีปภ.ระบุได้มีการวางมาตรการในการสอบบรรจุข้าราชการทุกขั้นตอนและทุกมิติและจะดำเนินการตัดสิทธิ์เจ้าของบัตรประชาชนที่เข้าสอบแทนผู้อื่นเพราะถือว่าไม่สุจริตนายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของปภ.ว่าได้วางมาตรการไว้ในการสอบทุกขั้นตอนและทุกมิติอยู่แล้วพร้อมกำชับกรรมการคุมสอบและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการสอบในครั้งนี้โดยได้ย้ำให้ดูขั้นตอนให้ละเอียดและการเข้ามาสอบแทนอาจจะผิดกฎหมายในหลายฉบับทั้งกฎหมายอาญาและเกิดความเสียหายกับกรมทั้งนี้ทางกรมจะดำเนินการตัดสิทธิ์เจ้าของบัตรประชาชนที่เข้าสอบแทนผู้อื่นเพราะถือว่าไม่สุจริตและก่อนหน้าที่จะเกิดการสอบได้กำชับอยู่ตลอดเนื่องจากเป็นกรมที่ต้องดูแลประชาชนในเรื่องของภัยพิบัติซึ่งข้าราชการในกรมขาดอัตราอยู่ประมาณ200อัตราตนจึงพยายามจะบอกว่าต้องการคนที่จะเข้ามาทำงานและเข้าใจบริบทของกรมอย่างแท้จริงและต้องดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงรองอธิบดีกรมบัญชีกลางชี้แจงถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ผู้ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจะได้รับในเดือนกรกฎาคมนี้นายธนโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในวันที่1กรกฎาคมนี้จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าเดินทางโดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปพร้อมกันนี้ในวันที่13ถึง15กรกฎาคมจะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณ2569ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนและในวันที่20กรกฎาคมนี้จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำรัสเซียยอมรับรัสเซียกำลังเผชิญปัญหาน้ำมันขาดแคลนหลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและในระหว่างการประชุมพรรครัฐบาลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจากการที่ยูเครนได้ทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้รัสเซียต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในบางส่วนโดยผู้ขับขี่ต้องนำยานพาหนะไปต่อแถวยาวตามสถานีบริการน้ำมันในหลายภูมิภาคทั่วประเทศและน้ำมันเชื้อเพลิงบางเกรดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยปูตินได้สั่งการให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านเชื้อเพลิงทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานจะเพียงพอโดยเฉพาะการจัดสรรน้ำมันให้กับภาคเกษตรกรรมเพื่อรองรับฤดูเก็บเกี่ยวรวมถึงรัฐบาลกำลังเตรียมนำ

น้ำมันสำเร็จรูปจากคลังสำรองแห่งชาติออกมาใช้และกำลังพิจารณาบังคับใช้มาตรการสั่งห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลเพื่อสงวนเชื้อเพลิงไว้ใช้ภายในประเทศนอกจากนี้ทางการได้เร่งกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อปกป้องโรงกลั่นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz เรามีเพลงเพราะๆอยู่ดูแลกันที่นี่นะครับใครที่ชื่นชอบเพลงเก่าให้ช่วงเวลาของเราเป็นช่วงเวลาที่ทำให้มีความสุขยามบ่ายแบบนี้ครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

วันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงแรกนะครับเป็นเพลงจากพี่ปานธนพรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าลมหวนอยู่ในอัลบั้มหนังสือเพลงสยามซองบุ๊กนั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอีกหลายเพลงทีเดียวแล้วก็งานจากพี่ตู่นันทิดาด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสักวันยังเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับทาง022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลงอยู่ดูแลหัวใจกันและกันแบบนี้นะครับมีเพลงเพราะเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขส่งมาได้เลยครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

มีคุณผู้ฟังนะครับอยากฟังเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระนะครับล่าสุดก็เพิ่งมีคอนเสิร์ตไป Entertainment Concert นะครับโอ้โหเห็นคลิปผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้มีโอกาสไปชมนะครับอยากจะไปมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นการจัดคอนเสิร์ตนะครับที่ห่างหายไปนานกว่าเกือบ10ปีทีเดียวนะครับกับการกลับมาในครั้งนี้ของ Queen of Pop Rock เมืองไทยนะครับพี่ใหม่เจริญปุระแล้วก็เห็นแขกรับเชิญหลายคนบอกว่าไปดูแล้วแบบสุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นเจมจินะครับมีพี่ตูนบอดี้แสลมด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังได้พบปะกับแฟนๆนะครับหลายๆคนเรียกว่าเป็นแบบวาไรตี้มีทั้งความสุขความสนุกแล้วก็ความหาด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่ที่ครบรถที่สุดด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงช้าวันนี้1เพลงไม่แน่ใจว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยมีร้องเพลงนี้หรือเปล่านะครับแต่ช่วงเวลาของเราจะเล่นให้กับเพลงที่ชื่อว่าต่อไปนี้ไม่มีใครงานจากพี่ใหม่เจริญปุระนะครับและก็เพิ่มเติมได้ที่022183975-7ถ้าอยากฟังเพลงของศิลปินท่านไหนอีกนะครับให้ช่วงเวลาของเราช่วยดูแลหัวใจกันและกันครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

ถ้าย้อนกลับไปต้องบอกว่าเป็นอัลบั้มที่ดังมากๆนะครับโด่งดังจริงๆนะครับแต่งเองร้องเองหลายคนชื่นชอบกับอัลบั้มนี้มากๆเลยนะฮะบันทึกของดอกไม้เหล็กนะครับงานจากพี่แอมสวรักษ์ลีระบุตรนั่นเองนะครับจริงๆมีเพลงเพราะๆอีกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังอยากฟังกับเพลงที่ชื่อว่ากดดันเพลงนี้แต่งเองและทำนองแล้วก็เรียบเรียงโดยอภิชัยเย็นพูนสุขนั่นเองนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงครับยามบ่ายแบบนี้เราอยากให้ฟังเพลงเพราะๆเพลงที่ทำให้คุณมีพลังแล้วก็มีความสุขส่งถึงกันได้นะครับกับจุฬาเรดิโอพัสของเราสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz คุณผู้ฟังก็ถามถึงเพลงเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็รอติดตามได้จริงๆอยากให้ติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าจนไปถึง3ทุ่มเลยนะเวลานี้นะครับก็จะได้ฟังรายการดีๆที่มีความหลากหลายและทุกรายการเองคือตั้งใจเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งความสุขแล้วก็เป็นพื้นที่ดีๆเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำให้กับทุกๆคนด้วยครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลงนะครับวันนี้ลาไปกับอีกหนึ่งเพลงนะครับงานจากพี่ตั้มสมประสงค์กับเพลงที่ชื่อว่าต้องดีกว่าเก่านะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่วันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกลือกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขันธเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้น Sweet Words คำร้องภาษาไทยคือคำหวานโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริไพเราะเลือกเกินนะคะมีความสุขกับการได้ฟังเพลงไพเราะจากสุคันธราวค่ะคำหวานนั้นโดยคุณนุ่นสุบงกตนะคะ 14:09 นรายการสุคันธราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีผู้สั่งจองมาแล้วเพลงนี้คือเอื้อสุนทรสนั่นกับยากยิ่งสิ่งเดียว

ฟ้าครึ้มฝนจากครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็ยังคงเป็นเสียงของท่านต่อไปที่คุณป้อมรอฟังขอพบในฝัน

ได้ฟังครูเอื้อติดต่อกันไปเลยนะคะ4เพลงครนรักจบไปแล้วท่านผู้ฟังถามถึงไว้คราวนี้มาถึงเพลงที่คุณนัทจากชลบุรีรอฟังเพลงนี้คุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ

คุณบุษยารังสีกับฝนหยาดสุดท้ายที่มีผู้รอฟังมาถึงเพลงนี้มีผู้ถามถึงว่าครั้งหนึ่งเคยได้ฟังเพลงนี้จากเสียงของท่านศาสตราจารย์ดร.อ้าวลืมชื่อธราพงศ์วิทิตสารขออภัยค่ะเดี๋ยวนี้แย่จังลืมง่ายท่านศาสตราจารย์ดร.ธราพงศ์วิทิตสารนะฮะวันนั้นคุยกับ

คุณรุ่งทองทองลั่นทมถึงเสียงของท่านอาจารย์ตราพงศ์นี่แหละค่ะแล้วก็จัดเพลงนี้ไปมีผู้ติดใจอยากฟังอีกร่วมรักร่วมแรงชื่อเพลงนี้ค่ะ

ท่านศาสตราจารย์ดร.ธราพงศ์วิทิสารท่านรักการร้องเพลงมากเลยทีเดียวนะคะและนี่แหละค่ะเสียงของท่านเป็นยังไงบ้างคะเพลินเลยใช่ไหมคะร่วมรักร่วมแรงคราวนี้บ้านสวนตำหม่อมขอฟังเพลงนี้พันไม้เลื้อยคุณวินัยจรบุษปะค่ะ

พันไม้เลื้อยจากคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะที่บ้านสวนตาหม่อมขอไว้ก็เป็นอันว่าได้ฟังกันไปเรียบร้อยคุณวิราณีบอกขอเพลงเพราะประจำรายการเดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวสักครู่ได้ฟังตอนนี้ชวนการไปรับประทานอาหารที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะอร่อยทุกอย่างค่ะแต่ใครที่เป็นคนที่ขาดน้ำพริกไม่ได้มีผู้บอกว่าในชีวิตขาดน้ำพริกไม่ได้ที่ Reno นี่มีทั้งน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิพร้อมผักทุกอย่างพร้อมไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะให้คล่องคอมากขึ้นจะเพิ่มแกงรันจวนก็จะยิ่งทำให้อาหารมื้อนั้นโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยค่ะอาหารที่ Reno All Day Dining Cafe นี่คำว่าผิดหวังไม่มีนะคะไปรับประทานกันได้ทุกคนไปที่ไรมีความสุขทุกครั้งไปเลยทีเดียวค่ะแล้วเรื่องผักไม่ต้องห่วงนะคะมาจากฟาร์มที่เขาใหญ่เลยฉะนั้นก็สะอาดปลอดสารพิษด้วยReno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 มีผู้รอฟังคุณบุษยารังสีเพลงนี้ท่าน้ำ

ายใจไม่ทันเลยตะลุงชมดงคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะมีผู้รอฟังอีกเพลงหนึ่งถ้ารักกันลั่นเปรี้ยง

0: พวกเราได้ฟังหูคงชา
1: อีหูคงชา
0: พระสุธาคงหวั่นไหวทั้งโลกที่อยู่หนวกหูคนฟัง
1: หนวกหูคนฟัง
0: เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังสุดฟัง

0: คงวันวายทั้งโลกที่อยู่หนวกหูคนฟัง
1: หนวกหูคนฟัง
0: เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังสุดฟังได้สุดจะอดทนทุกคนไป
1: จะทุกคนไป
0: เสียงรับกวนใจไหวหวั่น
1: ถ้าเกิดดังครั้งใด
0: ใกล้ยืนไกลคน

จรบุษบาและคุณนันทนาโมรากุลถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงเพลงนั้นท่านผู้ฟังถามถึงไว้นะคะมาถึงเพลงเก่งของคุณแซมคุณแซมบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ต้องมีผู้ถ่ายได้แน่เลยว่าเพลงอะไร แหมไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ยังไงก็จัดให้รีบส่งภาพโคโค่เลิฟมาเลยบอกนั่งดื่มเย็นๆก็เลยต้องขอเพลงนี้หนองบัวคุณบุษยารังสีค่ะขอบคุณนะคะบอกว่าวันนี้เสนอขนาดใหญ่เลยไม่ถึงกล่องใหญ่ของโคโค่เลิฟ

คุณบุษยารังสีฟังแล้วเย็นสบายค่ะคุณแซมมาถึงเพลงเก่งเพลงนี้นี่เลยใจตรงกันทั้งคุณอรุณศรีคุณวิราณีรอฟังบนโลกมายาน้องนุ่นค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราก็ร่วมให้ความสุขด้วยสุขกับเสียงเพลงงานของคุณตั๋งนาวากาโทจิระสัตพันคิรีเนี่ยชอบกันใหญ่เลยชอบกันใหญ่เลยก็ดีใจนะคะยังมีอีกนะคะรายการสุขกันเถอะเราตอนนี้ร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีความสุขกับเวลาของสุขกันเถอะเรา

แทงโก้กันไปกับน้องไอติมโกลเด้นซองนะคะวสันต์แทงโก้ได้ฟังไปแล้วเรียบร้อยไปฟังต่อด้วยเพลงอะไรเพราะว่าหลายท่านก็มีผู้รอฟังคุณจะงอนมากไปแล้ว ได้ตอนนี้จัดได้เดี๋ยวนะคะใครคุณจรูนค่ะคุณจรูนฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

สวยก็เลยงอนได้ไม่สวยอย่างงอนคุณทันอินทรเทพค่ะทำบุญด้วยอะไร

เนื้อทองของพี่คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะคะมีผู้รอฟังคุณใช่มีผู้รอฟังคุณชรินทร์นันทนาครอีกเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวจัดให้คราวนี้มีเพลงอะไรที่รอชวนกันไปดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าดื่มทีไรชื่นใจทุกทีแหมก็ยืนยันกันมาส่งรูปภาพกันมาว่าแน่นอนเนี่ยฟังสุกันทราด้วยความเย็นใจสบายใจแล้วก็ชื่นใจกับน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ดื่มทีไรชื่นใจทุกครั้งไปแล้วก็เพิ่มพลังให้กับร่างกายด้วย

คุณรัตนาบอกฟ้าของคุณชรินในท่าเทวีนี่ฟ้ามากๆเลยเนี่ยท่าเทวีได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อกันที่คุณนริศอารีผู้ฟังรุ่นนี้ฟังเพลงในรายการสุกันทราวก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับคุณเล็กวงสว่างนะคะถ้าเป็นผู้ที่ฟังเพลงสากลก็มักจะฟังจากรายการคุณเล็กวงสว่าง IS Song Hits สมัยก่อนโน้นนี่ค่ะคุณเล็กโอ้โหพูดเรียกว่าผู้ฟังนี่มหาศาลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พอตกมาถึงยุคนี้ลูกสาวก็ดูแลผู้ฟังของคุณเล็กวงสว่างต่อด้วยการมีคอนเสิร์ตต่างๆไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่ก็คอนเสิร์ตของ IS Song Hits นี่แหละนะคะมีมาตลอดแล้วเราก็ไปมีความสุขกันมาตลอดเวลาไปที่คอนเสิร์ตของ IS Song Hits นี่นะคะมีความสุขทุกครั้งเพราะว่าอยู่กับรุ่นเดียวกันไม่รู้สึกแปลกหน้าใดๆเลยนะคะการแต่งกายการสนุกสนานในบรรยากาศนั้นคอนเสิร์ต South of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits ค่ะเตรียมวันเอาไว้เลยนะคะก็ตอนนี้จะเปิดจองบัตรกันแล้ววันที่23 สิงหาคมแต่ตอนนี้ก็จะให้จองบัตรล่วงหน้าก่อนไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมนี่หมดแล้ววันนี้30แล้วอีกแป๊บเดียวก็จะถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะเปิดจองบัตรล่วงหน้าแล้วก็การจองบัตรล่วงหน้านี่มีรับของแถมฟรีให้ทุกที่นั่งเลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าอะไรบ้างล่ะมีเป็นโซน A โซน B โซน C โซน A นี่จะได้รับหนังสือ100เพลงประทับใจของเล็กวงสว่างมูลค่า590บาทรับฟรีไปเลยนะคะโอ้เล่มนี้ดีมากเลยค่ะเล่มนี้ดีมากจริงๆนะคะ100เพลงสากลในยุค 50s 60s แล้วก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของคุณเล็กวงสว่างด้วยมีคอร์ดกีตาร์มีเนื้อเพลงมีเกร็ดความรู้ของศิลปินมากมายเลยพอโซน B ก็จะได้รับหนังสือนักเลงเพลงเก่าโกหลังวังมูลค่า550บาทฟรีทั้งนั้นนะคะเป็นของแถมให้ทั้งนั้นเลยเมื่อจองบัตรโซนต่างๆไม่ว่าจะโซน A โซน B โซน C จะมีหนังสือที่มีคุณค่าของคุณเล็กวงสว่างให้ทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ที่ชอบสะสมนะคะก็นี่แหละค่ะฉะนั้นก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามเมื่อกี้นี่ยังเห็นเบอร์โทรศัพท์แว๊บๆเผื่อว่าตรงนี้ฟังรายละเอียดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยโทรไปสอบถามที่094-549-5793นะคะคอนเสิร์ตจะมีวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมรอบเดียวเท่านั้นค่ะสยามสแควร์วันนะคะเป็นโรงละครกลางใจเมืองเลยฉะนั้นก็สะดวกสบายมากเลยนะคะไปกันได้ให้หมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่พลาดเพราะว่าจะมีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดของคอนเสิร์ต

Of the 60s radio on stage by IS Song Hisni ล่ะค่ะอย่างเช่นเป็นคอนเสิร์ตที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พาย้อนกลับไปถึงรุ่นนั้นรุ่นของเราใช่ไหมคะรุ่นที่โอ้โหสนุกสนานมีความสุขรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่วัยรุ่นน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เพลงเหล่านี้ก็เป็นเพลงที่ทรงคุณค่าทั้งนั้นเพลงต่างๆเหล่านี้เรายังไม่ลืมกันฉะนั้นก็ได้ไปร้องพร้อมๆกันโหบางคนนี่ร้องตามได้ทุกเพลงไม่มีพลาดเลยนะคะสนุกสนานมากนะคะแน่นอนคุณภาพเต็มเปี่ยมแล้วก็อลังการทั้งระบบแสงสีเสียงอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะวันที่23สิงหาคมไม่ควรจะพลาดนะคะนี่แหละค่ะก็มาเรียนให้ท่านผู้ฟังโก๋โก๋กี๋ๆทั้งหลายได้ทราบจะได้เก็บวันที่23สิงหาคมไว้นะคะคราวนี้ก็ไปฟังคุณนริศอารีคุณนริศอารีกับเดือนเอ๋ยไม่ได้ฟังนานแล้วใช่ไหมคะฟังเลย

มีความสุขกับเวลาของสุกันธราตรงนี้แล้วก็มีผู้ถามถึงเดือนเพ็ญซึ่งเป็นเสียงร้องของคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

คุณลินจงบุญนากรินเพลงเพราะเพลงนั้นที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้จันเอ๋ยเป็นงานของท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงท่านผู้หญิงพวงร้อยประพันธ์ทำนองนะคะคำร้องพระยาโกมารกุลมนตรีค่ะจันเอ๋ยได้ฟังสมใจก่อนนั้นเป็นรัศมีเดือนนะคะคุณกำธรสุวรรณปิยสิริและคุณนันทวันสุวรรณปิยสิริร้องคู่กันไว้เป็นเพลงที่ใครขอมาเนาะมีนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆตั้งเอาไว้แต่ว่าไม่ได้หายไปแล้วแต่เชื่อว่าคงจะได้ฟังนะคะคงฟังอยู่นะคะก็จัดให้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นก็จะไปต่อกันที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงเพลงหนึ่งไหนๆก็เป็น เรื่องของพระจันทร์เป็นเรื่องของเดือนกันไปแต่ตอนนี้ไปเตรียมอาหารกันนะคะจะผัดจะทอดอะไรไม่ต้องห่วงน้ำมันพืชโอลีนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะทราบดีว่าน้ำมันพืชโอลีนดูแลสุขภาพของผู้บริโภคเสมอๆน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลนะคะอันนั้นก็เป็นอันว่ารับประทานอาหารผัดหรือทอดสบายใจทุกครั้งไปนะคะบางคนบอกว่าแหมไม่ค่อยอยากทานของทอดเลยแต่ถ้าทอดด้วยน้ำมันพืชโอลินไม่เป็นไรนะคะเป็นน้ำมันปาล์มที่ปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยและก็อร่อยด้วยฉะนั้นทำอะไรก็ตามเลือกอร่อยเลือกโอลินกับน้ำมันพืชโอลินค่ะ

ุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะคุณอมรบอกว่าฟังเพลงรุ่นนี้ไพเราะดีมากเหมือนย้อนไปวัยรุ่นเลยครับก็ต้องย้อนแหละค่ะเพราะว่าเพลงรุ่นนี้ก็เป็นเพลงครั้งหนึ่งเป็นวัยเป็นเพลงของวัยรุ่นมาแล้วรุ่นนั้นแหละรุ่นนั้นก็มาเป็นรุ่นนี้ที่ฟังสุกันทะเลานี่แหละนะคะฟังคุณฉลองสีมาเสถียรกันต่อไปเพลงนี้จันทร์ลอยฟ้าขอบคุณคุณอมรค่ะ

จันทร์ลอยฟ้าจากคุณฉลองศรีมาเสถียรค่ะอีกจันทร์หนึ่งจะลากันไปกับเพลงคู่คุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติและคุณฉลองศรีมาเสถียรนะคะจันทร์เจ้าขาและพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราตรงนี้14นาฬิกานะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพอฟังรายการเพลินเพลงจบก็ต่อกันเลยกับสุกัณฑ์เรานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งจริงๆแล้วภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็จะนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับซึ่งภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายนั้นก็เป็นภาวะที่เกิดจากการอุดตันอย่างเฉียบพลันของหลอดเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆไม่ได้รับออกซิเจนและก็ตายลงในที่สุดซึ่งภาวะนี้มักเกิดจากคราบไขมันที่สะสมในผนังหลอดเลือดจนเกิดการแตกและกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันตามมาซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่พบในผู้ป่วยจำนวนมากนะครับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้นจริงๆแล้วก็แบ่งออกได้เป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและรุนแรงมักจะเกิดจากอาการอุดตันของหลอดเลือดอย่างรวดเร็วก็ทำให้หัวใจขาดเลือดในทันทีอาการที่พบบ่อยได้แก่เจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหรือว่าเหนื่อยหอบถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนก็อาจนำไปสู่การเสียชีวิตในเวลาไม่นานต่อมาคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรังซึ่งเกิดจากการที่หลอดเลือดหัวใจตีบแคบลงเรื่อยๆจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่เพียงพอก็มักจะมีอาการเมื่อออกแรงหรือว่าอยู่ในภาวะเครียดและลักษณะสุดท้ายคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบไม่มีอาการซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายเพราะว่าไม่มีอาการเจ็บหน้าอกให้เตือนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นอาจพบได้ในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือการตรวจสุขภาพโดยบังเอิญก็พบมากในผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้สูงอายุนะครับสาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจตายก็มีหลายปัจจัยนะครับเช่นเกิดขึ้นจากการสะสมของคราบไขมันที่ผนังหลอดเลือดหัวใจเกิดจากการแตกของคราบไขมันจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันเฉียบพลันอาจจะเกิดจากความดันโลหิตสูงที่ทำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมเร็วหรืออาจจะเกิดจากภาวะเบาหวานที่ส่งผลให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกาะตัวของลิ่มเลือดหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและอาจจะเกิดขึ้นจากความเครียดสะสมที่กระตุ้นการบีบตัวของหลอดเลือดหัวใจนั่นเองนะครับอาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นเฉียบพลันและรุนแรงนะครับอาการต่อไปนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะว่าการรักษาแต่เนิ่นๆจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดความเสียหายต่อกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาการดังกล่าวก็ได้แก่อาการเจ็บแน่นกลางอกมักจะรู้สึกเหมือนถูกกดทับหรือว่าบีบรัดอาจจะมีอาการปวดร้าวจากหน้าอกไปยังแขนซ้ายหลังคอหรือกรามอาจจะมีเหงื่อออกมากกว่าปกติแม้ไม่ได้ออกแรงหรืออาจจะหายใจลำบากหรือหอบเหนื่อยกระทันหันอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนศีรษะแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดหรือหมดสติในบางรายกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายมักจะมีปัจจัยพื้นฐานที่กระทบต่อหลอดเลือดและหัวใจโดยตรงทั้งจากโรคประจำตัวพฤติกรรมส่วนบุคคลกรรมพันธุ์และอายุนะครับเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาจจะเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดขาดการออกกำลังกายรับประทานอาหารไขมันสูงและพักผ่อนไม่เพียงพอพันธุกรรมก็มีบทบาทสำคัญต่อความเสี่ยงโรคหัวใจนะครับแม้จะมีพฤติกรรมที่ดีแต่ถ้าหากมีญาติสายตรงที่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับและปัจจัยทางด้านอายุและเพศคือเพศชายถ้ามีอายุมากกว่า45ปีก็เริ่มมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพศหญิงถ้ามีอายุมากกว่า55ปีความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหลังหมดประจำเดือนและผู้สูงอายุ

ที่มีความเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจตามธรรมชาติและผู้หญิงที่มีโรคเบาหวานหรือความดันสูงซึ่งก็เสี่ยงไม่แพ้ผู้ชายนะครับถ้าเกิดอาการสงสัยว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายอาการเจ็บพลันนั้นก็ควรจะต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างทันทีและนั่งหรือนอนพักในท่าที่สบายโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉิน1669เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์และก็อย่าขับรถไปโรงพยาบาลเองโดยเด็ดขาดถ้าหากมียากลุ่มไนโตรกลิซอรีนภายใต้ลิ้นก็ให้ใช้ทันทีนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้ยาหรือสมุนไพรโดยไม่ปรึกษาแพทย์ถ้าหากหมดสติต้องมีการเริ่มทำ CPR ทันทีสรุปแล้วนะครับกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายถาวรหรือเสียชีวิตได้วันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนและเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวจากประเทศจีนในรายการของเราค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอ Plus
4: ดิฉันสวัสดีสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุเชียร์ไอกรุงปักกิ่งค่ะ
3: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
4: วันนี้มี3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของความต้องการด้านโลจิสติกของจีนค่ะตอนนี้จีนบอกว่าขยายตัวอย่างมั่นคงเรื่องที่2ค่ะจีนจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการเก่าแลกใหม่งวดที่3นะคะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของรถไฟชิงไห่เติร์กเมนิสถานนะคะเปิดเดินรถเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการเชื่อมเส้นทางโลจิสติกระหว่างจีนกับเอเชียกลางค่ะ
3: ข่าวต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ความต้องการด้านโลจิสติกของจีนขยายตัวอย่างมั่นคงวันที่28มิถุนายนสมาคมโลจิสติกและการจัดซื้อแห่งประเทศจีนเปิดเผยสถิติการดำเนินงานด้านโลจิสติกช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของปีนี้ว่าภาพรวมความต้องการด้านโลจิสติกมีการขยายตัวอย่างมั่นคงการเปลี่ยนผ่านระหว่างพลังขับเคลื่อนเก่าและพลังขับเคลื่อนใหม่เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มการยกระดับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มูลค่า

0: รวมทางโลจิสติกของทั่วประเทศอยู่ที่ 146.6 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.4% แบ่งตามอุตสาหกรรมจะเห็นได้ชัดเจนว่าความต้องการด้านโลจิสติกดั้งเดิมในกลุ่มเมืองแร่และผลิตภัณฑ์แร่ที่ไม่ใช่โลหะยังอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องขณะที่การเร่งการปลูกฝังพลังการผลิตคุณภาพใหม่ความต้องการโลจิสติกในกลุ่มอุตสาหกรรมขั้นสูงก็ขยายตัวอย่างเร็วขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมความต้องการด้านโลจิสติกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงเพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 9.5% ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วจีนจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการเก่าแลกใหม่งวดที่3คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเปิดเผยว่างบประมาณงวดที่3ในการสนับสนุนโครงการเก่าแลกใหม่ของปีนี้ที่ออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบเฉพาะระยะยาวจำนวน 62,500 ล้านหยวนจนถึงปัจจุบันมีเงินสนับสนุนรวม 187,500 ล้านหยวนเพื่อกระตุ้นศักยภาพการบริโภคตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมีการเติบโตมากกว่า 30% ยอดการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ AI สำหรับสวมใส่จัดเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อได้รับการอุดหนุนประจำปี2026มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า1เท่าจนถึงวันที่20มิถุนายนนโยบายเก่าแลกใหม่ประจำปี2026สร้างประโยชน์ถึง136ล้านคนครั้งสร้างยอดการจำหน่ายมากกว่า1ล้านล้านหยวนเงินอุดหนุนมีอัตราส่วน1ต่อ 10.3 หมายความว่าเมื่อใช้เงินอุดหนุน1หยวนจะขับเคลื่อนการบริโภคของชาวบ้าน 10.3 หยวนรถไฟระหว่างมณฑลชิงไห่และประเทศเติร์กมินิสถานเดินรถเป็นครั้งแรกเชื่อมเส้นทางโลจิสติกจีนเอเชียกลางวันที่28มิถุนายนขบวนรถไฟจีนเอเชียกลางเที่ยวแรกระหว่างเมืองซีนานมณฑลชิงไห่ของจีนกับเมืองเบาข่านประเทศเติร์กมินิสถานได้เดินทางออกจากสถานีชวงไจ้รถไฟชิงไห่ทิเบตเป็นครั้งแรกพร้อมกับสินค้าต่างๆเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์สินค้าในชีวิตประจำวันเป็นต้นนับเป็นการเปิดเดินรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสายตรงครั้งแรกของมณฑลชิงไห่เป็นการเปิดช่องทางสำคัญของท้องถิ่นในการสร้างเครือข่ายโลจิสติกระหว่างประเทศสู่เอเชียกลางรถไฟเที่ยวนี้มี55ขบวนระยะทางประมาณ 5,420 กิโลเมตรหลังออกเดินทางจากสถานีสวงไจ้แล้วจะเดินทางผ่านด่านฮอกอสคาซัคสถานสุดท้ายไปจอดที่สถานีอาการ่าประเทศเติร์กเมนิสถานรถไฟขบวนนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดมีเวลาขนส่งที่แน่นอนต้นทุนด้านโลจิสติกต่ำและแสดงบทบาทสำคัญระหว่างมณฑลชิงไห่ประเทศจีนและประเทศในเอเชียกลาง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวาระประเด็นวันนี้ค่ะคุณชัยเจนสินชวนคุณรพีพันธ์มาคุยเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม5ปีฉบับที่15เริ่มต้นปีนี้แล้วค่ะคุณชัยกับคุณรพีพันธ์บอกว่าแผนฉบับนี้เปิดกว้างแล้วก็แบ่งปันโอกาสกับทั่วโลกแต่จะเปิดกว้างและแบ่งปันโอกาสให้กับใครอะไรยังไงต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกันวันละ
3: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณชัยเจนสินและดิฉันรพีพันธ์วงกรบรเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยเจนสินค่ะ
5: สวัสดีครับคุณรพีพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
4: ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเปิดกว้างร่วมกันแบ่งปันโอกาสพัฒนากับทั่วโลกของจีนนะคะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่15ฉบับใหม่นี้ค่ะ
5: ครับปี2026เป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15ของจีนในการประชุม2สภาปีนี้จีนได้ประกาศเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ 4.5 ถึง 5% เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพสูงจีนจะยังคงขยายการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูงและแสวงหาปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก

0: มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นปี2025แม้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกจะชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นแต่ GDP ของจีนก็ยังเติบโตถึง 5% โดยมียอดมูลค่าเกิน140ล้านล้านเหรียญหรือประมาณ20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกข้อมูลเหล่านี้เน้นย้ำถึงบทบาทของจีนในฐานะเสาหลักที่สร้างเสถียรภาพและเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพและการเติบโตดังกล่าวหมายถึงความยืดหยุ่นและความแน่นอนสำหรับนักลงทุนต่างชาติและบริษัทข้ามชาติการแบ่งปันโอกาสและการแสวงหาการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันเป็นแนวทางที่จีนยึดถือมาโดยตลอดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ยอดมูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนเกิน200ล้านล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13จีนได้กลายเป็นคู่ค้าสำคัญของกว่า160ประเทศและภูมิภาคและในปี2025การค้าระหว่างจีนกับอย่างน้อย 60% ของประเทศต่างๆใน5ทวีปมีการเติบโตขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงหุ้นส่วนทางการค้าของจีนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะความขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ว่านี้นะคะนอกเหนือจากการขยายขนาดแล้วการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การนวัตกรรมก็ได้เพิ่มมิติใหม่ให้กับการเปิดประเทศที่มีมาตรฐานสูงของจีนค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ผลิตแบตเตอรี่ของจีนเช่นบริษัท CATL นะคะได้มีการจัดตั้งโรงงานในหลายประเทศยุโรปเช่นเยอรมนีและฮังการีเพื่อขยายตลาดของตนเองในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างห่วงโซ่ประทานในท้องถิ่นให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปค่ะอย่างเช่น BMW นะคะแล้วก็ Volkswagen ซึ่งก็เป็นการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายบริษัทข้ามชาติอย่าง AstraZeneca นะคะแล้วก็ Schneider Electric ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่ในประเทศจีนด้วยสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าจีนกำลังเปิดประเทศในระดับลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและนวัตกรรมเพื่อผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกันค่ะในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวนะคะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังคงดำเนินอยู่ความไม่แน่นอนทางนโยบายยังคงมีอยู่และต้นทุนการค้ายังคงเพิ่มสูงขึ้นค่ะจีนกำลังรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยการเปิดกว้างทางสถาบันสร้างจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศตั้งแต่การลดจำนวนนะคะข้อจำกัดสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการยกเลิกข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาดในภาคของการผลิตอย่างสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ยังมีการดำเนินงานด้านศุลกากรนะคะที่เป็นอิสระของท่าเรือการค้าเสรีไหหนานด้วยความน่าดึงดูดใจของการลงทุนในจีนเหล่านี้ก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ในการประชุมสงสภาจีนในปีนี้มีสัญญาณใหม่เกี่ยวกับการขยายการเปิดประเทศออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นจีนจะขยายการเข้าถึงตลาดและเปิดภาคส่วนต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการโครงการนำร่องการเปิดประเทศจะขยายวงกว้างออกไปในด้านต่างๆเช่นบริการโทรคมนาคมที่มีมูลค่าเพิ่มเทคโนโลยีชีวภาพและโรงพยาบาลที่นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดนอกจากนี้จะมีการลดข้อห้ามสำหรับการค้าบริการข้ามพรมแดนและรับประกันการปฏิบัติย่างคนจีนสำหรับบริษัทที่ลงทุนจากต่างประเทศมาตรการเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ได้กำหนดทิศทางและแผนงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการเปิดประเทศของจีนที่มีมาตรฐานสูงการพัฒนาของจีนไม่เคยเป็นการดำเนินการเพียงลำพังแต่เป็นการประสานเสียงกับประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยเน้นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและการเติบโตที่แบ่งปันกันเมื่อมองไปข้างหน้าโลกสามารถคาดหวังได้ว่าจีนจะยังคงเปิดรับสิ่งใหม่ๆมากขึ้นพัฒนาการเปิดกว้างทางสถาบันและสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับประเทศ

0: อื่นๆเพื่อมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในอนาคต
1: หากนอกเหนือจากสัญญาณใหม่เกี่ยวกับการขยายการเปิดประเทศออกมาอย่างต่อเนื่องของจีนแล้วนะคะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่15ฉบับใหม่นี้ยังมีอีกประเด็นนึงนะคะที่เรา2คนจะนำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็คือความมั่นคงทางนโยบายของจีนนะคะได้ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วก็อนาคตร่วมกันค่ะใน สถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยแล้วก็เศรษฐกิจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนศักยภาพของจีนในการสร้างเสถียรภาพในระยะยาวค่ะก็ทำให้จีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวในปี2025ค่ะวิสาหกิจทุนต่างชาติรายใหม่ที่มาเปิดกิจการในจีนนะคะมีกว่า 70,000 แห่ง 70,000 รายด้วยกันซึ่งก็เพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแนวโน้มนี้ก็เน้นย้ำถึงสภาพความเป็นจริงที่ชัดเจนค่ะว่าจีนยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ปลอดภัยแล้วก็มีอนาคตสดใสสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศต่อไปความมั่นคงได้นำมาซึ่งความเชื่อมั่นในระยะยาวบริษัทชไนเดอร์ของฝรั่งเศสนะคะดำเนินธุรกิจในจีนเกือบ4ทศวรรษแล้วจากทีมงานเริ่มต้นเพียง10คนบริษัทนี้ได้เติบโตขึ้นจนมีศูนย์วิจัยและพัฒนา5แห่งห้องปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์1แห่งอีกทั้งโรงงานแล้วก็ศูนย์โลจิสติกส์30แห่งทั่วประเทศจีนด้วยค่ะความมั่นคงด้านการพัฒนาของจีนนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทต่างชาติสามารถวางแผนระยะยาวแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนได้ประสบการณ์ของบริษัทชไนเดอร์ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการวางแผนระยะยาวค่ะปัจจุบันแนวทางการพัฒนาในระยะยาวที่มั่นคงของจีนเองมีบทบาทต่อมุมมองเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในจีนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการปรับตัวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีของจีนการติดตามสัญญาณนโยบายและการประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมบริษัทต่างชาติหลายแห่งก็นำความเชื่อที่ว่าการลงทุนในจีนคือการลงทุนกับอนาคตมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับความมั่นคงยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมอีกด้วยจีนกำลังก้าวหน้าอย่างมั่นคงในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะเดียวกันกำลังการผลิตที่มีคุณภาพรูปแบบใหม่ก็กำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้บริษัทต่างชาติจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมองจีนเป็นประเทศที่สามารถช่วยพวกเขาเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันได้บริษัทฟอสฟอร์เกนของเยอรมนีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนมานานหลายทศวรรษปัจจุบันบริษัทฟอสฟอร์เกนได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนจีนในด้านการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยการผสมผสานระหว่างความเร็วของจีนและประสบการณ์ของเยอรมนีรวมถึงภูมิปัญญาของจีนและฝีมือช่างของเยอรมนีกำลังสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่
1: เวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วนะคะคุณชัยเจนสินและดิฉันรพีพันธ์วงกรรมประเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: จ้าค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI 欢迎各位听众跟 CRI 学汉语我是周旭
1: 大家好我是อินทนินท์ปลดเปลื้อง
0: วันนี้คุณอินทนินท์ดูสีหน้าไหม

0: ได้ดีเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: ดิฉันปวดท้องค่ะ
0: ปวดมากไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นคุณโจคะประโยคที่ว่าดิฉันปวดท้องค่ะเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 我肚子疼ลงมาฟังบทสนทนานี้ค่ะ
2: ทำไมล่ะ
3: 我肚子疼
1: คุณโจคะเพื่อนๆมักถามดิฉันว่าเข้างานกี่โมงถ้าดิฉันอยากจะถามเขาบ้างว่าเขาล่ะเข้างานกี่โมงภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า你每天几点上班
1: 你每天几点上班
0: 你แปลว่าคุณเรารู้กันแล้วส่วน每天แปลว่าทุกวัน
1: 每天ทุกวัน
0: 几แปลว่ากี
1: ่ 几กี่
0: เตียนแปลว่าชั่วโมง
1: เตียนชั่วโมง
0: จีเตียนแปลตรงๆคือกี่โมง
1: จีเตียนกี่โมง
0: ช่างปั้นแปลว่าเข้างาน
1: ช่างปั้นเข้างาน
0: ทุกวันคุณเข้างานกี่โมงคะ你每天几点上班
1: 你每天几点上班แล้วคุณเลิกงานกี่โมงพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า你每天几点下班
1: 你每天几点下班
0: 下班แปลว่าเลิกงาน
1: 下班เลิกงาน
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 你每天几点上班
2: 早上九点
3: 那你每天几点下班呢
2: 晚上五点
0: 你每天几点上班แปลว่าอะไรคะ
1: มีคำว่าสร้างปั้นที่แปลว่าเข้างานประโยคนี้น่าจะแปลว่าทุกวันคุณเข้างานกี่โมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วทุกวันคุณเลิกงานกี่โมงล่ะคะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: 你每天几点下班
0: มาถึงเกรดวัฒนธรรมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนค่ะชาวตะวันตกถือว่าเงินเดือนเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ชาวจีนไม่ค่อยถือเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนเงินเดือนของชาวจีนต่างกันไม่มากจะมีการคุยเรื่องเงินเดือนในหมู่เพื่อนเพื่อเมื่อเร็วๆนี้หนุ่มๆสาวๆยังนิยมโชว์เงินเดือนและโบนัสผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งชาวจีนเรียกว่าใช่กงซื้อแปลตรงๆก็คือโชว์เงินเดือนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีเงินได้เท่าไรนั่นเองค่ะ
1: ดีทีเดียวนะคะมีการโชว์เงินเดือนกันวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังประโยคนี้เหมยเตี้ยนจี้เตียนเสียบ้านแปลว่าอะไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการฟังซ้ำหรือข้อมูล CRI เพิ่มเติมเชิญที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องนี้กันถือว่าน่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลายสายการบินจีนค่ะเขาเปิดเส้นทางการบินใหม่เดินทางไปยุโรปแล้วจะมีสายการบินไหนบ้างไปยุโรปโซนไหนยังไงนะคะต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณเสวตาค่ะ
5: ดิฉันเชื่อว่าคุณพาดาราคุณฟังมีคำถามเนาะจีนเปิดเส้นทางการบินใหม่ไปยุโรปเกี่ยวอะไรกับเราอยากจะให้ฟังเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็คิดว่าเอ๊ะช่วงนี้ก็เดือนมิถุนาต่อเดือนกรกฎาคมก็เป็นเรื่องปกตินี่ไม่เห็นมีวันหยุดวันอะไรแต่ว่าช่วงนี้ในแต่ละปีเป็นช่วงสำคัญนะคุณพาดาราคุณฟังเพราะอะไรคะเพราะว่ากรกฎาคมต่อสิงหาเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของจีนค่ะบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาเด็กๆเดินทางคือเป็นช่วงที่มีกำลังการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะช่วงหนึ่งในรอบปีของจีนเลยทีเดียวและล่าสุดค่ะมีข้อมูลใหม่ออกมาก็คือว่าสายการบินจีนหลายสายการบินเนี่ยเปิดเส้นทางใหม่ก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนเดือนเดียวนะคะเปิดเส้นทางระหว่างประเทศเนี่ยถึง50เส้นทางและสิ่งที่น่าให้จับตามองก็คือว่าคุณพาดาราคุณฟังทั้ง50เส้นทางเดินทางไปยุโรปหมดเลยค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเที่ยวปิดเทอมปีนี้ของคนจีนส่วนใหญ่น่าจะไปยุโรปหลายคนก็แย้งว่าเอ๊ะหรือเขาอยากให้ยุโรปมาเที่ยวจีนหรือเปล่ายุโรปมาเที่ยวจีนเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้คนจีนน่าจะไปยุโรปแล้วยกตัวอย่างเช่นสายการบิน

0: ินของ China Eastern Airlines เพิ่งเปิดเที่ยวบิน MU255 ค่ะบินจากสนามบินพูตงของเซี่ยงไฮ้ไปยังซูริกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เคยมีบินจากเซี่ยงไฮ้ไปเจนีวาแล้วในปี2025ค่ะนอกจากนั้นแอร์ไชน่านะคะสายการบินแห่งชาติของจีนก็เปิดเส้นทางการบินนานาชาติจากสนามบินปักกิ่งต้าซิงเนี่ยค่ะไปแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมันแล้วก็ไปมิลานของอิตาลีด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีสายการบินไหหนานแอร์ไลน์ค่ะเปิดเส้นทางการบินใหม่ค่ะคือเชื่อมต่อจากคือไหหนานเนี่ยขึ้นที่ไหโขเนาะเมืองเอกของมณฑลไหหนานแล้วก็ไปที่กรุงมาดริดของประเทศสเปนค่ะในขณะที่ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ค่ะกลับมาเปิดให้บริการในหลายเส้นทางระหว่างจีนกับยุโรปรวมถึงเส้นทางกวางโจวอุรุมุชีแฟรงเฟิร์ตและอุรุมุชีบิสเคกซึ่งช่วยขยายเครือข่ายการบินระหว่างประเทศจีนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นแน่นอนว่าเราเองเนี่ยก็พยายามอย่างมากเลยในการแบบพยายามลดราคาค่ะเครื่องบินพยายามนู่นนี่อะไรเงี้ยจะดูเหมือนว่าเทรนด์ปีนี้ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนคนจีนน่าจะไปยุโรปค่ะ
1: พอฟังแล้วนะคะก็รู้สึกเลยว่าเอ๊ะต้องมาดูนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้แต่จริงๆไทยเองช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เขาบอกว่าเหมือนจะเป็น low season แต่ก็อยากจะบอกว่าหน้าฝนประเทศไทยสวยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่อยากให้ได้มาสัมผัสกันจริงๆค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในช่วงที่เขาบอกว่าเป็น low season ในช่วงนี้ของประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะคะที่นำมาฝากกันแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: ดิฉันสุวัตราสินพสุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHzพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าเรื่องที่ผมจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังอาจจะได้รับทราบข่าวมาบ้างนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับคุณศรีหศักดิ์ พวงเกียรติแก้วนะครับมีกำหนดจะเดินทางไปที่กองบัญชาการของสหรัฐอเมริกาที่เรียกกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่มัวรัตฮาวายนะครับหมู่เกาะฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมันมีความเข้าใจผิดหลายเรื่องนะครับหลายๆคนไปพูดว่าโอ้ยเนี่ยประเทศไทยของเราเลือกข้างนะครับ

้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรอินโดแปซิฟิกนั่นเท่ากับเป็นการประกาศศัตรูกับจีนนะครับเพราะว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยมีแผนการนะครับในการที่จะสร้างกองกำลังอาเซียนเพื่อที่จะปิดล้อมแล้วก็ในอนาคตอาจจะทำสงครามกับจีนนะครับทั้งหมดนี้ผมขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นความจริงนะครับแล้วก็เป็นเพียงข่าวลือแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆมาคลี่ทีละปมทีละประเด็นไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าหลังๆเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะได้ยินนะครับคำว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหรือว่า Indo-Pacific Strategies ของสหรัฐอเมริกานะครับหลายๆคนมองมันไกลตัวนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าดูที่ชื่อยุทธศาสตร์ครับมันคือการพูดถึงมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกและที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางของยุทธศาสตร์นี้ถูกต้องไหมครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือแผนการใหญ่ของสหรัฐที่ต้องการรักษาความเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องการที่จะคานอำนาจแล้วก็ถ่วงดุลอิทธิพลของจีนที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั่นเองครับทีนี้คำถามสำคัญของไทยซึ่งอยู่กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือ เรื่องที่ผมพูดมาข้างต้นทั้งหมดว่าเอ๊ะตกลงเราไปเลือกข้างสหรัฐแล้วจริงหรือเปล่านะครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะเข้าใจประเด็นนี้นะครับเราต้องเริ่มจากการมาพูดถึงก่อนว่าประเทศไทยและในความเป็นจริงเนี่ยเราพูดถึงอาเซียนด้วยนะครับเราอยู่ในจุดศูนย์กลางของอาเซียนและอาเซียนเองก็อยู่ในจุดศูนย์กลางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามหนึ่งซึ่งนักวิเคราะห์ฝั่งตะวันตกมักจะตั้งคำถามบ่อยๆนะครับว่าแหมทำไมอาเซียนไม่ยอมประกาศตัวอย่างชัดเจนไปเลยล่ะว่าเลือกอยู่ข้างไหนทำไมชอบทำตัวแบ่งรับแบ่งสู้นะครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปรัชญาของการเอาตัวรอดของอาเซียนนะครับแล้วก็การเอาตัวรอดของประเทศไทยซึ่งมันฝังอยู่ใน DNA ของอาเซียนเลยนะครับตั้งแต่การก่อกำเนิดอาเซียนขึ้นในปี1967นะครับหรือว่า59ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นยุคสงครามเย็นที่โลกแบ่งเป็น2ขั้วระหว่างทีมสหรัฐกับทีมสหภาพโซเวียตนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนก็เลยมีหลักการทำงานสำคัญครับที่เรียกว่าวิถีอาเซียนหรือว่าอาเซียนเวย์ซึ่งเน้นการพูดคุยแบบฉันทามตินะครับคอนเซนซัสเราจะเดินหน้าเราก็จะเดินหน้าพร้อมกันทั้งในอดีต10ประเทศปัจจุบัน11ประเทศนะครับเราพูดถึงการประนีประนอมนะครับยอมถอยคนละก้าวเพื่อที่ทั้งกลุ่มจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็หลักการสำคัญที่สุดด้วยนั่นก็คือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันครับเพราะฉะนั้นเราเองไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดนโยบายของสิงคโปร์สิงคโปร์เองก็ไม่ได้มีความสามารถในการไปกำหนดนโยบายของอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็ไม่สามารถจะไปชี้นำการดำเนินนโยบายของเมียนมาได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนในปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันของสหรัฐกับจีนเนี่ยอาเซียนในปีที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพคือปี2019เนี่ยได้ออกเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งขึ้นมาครับเอกสารสำคัญนี้มักจะเรียกกันในหมู่คนที่ทำงานเรื่องอาเซียนว่าAOIP ครับซึ่งย่อมาจาก ASEAN Outlook on the Indo-Pacific หรือมุมมองของอาเซียนต่อภูมิภาค Indo-Pacific ซึ่งเอกสารสำคัญนี้คือการประกาศให้ทั้งโลกรู้ถึงจุดยืนของอาเซียนครับว่า Indo-Pacific ในมุมมองของอาเซียนต้องเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่ของการประชันหน้าทางการทหารเพราะฉะนั้นอาเซียนเองยืนยันได้เลยนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะครับการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนเพื่อที่จะเลือกข้างฝั่งหนึ่งแล้วไปทำสงครามกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันขัดแย้งกับหลักการที่อาเซียนประกาศอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีสื่อที่ไหนนะครับมีผู้เชี่ยวชาญคนไหนมีอดีตนายทหารมีทนายความคนไหนมาพูดเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะเรามีเอกสารยืนยันนะครับว่านี่ไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะต้องเป็นแกนกลางครับอาเซียนเซ็นทรัลิตี้ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้มหาอำนาจมาชี้ซ้ายชี้ขวานี่คือหัวใจสำคัญของ AOIP ที่เราประกาศไปในปีที่เราเป็นประธานอาเซียนในปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี2019ครับคำถามคือแล้วทำไมอาเซียนต้องลักตัวสงวนตัวขนาดนี้ไม่เลือกข้างนะครับคำตอบง่ายมากเพราะว่าผลประโยชน์มันค้ำคอกันอยู่ครับในทางด้านเศรษฐกิจแน่นอนอาเซียนคือคู่ค้าดำหนึ่งได้ขอโทษจีนคือคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนติดต่อกันมาเป็นทศวรรษแล้วนะครับข้อมูลระบุชัดเจนครับว่าห่วงโซ่ประทับ

การการท่องเที่ยวการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเช่นรถไฟเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลมาจากจีนครับดังนั้นถ้าสหรัฐถ้าอาเซียนเลือกข้างสหรัฐแล้วหันไปต่อต้านจีนนั่นเท่ากับอาเซียนโง่ที่จะทุบหม้อข้าวตัวเองครับเพราะฉะนั้นอาเซียนไม่มีทางทำแบบนั้นเด็ดขาดแน่นอนทางด้านความมั่นคงและทางด้านเทคโนโลยีสหรัฐก็ยังเป็นพันธมิตรที่พึ่งพาได้ในการถ่วงดุลสหรัฐมีเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่มีระบบการเงินที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกยังทำการค้าการลงทุนอ้างอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกข้างจีนประกาศสงครามกับสหรัฐเราก็ตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาเซียนทำก็คือการรักษาสมดุลครับและไทยเราเองก็อยู่ในกึ่งกลางตรงนั้นด้วยนะครับอาเซียนและไทยไม่ได้อยู่เฉยๆหรือว่ากลัวแต่วิธีการที่ไทยและอาเซียนทำก็คือการดึงมหาอำนาจทุกฝ่ายเข้ามานั่งในโต๊ะเจรจาเดียวกันผ่านเวทีการประชุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิตเวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนบวก1อาเซียนบวก3นะครับก็คือบวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือ East Asia Summit นะครับนั่นก็คืออาเซียนบวก8ที่ประกอบไปด้วยจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นเวทีแบบนี้ครับมันทำให้อาเซียนและไทยสามารถที่จะเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์พร้อมๆกับสีจิ้นผิงพร้อมๆกับวลาดิเมียร์ปูตินหรือผู้นำคนใดก็ตามได้พร้อมๆกันเป็นการสร้างกรอบป้องกันไม่ให้ใครมาใช้พื้นที่บ้านของเราประเทศไทยหรืออาเซียนเป็นสมรภูมิรบครับนี่คือภาพรวมของอาเซียนครับแล้วทีนี้ข้อเท็จจริงที่ว่าแล้วไอ้กลิ่นอายทางการทหารหรือว่าข่าวลือเรื่องโอ้ยประเทศไทยเราส่งนายทหารไปประจำที่ฮาวายกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกการจัดตั้งกองกำลังร่วมอาเซียนเพื่อที่จะลบกับจีนมันมีมูลความจริงแค่ไหนนะครับเพราะนั้นเราต้องมาเริ่มต้นโดยการที่ผมจะบอกให้คุณผู้ฟังสบายใจและเข้าใจตรงกันเลยนะครับว่าตามข้อมูลยุทธศาสตร์ความมั่นคงล่าสุดที่ผมเช็คนะครับเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและไม่มีทางเป็นไปได้ในทางปฏิบัติครับผมเรียนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าอาเซียนไม่ให้สหภาพทางการทหารแบบ North Atlantic Treaty Organization หรือว่า NATO ครับกฎบัตรอาเซียนไม่มีการสร้างระบบป้องกันตนเองร่วมกันหรือว่า Collective Defense ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับความคิดเห็นต่อประเทศมหาอำนาจของแต่ละประเทศอาเซียนก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับกัมพูชากับสปป.ลาวมีความใกล้ชิดกับจีนมากฟิลิปปินส์อาจจะเอ็นเอียงไปทางสหรัฐนะครับเพราะว่ามีข้อพิพาททางทะเลจีนใต้กับจีนนะครับดังนั้นแค่คิดจะประชุมกันเพื่อตั้งกองทัพร่วมกันแล้วไปลบกับจีนผมคิดว่าก็โดนโหวตคว่ำในขณะเดียวกันถ้าจะร่วมกับจีนและตั้งกองทัพไปลบกับสหรัฐก็โดนโหวตคว่ำนะครับเพราะว่าอาเซียนเราอย่างที่บอกยึดหลักคอนเซนซัสมติเอกฉันท์นะครับซึ่งแน่นอนสหรัฐเองก็รู้ข้อจำกัดดีๆครับดังนั้นไอ้ความคิดที่บอกว่าจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนเนี่ยมันเป็นความคิดที่เป็นแค่ความเพ้อฝันของนักวิเคราะห์บางคนเท่านั้นนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่สหรัฐทำภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือการสร้างกลุ่มความร่วมมือขนาดเล็กที่ไม่มีอาเซียนครับอย่างเช่นกลุ่มควอดใช่ไหมครับสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียหรือว่ากลุ่มออคูสนะครับสหราชอาณาจักรแล้วก็ออสเตรเลียนะครับหรือหันมาพัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคีเป็นรายประเทศรายประเทศแทนนะครับคำถามคือแล้วจริงหรือเปล่าล่ะไทยมีการส่งนายทหารระดับสูงไปประจำอยู่ที่ศูนย์บัญชาการกองกำลังสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกหรืออินโดแพคคอมที่ฮาวายคำตอบจริงครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับไม่ได้เป็นเรื่องงุบงิบงุบงิบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคณะรัฐมนตรีหลายๆคนนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าลุงตู่คนเดียวไม่ใช่นะครับเป็นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ไทยลงนามใน MOU ครับร่างบันทึกความตกลงไม่ใช่ MOU MOA ร่างบันทึกความตกลงนะครับระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการจัดนายทหารติดต่อของกองทัพไทยนะครับเขาเรียกว่า Military Liaison Office นะครับนายทหารติดต่อของกองทัพไทยประจำกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกซึ่ง
เราทำบันทึกความตกลงนี้มาตั้งแต่ปี2000

2565และกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเอาไว้ยาวนาน10ปีเพราะนั้นเริ่ม65จบ75นะครับปัจจุบัน69ยังมีเวลาประมาณ 5-6 ปีข้างหน้านะครับการประจำการของนายทหารไทยที่ฮาวายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับกับการวางแผนสู้รบหรือการสร้างพันธมิตรเพื่อเผชิญหน้าทางการทหารซึ่งแน่นอนอาจกระทบกับสมดุลทางการเมืองระหว่างประเทศแต่ใน MOA นะครับร่างบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเนี่ยมีขอบเขตที่ชัดเจนครับว่าเป็นกรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีเฉพาะไทยกับสหรัฐอเมริกาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างหนึ่งการประสานงานด้านความมั่นคงครับเป็นตัวกลางในการสื่อสารและประสานงานโดยตรงระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยบก.กองทัพไทยครับกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกอินโดแพคคอม 2. การบริหารจัดการภัยพิบัติและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมครับ humanitarian assistance นะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วหากเกิดวิกฤตการณ์หรือภัยธรรมชาติในภูมิภาคที่ต้องอาศัยการบรรเทาทุกข์ร่วมกันอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการตั้งกองกำลังอาเซียนนะครับแล้วก็อีกความร่วมมือหนึ่งภายใต้ความตกลงนี้ก็คือการส่งกลับสายการแพทย์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเพื่อประสานงานในเรื่องของการฝึกร่วมฝึกผสมเช่นคอบราโกรนะครับรวมถึงความร่วมมือทางการทหารที่เป็นวงรอบตามปกติเห็นไหมฮะไอ้ข้อตกลงที่เราทำกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีอยู่แค่3เรื่องมันไม่ได้มีเรื่องไหนเลยนะครับที่จะไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการที่เราจะมีการตั้งกองกำลังร่วมกันนะครับเพราะนั้นจุดนี้คุณผู้ฟังต้องฟังให้ดีและอย่าตื่นตกใจนะครับการส่งนายทหารติดต่อหรือว่า military liaison officer ไปประจำการในกองบัญชาการภาคพื้นมาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกหรือเรามีนายทหารประจำการแบบนี้ที่จีนก็มีนะครับที่เกาหลีก็มีนะครับกับสหประชาชาติหลายๆที่มีทั้งนั้นนะครับถือเป็นแนวทางปฏิบัติปกติทางการทูตทหารครับไม่ใช่การไปร่วมวางแผนรบนะครับขอบเขตหน้าที่ของนายทหารไทยที่ฮาวายนะครับถูกจำกัดไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็น non traditional security นะครับพ่วงกับเรื่องอย่างเช่นอะไรล่ะเรื่องอย่างเช่นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการที่จะปฏิบัติการข้ามพรมแดนเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นวิธีการที่เราใช้อยู่นะครับทางการทูตทหารที่กองทัพไทยใช้ก็คือทูตทหารรอบทิศครับในลักษณะเดียวกันนี้เรามีการส่งนายทหารไปศึกษาไปประสานงานและฝึกร่วมกับ PLA ครับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนรวมถึงกองทัพของมิตรประเทศในอาเซียนอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นการที่มีนายทหารไทยไปอยู่ที่ฮาวายจึงเป็นเรื่องของการรักษาช่องทางทางการสื่อสารไม่ใช่การเลือกข้างเพื่อที่เราจะไปลบกับใครเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่านโยบายการต่างประเทศของกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันเดินคู่ขนานกันไปนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมันเป็นหลักการทางการทูตที่ประเทศไทยเรามีบทบาทโดดเด่นมานานแล้วนั่นก็คือการทูตแบบที่เราเรียกว่า Bamboo Diplomacy หรือว่าไผ่ลู่ลมครับไผ่ลู่ลมเนี่ยก็คือสามารถที่จะลู่เอ็นไปได้นะครับโดยที่เมื่อพายุผ่านพ้นไปต้นไผ่ก็สามารถกลับมาตั้งตรงได้อย่างสง่างามและไม่เสียหายนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็เป็นแบบนั้นเลยครับในทางวิชาการเราเรียกการทำแบบนี้ว่า selective and functional partnership ครับนั่นก็คือเป็นหุ้นส่วนที่มีความร่วมมืออย่างเลือกสรรคัดสรรตามเฉพาะหน้าที่นะครับคือเราไม่อยู่เฉยๆจนตกกระแสโลกแต่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเฉพาะเรื่องที่เราได้รับประโยชน์และหลบเลี่ยงเรื่องที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับนั่นก็คือกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนะครับ Indo-Pacific Economic Framework ที่รัฐบาลสหรัฐตั้งขึ้นมาในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับไทยเรากระโดดไปร่วมเป็น1ใน14ผู้ก่อตั้งทันทีครับเพราะอะไรเพราะ IPF ไม่ใช่ข้อตกลงทางการทหารไม่มีเรื่องการลดภาษีแต่เป็นเรื่องของการสร้างความยืดหยุ่นในห่วงโซ่ประทานการพัฒนาพลังงานทางสะอาดแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมันสอดคล้องกับ

การปฏิบัติของเราเพียงแต่ว่าแน่นอนตอนนี้ IPF ของโจไบเดนพอมาถึงสมัยของทรัมป์มันก็ถูกฉีกทิ้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์มีกำหนดที่จะเร็วๆนี้เดินทางไปที่

0: การกลุ่มทุนเทคโนโลยีบิ๊กเทคเฟิร์มบิ๊กฟินเทคเฟิร์มจากสหรัฐให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอ่ะดึงดูดการลงทุนน่ะเราก็ต้องไปยืนยันกับเขาครับว่าประเทศไทยเรามีความแข็งแกร่งทางด้านความมั่นคงเรามีความปลอดภัยเรามีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลเรามีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไซเบอร์ที่ปลอดภัยมีความมั่นคงพร้อมรองรับการย้ายฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์พร้อมรองรับการจัดตั้งศูนย์ data center เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปแสดงว่าเรามีความมั่นคงตรงนี้อย่างที่2เพื่อไปแสดงบทบาทนำครับไม่ว่าจะเป็นในเวทีอาเซียนหรือเวทีที่มันย่อยลงไปอย่างเช่นแม่โขง US Partnership นะครับไทยเราต้องไปแสดงบทบาทครับว่าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตรงเนี้ยที่เป็นแม่โขง US Partnership แน่นอนมีเวียดนามกัมพูชาสปป.ลาวและเมียนมาเราเป็นพี่ใหญ่ครับเราไปเพื่อที่จะบอกว่าเราในฐานะพี่ใหญ่ที่อยู่ฝั่งแม่น้ำโขงเราต้องการดึงงบประมาณเราต้องการดึงความช่วยเหลือทางด้านความรู้และเทคโนโลยีเพื่อที่จะมาช่วยในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือ boundary setting ครับการไปพบปะพูดคุยนะครับแน่นอนเป็นการพบปะแบบเจอตัวมันเป็นการแสดงมารยาทและให้เกียรติสหรัฐอเมริกาในฐานะมิตรเก่าแก่ซึ่งแน่นอนปีนี้เป็นปีสำคัญครับ250ปีของการประกาศเอกราชของการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาดังนั้นไปเยี่ยมในฐานะมิตรเก่าแก่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็ไปเพื่อตอกย้ำจุดยืนครับว่าไทยต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ไทยพร้อมร่วมมืออย่างเต็มที่ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องภัยพิบัติในเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์แต่ไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมในกิจการทหารใดๆที่มีลักษณะของการปิดล้อมและเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนเห็นไหมฮะไอการไปอ่ะมันคือเราไปย้ำจุดยืนพวกนี้ได้เราไปแสดงความคิดเห็นพวกนี้ได้ดีกว่าเราไม่ไปเราไม่ทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วแหละว่าเวลาเราเสพข่าวต้องเสพข่าวอย่างมีสติครับเราเห็นนักวิเคราะห์จำนวนมากอดีตนายทหารทนายความนะครับผู้เชี่ยวชาญที่คิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญแล้วมาพูดถึงเรื่องกองกำลังอาเซียนมาพูดถึงว่าไทยเลือกข้างไทยพร้อมกับอาเซียนจะทำสงครามกับจีนแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยิ่งทำให้เรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านกับมหาอำนาจกับคู่ค้ากับคู่ลงทุนขนาดใหญ่แต่เราไปเพื่อที่จะบอกว่าเราจะไม่ให้อเมริกามาปิดล้อมจีนและถ้าอเมริกาจะทำแบบนั้นเราจะไม่ร่วมมือกับเขาเพราะเรามีความร่วมมือแค่เศรษฐกิจภัยพิบัติและซ้อมรบทางการทหารนี่แหละฮะคือสิ่งที่เป็นข้อมูลที่วันนี้ผมอยากจะมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังทุกคนสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีสนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
3: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
4: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
5: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
6: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
7: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
8: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
2: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญ

ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไปน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยอมรินทร์ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังใช้สำหรับงานพิธีตอนค่ำงานพระราชพิธีงานเลี้ยงรับรองที่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศหรือเครื่องยศสื่อถึงความสง่างามสุภาพและเคารพต่อโอกาสอันทรงเกียรติองค์ประกอบของชุดไทยอมรินทร์ใช้ผ้ายกหมายแก้มทองหรือยกทองทั้งตัวตัดเย็บแบบเสื้อคนละท่อนกับสิ้นไม่มีเข็มขัดส่วนผู้มีอายุจะใช้คอกว้างๆไม่มีขอบตั้งแขน3ส่วนก็ได้ลักษณะคล้ายชุดไทยจิตรดาแต่เพิ่มความสวยงามด้วยเครื่องประดับที่เหมาะสมและผ้าที่สวยงามกว่า

0: ไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้ว

0: ังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
0: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
4: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
5: See You Delight 101.5 FM
4: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
6: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
7: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
6: คำถามนิทานเพลงเด็ก
8: ฟังนะฟังนะ
9: ฟังนะฟังนะ
6: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
10: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
11: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

แย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆสรรคุ้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทาน

0: วัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยค่ะรายการเด็กๆแต่ทุกคนฟังได้นะคะทุกคนในครอบครัวเลยนะคะชื่อยิ้มแย้มแก้มใสค่ะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101

0: 10.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะ5วันเต็มๆเวลาก็5ถึง6โมงเย็นนะคะแล้วเรามาฟังเรื่องราวสนุกๆของเด็กๆนะคะแล้วก็มี4ช่วงค่ะที่เด็กๆจะได้ฟังค่ะ
1: ครับก็มีดังนี้นะครับเด็กๆครับ4ช่วงครับช่วงแรกสนุกสนานกับคำถามของเราก่อนนะนะฝึกสมองตอบคำถามกันก่อนรับรองคำถามแล้วสนุกแล้วเป็นประโยชน์กับเด็กๆแน่นอนเลยนะครับเด็กๆครับคำถามของเราในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวเป็นสถานการณ์ที่เราสมมติว่าเด็กๆเด็กๆได้พบได้เจอแล้วจะเป็นยังไงได้เจอคนแบบนี้ได้เจอเรื่องราวแบบนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเด็กๆเด็กๆจะทำยังไงจะตัดสินใจยังไงดีนะครับเนี่ยลองมาคิดแก้ปัญหากันดูเนาะบางทีก็ไม่ต้องแก้ปัญหาแล้วเป็นแค่เรื่องตัดสินใจเนี่ยแต่เด็กๆจะตัดสินใจยังไงจะพูดยังไงนะมีประโยชน์ด้วยได้ฝึกความคิดด้วยเนาะจากนั้นเป็นอะไรนะเนี่ยนิทานสิโอ้โหนิทานเรากำลังสนุกเลยเนาะเด็กๆบอกหลายคนบอกว่านิทานมีเรื่องปีศาจด้วยเหรอเนี่ย ก็เด็กๆชอบใช่ไหมครับเนาะเด็กๆชอบพูดถึงเรื่องปีศาจเรื่องอะไรแต่ว่าปีศาจนี่น่ากลัวจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นแล้วปีศาจมีกี่แบบเป็นยังไงบ้างเนาะวันในสัปดาห์นี้เราก็นำเสนอนิทานชุดที่เรียกว่าเรื่องของปีศาจโอ้โหจะมีปีศาจหลายตัวมาปรากฏในนิทานเลยเนาะบางตัวเด็กๆก็จะบอกเฮ้ยเหมือนที่ผมคิดหนูคิดไว้เลยที่จินตนาการเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกันเรื่องของเจ้าปีศาจนะครับว่าจะน่ากลัวหรือจริงๆมันจะกลัวอะไรหรือเปล่าเนาะมาฟังนิทานชุดที่ชื่อว่าเรื่องของปีศาจกันนะครับจากนั้นเพลงครับนี่รับรองสนุกสนานนะครับมีความสุขผ่อนคลายกันด้วยเนาะในยามรถติดกลับบ้านตอนนี้ฝนก็ตกพรำๆเลยหลายที่ก็คงจะการจราจรคงจะเริ่มช้าลงหน่อยแล้วเนาะไม่เป็นไรฟังเพลงเด็กกันเป็นเพื่อนกันในรายการนี้นะครับเป็นเพลงเด็กที่เด็กๆฟังแล้วชอบผู้ใหญ่ฟังแล้วก็ชอบด้วยเช่นกันและถ้าฟังแล้วนึกถึงเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเพลงมาได้นะหรือว่าอยากให้พี่แมวประพันธ์ลงค้นหาเอาเพลงนี้มาเปิดดูหน่อยนะก็ได้เลยนะครับฟังเพลงสำหรับเด็กๆกันใครที่ขอเพลงไว้วันนี้ก็รอหน่อยแล้วเด็กๆในรายการเรานี่สามารถเลือกเพลงได้ด้วยใช่ไหมครับประพันธ
0: ์ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยววันนี้มาดูนะว่าจะมีเพลงอะไรให้เลือกกันนะครับมาช่วยกันจัดรายการในกับการฟังเพลงเด็กด้วยเนาะแล้วก็ช่วงที่4ของเราเป็นยังไงบ้างอยากฟังเรามีอะไรให้เด็กๆฟังแล้วตอนนี้เด็กๆมีอะไรให้เราฟังบ้างล่ะเด็กๆเขาจะให้เราฟังอะไรอ่ะก็ฟังเรื่องราวที่เขาส่งข่าวและเล่าเรื่องมานั่นเองเป็นเรื่องของเด็กๆละครับเป็นยังไงบ้างเนาะเปิดเทอมกันในยามนี้หน้าฝนเป็นอย่างไรบ้างอากาศเป็นยังไงเนาะวันนี้ได้เรียนวิชาอะไรบ้างนะครับกลางวันได้ไปเล่นที่สนามหรือเปล่าหรือว่าฝนตกเล่นไม่ได้เลยอาหารกลางวันเป็นยังไงบ้างส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้นะตอนนี้หลายคนกำลังนึกแล้วล่ะเดี๋ยวจะต้องส่งข่าวเล่าเรื่องนี้แน่นอนเลยแต่ว่าบางคนยังนึกไม่ออกทีนี้จะทำยังไงให้นึกออกก็ฟังจิงเกิลสิครับฟังจิงเกิลช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องกันนะเตรียมตัวนะ1 2 3
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ส่งข่าวเล่าเรื่องเด็กตัวเล็กตัวโตส่งข่าวได้หมดแล้วค่ะ
1: ได้หมด
0: เกี่ยวกับตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเจออะไรชอบไม่ชอบอะไรนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเจอกิ้งกือตัวนึงครับ อย่างนี้ก็ได้นะคะ มันเดินหาอาหารผมดูมันโอ้มันกินนั่นกินนี่เป็นการสังเกตเห็นไหมคะ
1: ใช่เลย
0: แล้วเราก็เรียนรู้ชีวิตกิ้งกือนะคะ
1: ใช่
0: จากนี้ไปเราจะแนะนำตัวเองนะเด็กๆค่ะเวลาเราเจอใครหรือว่าเราไม่รู้จักใครเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำรายการวิทยุเนี่ยเราก็ไม่เห็นหน้าเด็กๆหรือผู้ฟังทางบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็ต้องแนะนำตัวเองว่าเราเป็นใครแล้วเขาฟังรายการอะไรอยู่นะคะเป็นทุกครั้งทุกวันสังเกตไหมคะนะแล้วก็พูดเพราะๆมีคะมีครับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเรายิ่งออกรายการวิทยุอย่างเงี้ยเราต้องพูดแล้วคนฟังใช่ไหมคะคนที่ทำรายการวิทยุต้องพูดชัดเจนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำเพราะว่ายิ่งเป็นรายการเด็กด้วยแล้วเนี่ยเด็กๆก็จำนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขเวลาเราผิดแล้วก็บอกขอโทษนะแล้วก็แก้ไขกันไปนะคะเราจะแนะนำตัวเองนะเด็กๆค่ะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: ครับนะครับไม่ใช่ป้าพันธ์แล้วกิ้งกือนะครับเป็นไส้เดือนนะครับ
0: ไส้เดือน
1: ครับก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับมานะครับแล้วเรามีผู้ช่วยของเรามีฉายาด้วยนะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะช่วยให้รายการนี้สนุกน่าฟังนะครับคนแรกก็คื

0: พี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สั่ง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับเก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่จัดผ่านไปเยอะแยะเลยเนาะมีเพลงด้วยนะเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้แล้วพอใครฟังเพลงฟังนิทานเสร็จก็อาจจะเห็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับก็ฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนครับและยังไม่หมดนะครับต้องมีผู้ควบคุมเสียงของเราวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่วันฉายาพี่วันโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: พี่กบก็เตรียมอ้าปากรออยู่เลยค่ะอบอบค่ะ
0: พี่กบได้น้ำฝนแล้วมีความสุขเลยใช่ไหมแต่นี่พี่ไก่ก็บอกโอ้ยเนี่ยไก่ต้องใส่รองเท้ายางลุยฝนอีกแล้ว
1: กระดิ่งบอกแป้งแป้งป้องแป้ง
0: ครับ
1: เด็กๆตื่นเต้น
0: ตอนพี่หมูบอกพี่หมูมีเสื้อกันฝนไปได้ไม่กลัวหรอกนี่แหละครับ
1: ครบทีมแล้วค่ะเด็กๆค่ะ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นรายการเราก็จะเริ่มได้แต่ก่อนเริ่มพระพันธ์มีส่งข่าวเล่าเรื่องนิดนึงนะคะพระพันธ์นั่งดูโทรศัพท์มือถือ นะคะตามภาษานะคะแล้วก็เปิดไปใน Facebook แล้วก็เจอในไลน์แอมในเฟซของคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาบ่นกันว่าลูกเขาเนี่ยไม่ค่อยไม่พูดไม่สบตาพูดไม่ใช่พูดภาษาคนน่ะพูดภาษาการ์ตูนนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาแนะนำบอกว่าต้องงดจอ 100%
0: ใช่เลย
1: เพราะการดูโทรศัพท์หรือว่าจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยภาพมันจะเปลี่ยนเร็วมากปั๊บๆๆๆนะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆสมองยังไม่ทันจะพิจารณาอะไรเลยไปแล้วค่ะยังไม่ได้ประมวลภาพอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตามที่คุณหมอนะนักจิตวิทยาเด็กเนี่ยก็แนะนำมาว่าห้าม
0: ค
1: ืองดเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆด้วยนะเรางดจอคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่ทราบว่าแต่ละคนก็ต้องทำมาหากินต้องทำงานนะบางคนก็ต้องเอาโทรศัพท์ให้ลูกถือเลยเพื่อจะได้ไม่ประกวดแล้วตัวเองจะได้ทำงานได้มันจะแก้ไขปัญหายังไงอย่างเงี้ยนะคะคนเลี้ยงก็ไม่มีนอกจากว่าอ๋อแก้ได้เอาซื้อหนังสือนิทานกระดาษสีนะสี ให้เขาระบายเล่น
0: ค
1: ือต้องคิดกิจกรรมแล้วค่ะตอนนี้เหนื่อยหน่อยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นกำลังใจเหนื่อยนะคะเราคิดกิจกรรมคือต้องหาหนังสือดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ค
1: นะว่าเอ๊ะกิจกรรมเด็กอายุ 3-5 ขวบเนี่ยหรือ 6-12 เนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วเราก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็วางอุปกรณ์การเรียนการสอนสีทั้งหลายเนี่ยไว้ให้เขาแล้วก็ถ้ามีเวลาแวบหนึ่งก็หันมาดูอ้าวเสร็จได้ยังลูกโอ้อันนี้สวยจังเลย
0: ใช่เลย
1: นะคะมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจเขาจากมือถือมาเป็นกิจกรรมที่เราจัดให้เข
0: า
1: อันนี้ก็เป็นการช่วยได้แต่ทุกคน คุณพ่อคุณแม่ที่วิจารณ์มาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่พูดนะไม่สบตาแต่ว่ารักษาได้ถ้ารี
0: บ
1: รักษานะคะเพราะฉะนั้นงดจอ 100% นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะงดจอนะคะสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็หากิจกรรมให้เขาแล้วคุยกับเขาบ่อย
0: ๆ
1: พูดกับเขาบ่อยๆเล่านิทานชวนดูนั่นดูนี่นะคะแล้วก็ย้ำให้เขาพูดตามเราเนี่ยค่ะมันอาจจะช่วยได้แล้วก็ต้องไปหาหมอนะคุณแม่ในเฟซบุ๊กก็ต้องไปหาหมอด้วยเพื่อจะเขาจะมีการวิธีการรักษาของหมอนะคะนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมนะคะงดจอ 100% นะคะนี่กลับมาที่ยิ้มแย้มแก้มใสนะคะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกคือฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามวันนี้นะคะเด็กๆค่ะตัวเล็กตัวน้อยก็ตอบได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงพี่ๆก็ตอบได้นะคะเด็กๆค่ะสมมุติว่าที่โรงเรียนนะคะนะที่หรือเราไปซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะคะในร้านนะคะร้านขายของเนี่ยซื้อขนมมานะแล้วรสชาติมันแปลกๆกลิ่นก็ไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าอยากกิน
0: อ
1: ่ะเด็กๆทำไงดีคะ
0: นะทำยังไงดีเด็กๆครับสมมุติมีขนมอยู่ชนิดนึงใช่ไหมป้าพัน
1: ไปซื้อค่ะเราเป็นคนเลือกซื้อเอง
0: แล้วเราชอบกินมากเลยเนา
1: ะ
0: พอเราซื้อมาปุ๊บกินเข้าไปคำแรกเป็นยังไงครับป้าพัน
1: คือเราเห็นตั้งแต่แรกละนะคะเปิดมาเอ๊ะ
0: สีมันไม่เหมือนเนาะ
1: อ๋อแล้วกลิ่นก็แปลก
0: แปลกชิมนิดนึงก็รสแปลกเด็กๆจะทำยังไงดีครับอันนี้พี่แมวเคยเจอเด็กๆหลายคนก็เคยเจอป้าพันเคยเจอไหม
1: จำไม่ได้แล้ว
0: หรอพี่แมวเคยเจอตอนเด็กๆตอนโตก็เจอ
1: ตอนโตเจอ
0: แต่ตอนเด็กๆก็เคยเจอเหมือนกันนะ

0: เด็กๆครับสมมติว่ามีขนมอยู่อย่างนึงเด็กๆชอบกินมากเลยแล้วเด็กก็เห็นละไปหยิบมาละไปซื้อมาปรากฏเอ๊ะแกะดูทำไมสีมันไม่เหมือนเดิมนะหรือจะเป็นรุ่นใหม่รสใหม่หรือเปล่าแต่กลิ่นมันก็แปลกๆลองชิมดูรสก็แปลกๆเด็กๆจะทำยังไงดีครับตอบมาเลย022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ line at jula radio ค่ะ
0: ครับ
1: line at jula radio ป้าพันธ์สะกดให้นะคะchularadio chularadio นะคะโทรศัพท์ก็ได้พิมพ์ line มาก็ได้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็สวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวที่มารายงานตัวคนแรกเสมอและเพลงที่พี่หมีขอมา เพลงที่พี่หมีขอมานะคะขอโทษนะคะเสียงแหบซะแล้วเพลงที่พี่หมีขอมานะคะป้าพันหาไม่เจอใน YouTube นะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่าสามัคคีเป็นเพลงลาวนะคะนะถ้าพี่หมีมี ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะคะว่าเข้าไปในที่ไหนอะไรยังไงนะคะหรือว่าจะขอเพลงใหม่มา เอาละค่ะตอนนี
0: ้
1: คำถามเราถามไปแล้วนะคะไปซื้อขนมมาแล้วรสชาติแปลกๆกลิ่นก็แปลกๆแต่อยากกินจังเลยแต่จะกินหรือไม่กินดีทำยังไงดีอะคะเด็กๆนะตอบได้นะคะระหว่างกำลังคิดประพันธ์ชวนเด็กๆทุกคนฟังนิทานค่ะวางมือถือเลยนะคะไม่มีมือถือแล้วมาฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานของเรามาในชุดที่ชื่อว่าเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอตอนปีศาจผู้ไม่กลัวอะไรเลยนี่กาลละครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆมีปีศาจตนหนึ่งเจ้าปีศาจตัวนี้อาศัยอยู่ในป่าลึกนะไม่เคยมีใครได้เจอมันเท่าไหร่หรอกอยู่ในป่าลึกเจ้าปีศาจตัวนี้นะมันตัวโตนะผิวมันสีดำทะมึนเลยตัวแบบตัวใหญ่มากเลยเด็กๆโอ้โหมันใหญ่กว่าผู้ใหญ่ตัวโตๆอีกเนาะมีเขาด้วยท่าทางน่ากลัวแล้วมันแข็งแรงมากเลยมันยกก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่สบายเลยโอ้นี่แต่ว่าที่สัตว์ป่าทั้งหลายรู้กันก็คือมันเป็นปีศาจที่ไม่กลัวอะไรเลยวันหนึ่งนะเจ้าปีศาจเดินท่อมๆอยู่ในป่ามันเจอเสือตัวโตเดินมาเสือคำรามยังไงครับโฮกเลยเนาะเสือก็บอกไอ้ปีศาจมาเดินอะไรเท่านี้เราเป็นเสือนะไม่กลัวเหรอ
1: ไม่กลัวไม่กลัว
0: ไม่กลัวเราจะจับเจ้าเดี๋ยวจะแสดงพลังจะงับเจ้าสักที
1: เลยเข้ามาเลย
0: จะปีศาจก็ไม่กลัวครับพอเสือจะเข้ามางับมันก็เข้าไปสู้กับเสือใหญ่เลยตุ๊บตับตุ๊บตับกันใหญ่เลยกดเสือสู้ไม่ได้มันแรงเยอะมากเลยโอ้โหเสือบอกโอ้ยไม่ไหวตัวนี้มันน่ากลัวจังเลยเนี่ยเรากลัวมันดีกว่านะครับเสือก็หนีไปเลย
1: ไปไกลๆเลย
0: ใช่เสือก็ไปฟ้องสิงโตเจ้าป่าโตก็เดินมาเลยคำรามโฮกเลยนะเจ้าปีศาจเจ้าบอกว่าเจ้าไม่กลัวเสือแต่เจ้าจะต้องกลัวสิงโตอย่างเราแน่เพราะเราตัวโตกว่า
1: ไม่อีกแล้วเหรอ
0: ใช่เลยปีศาจไม่กลัวครับมันก็เบ่งกล้ามเลยโอ้ยกล้ามมันใหญ่แล้วก็เข้าไปสู้กับสิงโตเลยนี่ตุบฟัดกันตุบตับตุบตับเลยสิงโตสู้ไม่ไหวครับโอ้โหโดนปีศาจจับปุยังไปเลยเนาะสิงโตบอกโอ้ยไม่ไหวละสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเนาะก็หนีไปเลยปีศาจก็หัวเราะชอบใจอะไร
1: มีอีกไหม
0: มีสิงโตไม่ยอมหรอกสิงโตไปฟ้องช้างช้างพลายช้างตัวผู้คราวนี้แหละใครจะมีแรงเยอะเท่าช้างล่ะจริงไหมเนาะ
1: แปลนแปลน
0: ใช่ช้างพลายตัวโตก็เดินอาดอาดมาเลยเจอเจ้าปีศาจยืนอยู่นี่เจ้าปีศาจเจ้าชักจะอวดเบ่งมากกว่าแล้วนะเนี่ย
1: ต้องพูดมากเข้ามาเลย
0: เดี๋ยวจะเอาเราเป็นเห็นไหมเราเป็นช้าง
1: เห็น
0: เราตัวโตนะเดี๋ยวเราจะเอางาแหลมๆเนี่ยแทงเจ้าเสล
1: อเข้ามาเข้ามา
0: ช้างพลายก็ปรีเข้าไปเลยครับเด็กๆไม่กลัวครับปีศาจมันจับงาช้างไว้เลยแล้วก็

0: ับช้างเหวี่ยงล้มขกเขมรเลยโอ้โหโอ้ยมันแรงเยอะจริงๆอ่ะเด็กๆมันก็ไม่กลัวเลยเนาะช้างพลายก็เดินไปบอกโอ้ยพอเราสู้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะปีศาจตัวนี้
1: ไปแล้วนะ
0: ปล่อยมันไปเถอะเนาะแล้วมันก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะสัตว์ทั้งหลายก็บอกโอ้ยเจ้าปีศาจตัวดำนี่มันแข็งแรงอ่ะเนาะ
1: ใช่ๆ
0: เนาะ
1: เห็นๆก็เดินหลบๆก่อนแล้วกัน
0: ขนาดนะครับวันนั้นมันเดินไปนะเดินอาดหาดไปนะมีงูตัวหนึ่งเด็กๆน่าจะเป็นงูหลามนะเป็นงูที่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะที่มันจะชอบจับสัตว์ตัวโตๆกินได้อ่ะเด็กๆมันเห็นเจ้าปีศาจเดินมามันก็นึกในใจว่ากินปีศาจสักทีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะอิ่มกินทีน่าจะอิ่มไปปีนึงเลยตัวมันใหญ
1: ่
0: เจ้างูหลามก็เลยเลื้อยไปครับแล้วก็ไปรัดเลยนี่รัดปีศาจแน่นเลยปีศาจก็บอกเอ้ยมารัดข้าทำไมเนี่ยฮะ
1: ไ
0: อ้งูหลามบอกเราจะกินเจ้าไงเดี๋ยวรัดให้เจ้าขาดใจตายเลย
1: แต่เจ้าคอยดูข้า
0: ใช่เลยครับเด็กเจ้าปีศาจไม่กลัวครับมันค่อยๆจับเจ้างูหลามแล้วก็ดึงออกเฉยเลยเด็ก
1: ๆ
0: โอ้ยงูหลามนี่ขนาดรัดคนยังไม่รอดเลยนะแต่โดนปีศาจดึงมาแล้วโยนเข้าป่าไปเฉยเลยนี
1: ่
0: ปีศาจบอกกับตัวแรงนิดเดียวเองไม่กลัวหรอกนี่เด็กๆครับจากนั้นเจ้าปีศาจเดินไปนะครับนี่อีกวันนึงนะมีงูพิษเด็กๆคืองูที่มีพิษอยู่ในเขี้ยวเด็กๆกัดแล้วตายนะเจ้างูพิษก็เลื้อยมาแล้วมันเห็นปีศาจไงเจ้าปีศาจมันไม่สนใจนี่มันไปเหยียบหางเจ้างูพิษงูพิษก็ฉกกัดเลยนี่แน่ปรากฏกัดไม่เข้าครับเด็กๆโอ้โหหนังมันหนามากเลยผิวหนังมันงูพิษบอกโอ๊ยเจ็บเขี้ยวจังเลยกัดไม่เข้าเนาะปีศาจหัวเราะชอบใจอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไปเรียกมาอีกก็ได้ไป
0: โอ้โหเจ้าปีศาจตัวนี้มันจะต้องกลัวอะไรอีกเลยนะเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้ป่าเนี่ยแม่ค้าไม่กลัวใครทั้งสิ้น
0: ใช่เลยนะครับเด็กๆครับเนื่องจากเจ้าปีศาจตัวนี้มันไม่กลัวอะไรเพราะฉะนั้นมันชอบทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายเสมอเลยเช่นวันหนึ่งฝนตกตอนนี้เด็กๆพอฝนตกน้ำในป่าจะเยอะใช่ไหมน้ำในแม่น้ำเชี่ยวมากเลยเจ้าปีศาจลงไปว่ายน้ำเล่นเฉยเลยนี่พวกกระต่ายพวกสัตว์อะไรที่อยู่ริมแม่น้ำบอกปีศาจระวังน้ำพัดไปนะอันตรายนะ
1: โอ้ยข้าไม่กลัว
0: เหร
1: อ
0: เนี่ยเจ้าปีศาจว่ายน้ำในแม่น้ำที่เชี่ยวๆได้อย่างสบายเลย
1: เห็นหรือเปล่าตีกันเชียงก็ได้
0: โอ้โหแรงเยอะเลยเนาะแล้วบางทีมันไปปีนหน้าผาสูงๆครับเด็กๆโอ้โหลมก็พัดแรงนะมันก็ปีนขึ้นไปแบบไม่กลัวเลยพวกนกที่บินผ่านมาบอกเดี๋ยวตกนะพี่ซาร์ด
1: นั่นแหละเดี๋ยวข้าจะทำให้เจ้าดูตกลงมาตีลังกาได้ด้วย
0: ใช่เวลาเจ้าพี่ซาร์ดตกลงมาจากหน้าผาเนี่ยมันก็ตีลังกาลงมายืนได้เลยนะ โอ้โหเก่งจังเลยเนาะทุกคนก็เลยเรียกมันว่าพี่ซาร์ดตัวดำที่ไม่กลัวอะไรเลยโอ้โหตอนนี้หน้าฝนมาถึงแล้วครับเด็กเวลาฝนตกหนักในป่าก็จะมีพายุใช่ไหมเด็กๆฟ้าแลบฟ้าร้องครึ้นๆเลยเนาะเจ้าพี่ซาร์ดวันนึงมันเห็นพายุแล้วฝนตกหนักมันก็นึกในใจว่ายังไงนะครับ
1: โอ้ยน่าไปเล่นน้ำฝนจริงๆเลย
0: ใช่เด็กชอบเล่นน้ำฝนไหมล่ะบางคนชอบนะเจ้าปีศาจก็ชอบนะเพราะว่ามันไม่แหมไม่อยากบอกเลยประพันธ
1: ์ไม่ได้อาบน้ำมานาน
0: ใช่แล้วนะ
1: เขาชอบน้ำ
0: มันก็เลยจะไปอาบน้ำฝนมันก็เลยวิ่งไปนะครับเราไปเล่นน้ำฝนอยู่ตั้งนานนะแล้วก็มีเต่าตัวหนึ่งคลานมาบอกปีศาจมาเล่นตอนฝนฟ้าคะนองเดี๋ยวฟ้าผ่าวนะ
1: โอ้ยข้าไม่กลัวหรอกฟ้าพงฟ้าผ่าเดี๋ยวจะจับฟ้ามาฟาดพื้นเลย
0: ใช่เจ้าปีศาจบอกว่าถ้าฟ้าผ่ามานะมันจะจับเอาสายฟ้ามาดูเล่นซะเลยโอ้โหมันไม่กลัวเลยครับเด็กๆวันนั้นเจ้าปีศาจเล่นน้ำฝนอยู่นานมากเลยอ่ะเพราะฝนตกหนักไงมันก็ไม่เป็นไรฟ้าจะผ่าเปรี้ยงๆมันก็ไม่กลัวเนาะแล้วมันก็เข้าไปในบ้านมันพอเข้าไปในบ้านนะครับเพราะว่าลุ่งขึ้นครับเด็กๆเจ้าปีศาจก็ตื่นขึ้นมา
1: โอ้ทำไมต้องไอด้วย
0: ใช่เจ้าปีศาจรู้สึกว่ามันเจ็บคอมากเลยเด็กโอ้ยมันทำไมมันเหมือนมีทรายอยู่ในคอโอ้ยเจ็บแล้วพอปีศาจพูดกับเพื่อนปีศาจด้วยกันก็เสียงเป็นยังไงครับ
1: ยังไงล่ะมาหาวันนี้เป็นอะไรเหรอฉันไม่มีแรงจะไปเดินอะไรข้างนอกหรอกนะ
0: เพื่อนปีศาจบอกเอ้ยเสียงเจ้าหายไปไหนอะ
1: ไม่รู้
0: แล้วทำไมเจ้ามีอะไรยื่นๆมาจากจมูกห้อยๆน้ำมูกว่ะ
1: น้ำมูกเดี๋ยวปาดก่อน
0: แล้วเพื่อนปีศาจตัวนึงก็เอามือไปแตะที่หน้าผากของปีศาจตัวนี้บอกว่าหูยร้อนจี๋เลย
1: โอ้ยเหรอมีหน้าขาปวดหัวด้วย
0: ใช่ลุกไม่ขึ้นด้วยเนาะเด็กๆครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้แสดงว่าเจ้าปีศาจเป็นอะไรครับ
1: ไม่สบายแล้วล่ะ
0: เป็นไข้ไงไปเล่นน้ำฝนน่ะใช่ไหมแล้วมันเข้า

0: เข้าบ้านมันไม่สระผมไม่ทำอะไรเลยนะนอนเลย
1: Why?
0: นอนทั้งชุดเปียกๆนั่นแหละก็เป็นไข้สิตื่นมาโหเจ้าปีศาจเป็นไข้อยู่ตั้ง3วันนะประพันธ์นอนซมเลยไม่ได้กินอะไร3วันเลยตอนนี้ตัวผอมลงไปเยอะเลยก็มีปีศาจตัวเล็กๆตัวนึงเดินมาบอกปีศาจโตๆไปหาหมอเถอะหมอที่เป็นมนุษย์อ่ะเขารักษาได้นะ
2: จริงเหรออ
0: ืมไป
2: เอาพาไปหน่อย
0: เจ้าปีศาจตัวเล็กก็จุงปีศาจตัวโตที่ไม่กลัวอะไรไปหาคุณหมอคนหนึ่งนะครับปรากฏว่าเข้าไปในคลินิกของคุณหมอคุณหมอไม่กลัวครับคุณหมอบอกอ้าวโอ้โหในหน้าฝนนี่แม้แต่ปีศาจก็ไม่สบายเนาะมานั่งนั่งนั่งวัดประหลอดก่อนเอาอมอมอม
2: อ้าปากแล้วครับ
0: เอออ้าปากแล้วอมพอวัดประหลอดปรากฏไข้สูงร้อนตีดเลยประมาณโอ้ยหมอบอกอ่าปากดูลิ้นเนี่ยดูคอสิโอ้โหอักเสบนี่ไม่ไหวต้องฉีดยาแล้วล่ะ
2: เป็นยังไงครับฉีดยา
0: หมอก็หยิบเอาเข็มขึ้นมาเลยนี่
2: ทำไงต่อครับ
0: ก็จิ้มเข้าไปในเนื้อเจ้าแล้วฉีดยาด้วยสินี่เด็กๆครับถึงปีศาจตัวนี้จะหนังเหนียวแค่ไหนแต่เข็มฉีดยาของคุณหมอเนี่ยเป็นเข็มพิเศษฉีดยาได้ทุกอย่างเลยปรากฏว่าเด็กๆครับเจ้าปีศาจผู้ไม่กลัวอะไรเลยพอรู้ว่าจะถูกฉีดยามันทำยังไงครับร้องร้องลั่นเลยวิ่งหนี
2: ไปแล้วครับผมไปแล้วครับหมอ
0: วิ่งหนีรอบคลินิกเลยนะครับเด็กๆโอ้ยแต่ในที่สุดก็หนีไม่พ้นครับพวกปีศาจช่วยกันจับเอาไว้แล้วบอกมาฉีดยาฉีดยาจะได้หายจะได้หาย
2: หมอจ่อยเปียบไหม
0: ไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกโอ้เด็กๆครับ
2: ยังไม่ได้ฉีดหรอครับ
0: ยังไม่ได้ฉีดเมื่อกี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดแค่เย็นๆมาอย่านิ่นดีอย่าดิ้นเด็กๆครับเจ้าปีศาจผู้ไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยมันกลัวเข็มฉีดยามากเลยครับเด็กๆนะแต่คุณหมอก็สามารถฉีดยาได้สำเร็จครับ
2: เบาๆนะครับคุณหมอเบาๆ
0: ตึ๊กเสร็จแล้วครับ
2: มีอีกไหมครับหมอ
0: เออไม่หมดแล้วแต่เอารับยาไปกินนะครับ
2: ผมจะเป็นลมอยู่แล้ว
0: โอ้เด็กๆครับปีศาจไงหลังตึงเป็นลมไปแล้วครับคุณหมอต้องเอายามาให้ดมนะครับพอฟื้นขึ้นมาคุณหมอก็บอกอ้าวเมื่อกี้หมอฉีดยาไป2เข็มนะตอนเจ้าหลับก็แถมให้อีกเข็มนึงแล้วนี่ยาต้องเอาไปกิน3เวลาหลังอาหารนะ
2: เอ้ยยานี่มันกินก็กินกับขายกับน้ำเหรอครับ
0: ใช่แล้วนะต้องกิน
2: ขมไหมครับ
0: เออก็ขมอ่ะแต่รีบกินเอื้อกไปก็ไม่เป็นไรหรอก
2: ครับ
0: นะ
2: ถ้าไม่กินแล้วครับ
0: ก็ไม่หายอ่ะสิ
2: โ
0: อ้ยจะให้ฉีดยาอีกจะได้ไม่ต้องกิน
2: กินครับ
0: นะครับเด็กๆครับเจ้าปีศาจก็หลังจากโดนฉีดยาไปตั้ง2เข็มนะมันก็ได้ยาไปอีกหลายถุงเหมือนกันนะต้องกินนะก็กลับไปยังบ้านมันนะครับตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่เลยนะเออแต่เจ้าปีศาจเนี่ยมันได้กระซิบกับเจ้าปีศาจตัวเล็กที่พามันมาบอกว่าปีศาจตัวเล็กปีศาจตัวเล็กอย่าไปบอกใครนะว่าเรากลัวเข็มสัญญานะ
3: ยังไม่แน่ใจครับ
0: เออนาอย่าบอกแล้วกันนะ
3: แล้วมันขำอะครับ
0: เนาะก็มันน่ากลัวนี่เข็มมาจิ้มแล้วอะเอ้ยเจ้าไม่กลัวเหร
3: อก็กลัวครับ
0: เออเนาะนี่แหละครับเด็กๆครับเรื่องของเจ้าปีศาจผู้ไม่กลัวอะไรเลยแต่ว่ากลัวเข็มฉีดยาของคุณหมอครับ
2: เรื่องหัวเราะเรื่องกลายเป็นหูหูเหรอ
0: ใช่แหละครับ
2: อ๋อ
0: ก็จบแล้วครับเด็ก
2: ๆใครก็กลัวเข็มฉีดยามันแหลมปิ้วเลยใช่ไหมเด็กๆเนาะเพราะงั้นก็ไม่อยากฉีดยาก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะอย่านอนดึก
0: ใช่แล้วแล้วก็อย่าเล่นน้ำฝนด้วยเนาะ
2: นะถ้ามันโดนเข้าจริงๆก็ต้องเช็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดหัวให้แห้งไงนะคะ
0: คร
2: ับ อันนี้นิทานจบแล้วสรุปว่านิดปีศาจเนี่ยกลัวเข็มฉีดยาแล้วล่ะ
0: กลัว
2: ใช่ไหม
0: ใช่นะ
2: แล้วก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะมีน้องชีสตอบมาแล้ว
0: ครับ
2: เราจะทวนไหมแค่คำถาม
0: ทวนสิครับเด็กๆครับคำถามเราวันนี้คือเด็กๆไปซื้อขนมชนิดหนึ่งที่เราเคยกินอยู่เป็นประจำเลย แต่ปรากฏว่าเอ๊ะสีไหมมันไม่เหมือนเดิมเนาะมันดูแปลกๆลองชิมๆนิดนึงรสมันก็แปลกๆไปจากเดิมเด็กๆจะกินไหมครับ
2: แล้วกลิ่นมันก็ตุตุเหม็นๆนิดหน่อย
0: เหร
2: อ
0: เอาละเด็กๆตอบมาสิว่าจะกินไหมถ้าขนมที่เราเคยกินอยู่เนี่ยทุกวันเลยเนี่ยซื้อมากินประจำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแบบเนี้ยมีกลิ่นไม่เหมือนเดิมสีไม่เหมือนเดิมเนาะรสก็แปลกๆเด็กๆจะกินไหมครับตอบมาได้เลยนะ02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับตอบมาได้เลย
2: ว่าจะหรือว่าจะไอก่อนนะคะขอโทษหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ
0: คร
2: ับ LINE @jularadio นะคะเด็กๆค่ะเพราะพันกำลังจดคำตอบของน้องชีสอยู่

0: เด็กๆอยากตอบไหมคะ
1: ครับ
0: ขนมที่เราอยากกินมากนะคะซื้อมาแกะห่อแล้วเตรียมจะเข้าปากแล้วล่ะเฮ้ยทำไมกลิ่นมันยังไงก็ไม่รู้ไม่เหมือนเดิมเลยปกติมันหอมนะกลิ่นไม่เหมือนเดิมแล้วแถมรสชาติจะลองชิมดูหน่อยไหม
1: นิดนึงนิดนึงแปะดูเอ้ย
0: โอ้ยมันแปลกกันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้ว
1: เ
0: ฮ้ยเอาไงดีอ่ะ
1: ครับ
0: นะมันไม่ใช่ว่าปกติมันจะเป็นรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวอันนี้เป็นปกตินะ
1: ค
0: ะแต่อันเนี้ย
1: มันแปลกๆเน
0: า
1: ะ
0: แปลกกลิ่นก็ไม่ใช่แล้วอ่ะกลิ่นมันยังไงไม่รู้ตุๆนะคะรสก็ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วเด็กๆจะกินไหมคะ
1: ตอบมาได้เลยใครอยากส่งเสียงก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ได้นะคะ LINE @jularadio ค
1: ่
0: ะ LINE @jularadio นะคะทั้งน้องชีสทั้งพี่หมีเขาตอบนะคะเด็กๆคนอื่นๆที่ฟังรายการอยู่นะคะยิ้มแย้มแก้มใสเพิ่งจะฟังหรือฟังมานานแล้วอยากตอบก็เชิญนะคะเผื่อว่าน้องๆที่ได้ฟังอยู่ก็จะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงนะคะพูดถึงคำตอบเมื่อวานนี้ที่เราถามคำถามไปเด็กๆคะที่บอกว่ามีคนเพื่อนเก่งๆอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมอ่ะ นะคะแล้วเราจะบอกว่ายังไงเนี่ยเมื่อวานนี้ป้าพันธ์ไม่แน่ใจว่าควรจะบอกว่าขอบคุณก่อนไห
1: ม
0: นะคะ
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่ได้บอกนะจริงๆค่ะเวลาใครมาเสนออะไรดีๆเนี่ยนะคะเราควรจะขอบคุณเขาก่อนเลยค่ะถ
1: ึ
0: งแม้เราจะไม่ให้เขาช่วยเราหรือให้ช่วยก็แล้วแต่นะคะก็ขอบคุณนะแต่ไม่เป็นไรนะเอาไว้ถ้าเรามีปัญหาอะไรเราจะถามเธอนะอย่างเงี้ยค่ะยังไงขอบคุณก่อนนะคะเป็นเรื่องเป็นมารยาทที่ดีงามนะคะเอาแล้วเรากลับมาที่ยิ้มแย้มแก้มใสในวันนี้นะคะถามคำถามไปแล้วฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเป็นช่วงสนุกอีกช่วงหนึ่งที่เด็กๆชอบฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ก็ชอบฟังในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก

ฟังเพลงที่คุณพ่อธงขอมาเลยดีกว่าค่ะนะคะเพลงกรุงเทพมหานครนะคะโดยอัศนีวสันต์โชติกุลนะคะเพลงนี้คุณพ่อธงฉายายอนนอนเล่นซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์ฉายานอนหลับและน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นขอมากรุงเทพมหานครเชิญค่ะ

0: พลงแรกจบไปแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้มาเพลงที่2ที่น้องปริมฉายากระต่ายบอกว่าพี่แมวต้องร้องให้ฟังแล้วหรอค่ะ
2: ใช่เลยครับอยากร้องเพลงเนี้ยเนาะเมื่อกี้ป้าปันพูดว่าถ้าเด็กๆอยากให้ละจากจอก็ต้องมีเกี่ยวกับระบายสีงานฝีมืออะไรใช่ไหมครับก็

0: านดินสอสีให้เขาเนาะอันนี้ใช้ได้เลยแล้วจริงๆพอดีพี่แมวเห็นบางคนบางบ้านเนี่ยเขาชวนเอานิทานอะไรมาช่วยกันอ่านแล้วให้เด็กๆวาดรูปก็ดีนะทีนี้ถ้าดินสอมันทื่อเราต้องใช้อันนี้หรือเปล่านะประมาณ
1: ใช้อะไรคะ
0: ใช้เจ้าอบอ่ะเออเดี๋ยวมานะครับ

0: ที่ดินสอสีสลงสลงกบยังคงเล่าดินสอเล่าดินสออบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบโอ้โหเหลาแหลมเลย
1: เขาใช้เอาเขาเรียกอะไรเรียกชื่อเหมือนแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: กบเหลาดินสอนะคะเด็กๆเคยใช้ไหมคะ
0: เคยอยู่แล้ว
1: ที่บ้านแม่พันยังมีอยู่เลย
0: ที่เป็นอันเล็กๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอาดินปลายดินสอที่ทู่เข้าไปตรงช่องที่เป็นรูแล้วมีใบมีดอยู่ข้างในเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็หมุนดินสอหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนนี
1: ่แล้วก็พอได้เด็กๆเคยเห็นไหมขี้ดินสออ่ะคือมันไม่ได้เป็นขี้นะแต่มันเป็นเขาเรียกอะไร
0: เป็นไม้
1: บางๆที่โดนกบเหลาออกไปเนี่ยแล้วมาทำเป็นปีกผีเสื้อยังได้เลยไม่มาประดิษฐ์นั่นทำนั่นทำนี่สนุกเลย
0: แต่มันบางนะเวลามันออกมาต้องค่อยๆจับมาประดิษฐ์ได้
1: อันนี้คือเพลงกบเหลาดินสอ
0: ครับ
1: นะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าแจ้วนะคะน้องปริมได้ฟังแล้วนะคะฉายากระต่ายตอนนี้มาฟังเพลงที่พ่อผันเลือกมานะคะพี่หมีแล้วเด็กๆทุกคนถ้าอยากเลือกด้วยมีส่วนร่วมก็พิมพ์คำแรกมาในบอกชื่อเพลงที่พ่อพันจะบอกนะคะมีเพลงผีเสื้อเพลงมึนหัวตึบมีเพลง Five Little Monkey พังเพลงลิงอ่ะลิงลิงหรือว่ากาบกิ๋วกับกาบ
0: โอ้โหน่าฟังทุกเพลงเลยเลือกไม่ถูกเลยเด็กเอาเพลงอะไรดีเรียกมันเลยมีอะไรครับตัวอีกทีครับเด็กๆจะได้จำแล้วเลือกกัน
1: ผีเสื้อ
0: เสื้อนะครับ
1: มึนหัวตึบ
0: มึนหัวตึบครับ
1: ลิง
0: ลิง
1: กาบ
0: กาบเกี่ยวกับกาบเป็ดนะครับปลดทราบปลดทราบทุกตัวเลยนะครับเอาละเด็กๆจะเลือกเพลงอะไรดีนะครับ
1: พี่แมวว่าไงคะ
0: พี่แมวอยากฟังเพลงเนี้ยสมมติถ้าเราไม่สบายเราก็จะมึนหัวเหมือนกันใช่ไหมเนาะหรือบางทีปกติดีแต่ไปทำอะไรมาก็อาจจะมึนหัวได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เอาเพลงมึนหัวตึบดีกว่าม
1: ึนหัวตึบเด็กๆเคยเป็นไหมมึนหัวมึนหัวตึบนะคะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกเชิญฟังค่ะ
0: ครับ
2: มึนหัวตึบ

0: ยังจะมาบ่นตอนท้ายเพลงอีกว่าเหมือนตึบ
1: ขอบ่นหน่อยนึง
0: เหมือนหัวตึบนะคะใครอยากฟังก็เชิญอันนี้ก็เป็นถ้าผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเหมือนหัวตึบเนี่ยนะคะเด็กๆเขาก็จะเรื่องของเล่นของเขานะคะ
2: ใช่เลยคร
0: ับ แกดูเป็นไงนะอะไรเงี้ยเหมือนได้เพลงเลยลุงไว้นี่เข้าใจแต่งนะนะท่านนิ่มก็มาฟังเพลงตามคำขอก่อนนะคะที่บอกชื่อเพลงไปเมื่อกี้นี้พี่หมีเขาบ่นมาดังๆว่าโดนอีกแล้วโดนพี่แมวแย่งแล้วพันก็หัวเราะไปเลย
2: ไม่เป็นไรก็มีเพลงน่าฟังเลย
0: เพลงเขาเลือกมานะคะเลือกมาเป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Five Little Monkeys ลิง5ตัวเล็กๆนะคะไอ้ลิง5ตัวลูกลิงอะค่ะนะเล่นกันกระโดดบนเตียงแล้วก็ตกเตียงนะคะก็อาจจะหัวไม่รู้คุณหมอคุณแม่ก็เลยโทรหาคุณหมอ
2: ค
0: ุณหมอบอกอย่ากระโดดนะเดี๋ยวหล่นอีกนะนะคะเจ็บตัวนะวันฟังเพลง Five Little Monkeys นะคะโดย Pinkfong Songs for Children ค่ะลิง5ตัวพี่หมีขอมาค่ะ

0: on the bed.
1: เด็กๆกับขำแสดงว่าไม่เจ็บมากใช่ไหมคะ
2: แล้วเด็กก็ชอบเล่นกระโดดบนเตียง
1: คุณแม่อุตส่าห์เป็นห่วงนะ
2: คร
1: ับก็ระวังกันแล้วกันนะคะเพราะถ้ามันล้มไปโดนอะไรนุ่มๆก็ไม่เป็นไรก็ยังขำได้แต่ถ้าล้มไปแล้วหัวไปชนแง่โต๊ะอีกตัวหนึ่งโอ้โหอันนี้แหละเป็นแผลเลยต้องไปหาหมออาจจะต้องเย็บเยอะเลยด้วยนะเด็กๆเจ็บนะคะให้ระวังกันแล้วกันนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงที่ชื่อว่าผีเสื้ออยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกเพลงนี้น้องปริมเขาพิมพ์มาว่าผีเสื้อนะคะฟังเพลงผีเสื้อด้วยกันค่ะ
2: ครับ

0: ีเสื้อ
1: ผีเสื้อค่ะเด็กๆค่ะมาฟังคำถามกันนะคะ
2: ใช่เลยคำถามเราก็คือเด็กๆมีขนมอย่างหนึ่งเด็กๆซื้อกินอยู่บ่อยๆแต่วันนี้พอซื้อมาเอ๊ะสีไม่เหมือนเดิมกลิ่นก็ไม่ค่อยน่ากินแต่ชิมไปนิดนึงรสก็เปลี่ยนไปเด็กๆจะกินไหมครับมาตอบมาได้เลยนะครับ

0: ถ้าขนมที่เคยซื้อมันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับก็ใครอยากส่งเสียงรีบมาเลยนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ถ้าไม่ถ้ากินแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่

0: เด็กคนอื่นๆก็เชิญนะคะกิ้งหมาว่าพันรออยู่ก็แล้วกันนะว่าพันเล่นกับหมูรอก็แล้วกันมาเต้นระบำกันจ้ะหมูรอคำตอบเด็กๆจริงๆก็เห็นโทรศัพท์แล้วล
1: ่
0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
2: กวินคร
1: ับ อ๋อกวินมีฉายาว่า
0: ใช่กวิน
2: น
1: ัก
2: เทนน
1: ิ
2: ส
1: ใช่แล้วกวินจะตอบคำถามนี้ว่ายังไงครับ
0: ฉายาอะไรนะ
1: นักเทนนิสไงครับ
0: นักเทนนิส
1: กวินจะตอบคำถามว่ายังไงครับ
2: ไม่กินคร
1: ับ อ๋อไม่กินทำไมถึงไม่กินล่ะครับ
2: เพราะว่าอาจจะเสีย
1: โอ้แล้วจะทำยังไงต่อถ้าเราซื้อมาแล้วมันเสียทำยังไงครับนอกจากไม่กินแล้วทำอะไรต่อไหมมีไหม
0: ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ค่ะอะไรนะคะ
1: ทำไหมครับ
2: เอาไปทิ้ง
0: เอาไปทิ้ง
1: เนาะได้แล้วกวินเคยเจออย่างนี้จริงๆไหมเคยเจอเรื่องจริงแบบนี้ไหมครับเคยไหม
2: ไม่เคย
1: เอ้าไม่เคยแต่ถ้าเจอเราก็จะทำอย่างนี้เนาะได้เลยครับ
0: พี่กวินสมมุติว่าพี่กวินนะซื้อมาไม่ใช่อันเดียวนะซื้อมา10อันเลยอยากกินมาก
1: เต็มเลย
0: โอ้แล้วทำไงอ่ะเปิดดูโอ้ยมันก็กลิ่นตุๆหมดทุกอันเลยแสดงว่าเสียหมดเลยพี่กวินก็ทำไงต่อครับ
1: ทำไงดีครับซื้อมาตั้งเยอะเนี่ยกล่องก็เริ่มเลยทำไงดีครับ
2: ไปบอกคนขายคร
1: ับ อ๋อเดินไปบอกคนขายเลยเน
0: า
1: ะ
0: จะบอกว่าไงคะ
1: เออบอกว่าไงครับ
2: บอกว่ามันน่าจะเสียครับ
0: บอกว่ามันน่าจะเสีย
1: ได้เลยครับ
0: แล้วจะให้เขาทำอะไรป่ะคะ
1: เออหลังจากบอกแล้ว
2: ให้เขาเปลี่ยนอันใหม่ครับ
0: อ๋อ
1: ครับได้ครับ
0: เปลี่ยน
1: เอาละแล้วนอกจากตอบคำถามแล้ววันนี้พี่กวินมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
2: ไม่มีคร
1: ับ ไม่มีเนาะแล้วกวินอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงเต่าครับ
1: เพลงเต่าได้เลยครับ
0: ไอเต่ามีสิครับผุบผุบผุบผุบงั้นใช่ไหมคะเพลงนี้ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยพรุ่งนี้เต่าจะมาคลานมานะคะ
1: คร
0: ับแล้วพี่กวินกำลังกลับบ้านเหรอคะ
1: ใช่ไหมครับ
2: กำลังไปตีเทนนิส
0: โอ้เขาจะไปตีเทนนิสเล่นให้สนุกนะคะพี่กวินค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: เพลงเต่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะตอนนี้ 17:50 นาทีนะคะเราก็จะอ่านคำตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วถ้าเกิดเขามีใครยังอยากตอบอยู่นาทีสุดท้าย
1: ก็คำถามเราคือมีขนมที่เด็กๆกินเป็นประจำแต่พอซื้อมาแล้วสีก็เปลี่ยนไปกลิ่นก็ไม่ค่อยน่ากินรสก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเด็กๆจะกินไหมครับทำยังไงดีรีบโทรมานะ022183975-7ครับ 022183975-7 ครับ
0: พิมพ์ก็ได้ค่ะ line @jula radio นะคะ line @jula radio ค่ะก็พอจะอ่านคำตอบเพื่อนๆนะคะ
1: ครับ
0: มีคนแรกก็คือน้องชีสซึ่งเป็นน้องพี่หมีนะคะน้องชีสก็ตอบว่ากินต่อครับถึงแม้มันจะเผ็ดและเค็
1: ม
0: แค่ไหนอันนี้ก็คืออาจจะเข้าใจผิดนิดหน่อยนะคะ
1: มีเด็กๆโทรมาคร
0: ับ เชิญค่ะเชิญ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องปริมสายยาก
0: ันตามคำเรียกร้องปริมจ๋าน่ารักมาก
1: น้องปริมจะตอบว่ายังไงคะ
4: ขนมมันจะแปลกไป
1: ให้ว่าไงคะซื้อมาแล้วเจอแบบเนี้ยทำยังไงคะน้องปริมว่ายังไงคะ
3: หนูก็จะไปบอกแม่ค้าว่าทำไมไม่ขาดอันที่ไม่หมดอายุมาขาย
1: โ
0: อ้
3: จากโรงงาน
1: นี่ก็ละเอียดเลยเนาะได้ครับ
3: ต้องดูวันหมดอายุก่อน
1: อ๋อเขาก่อนซื้อหนูดูก่อนเลยใช่ไหมคะโอ้ยอดเยี่ยมเลย
0: ละเอียดมาก
1: ดีครับ
0: อันนี้ใครสอนหนูคะ
3: หมายถึงโรงงานต้องดูก่อน
0: จากใครสอนหนูให้ดูวันหมดอายุคะ
1: เลยถ้าเวลาหนูจะซื้อหนูรู้เรื่องวันหมดอาย
0: ุหนูรู้ได้ไงใครสอนหนูคะ
3: ค
0: ุณพ่อโอ้โหคุณพ่อคุณแม่นี่สุดยอด
1: ครับได้หรือแล้ววันนี้จะขอเพลงอะไรดีคะ
3: พี่แมวคนละค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้องให้ฟังนะ
0: ได้ค่ะกินข้าวกันแล้วนะคะอาบน้ำแล้วเนาะได้ยินเสียงคุณพ่อนิดหน่อยค่ะ
3: วันนี้หนูสอบ
1: โอ้โถสอบด้วย
0: อาจจะเครียดเล็กน้อยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะน้องปริมจ๋าอุตส่าห์ตอบคำถามมาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะเมื่อกี้ก็มีคำตอบน้องปริมไปแล้วน้องชีสไปแล้วแล้วมี
0: ได้ฟังคำตอบน้องปริมแล้วนะคะน้องชีสแล้วมีพี่หมีค่ะพี่หมีบอกว่า ถ้าเจอขนมรสชาติแปลกๆอย่างนี้

0: นะคะผมก็จะไม่กินต่อแล้วครับเพราะว่ากลัวท้องเสียผมจะเดินกลับไปบอกเจ้าของร้านว่าคุณป้าครับขนมที่ผมซื้อไปมันเสียครับช่วยตรวจสอบด้วยครับถ้าคนอื่นซื้อไปแล้วท้องเสียแล้วไปบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยร้านป้าจะเสียชื่อเสียงนะครับโอ้เขาก็ละเอียดนะพี่หมีเนี่ยส่วนน้องกวินนะคะฉายานักเทนนิสก็ตอบว่าไม่กินครับไม่กินนะคะเน้นว่าไม่กินนะคะเพราะอาจจะเสียครับเอาไปทิ้งครับไม่กินครับแล้วไปบอกคนขายด้วยครับว่ามันน่าจะเสียนะครับให้เปลี่ยนอันใหม่ให้ด้วยไหมครับ
1: ครับ
0: เอออันนี้กล้าดี
1: กล้าดี
0: นะ
1: คะใช่ค่ะ
0: ส่วนน้องปริมกระต่ายก็นี่อันนี้แบบโอ้โหลงลึกลงลึกหนูจะไปบอกแม่ค้าว่าทำไมไม่คัดอันที่ไม่หมดอายุมาขายคะนะคะแล้วอาจจะต้องขอเปลี่ยนแล้วล่ะนะคะเด็กๆละเอียดรอบคอบมากมีคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารัก
1: คร
0: ับ ค่ะอันนี้ขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ คำตอบที่ถูกคือไม่กินนั้นถูกต้องแล้วนะคะไม่กินและกล้าจะไปบอกแม่ค้าพ่อค้าว่าอันนี้เสียขอเปลี่ยนใหม
1: ่ได้อย่างไร
0: นะคะถ้าดูวันหมดอายุได้ก็จะดีมากเราจะได้ต้องซื้อนะคะเด็กๆเก่งมากเลยล่ะวันนี้หมดเวลาพอดีเลยเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆทุกจันทร์ถึงศุกร์นะคะ5-6 โมงเย็นทางถ้าจะฟังนะคะยิ้มแย้มแก้มใสพรุ่งนี้ฟังได้อีกนะจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5นะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
14: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับทุกวันนี้เทคโนโลยีด้านอวกาศก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะครับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากชมรมเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศหรือ CUSAT ได้สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการคิบูคิวโปรแกรมรอบที่9ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกิจการอวกาศแห่งสหประชาชาติหรือยูนูซาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXAการประกาศผลรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในงาน COPOUS 2026 Side Event พร้อมเดินหน้าพัฒนาดาวเทียม CUSAT-1 เพื่อส่งขึ้นสู่อวกาศในปี2028หรืออีก2ปีข้างหน้าครับชมรมคูเซตได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมาโดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียง5คนที่ชนะการแข่งขันสคูลแซทเทอร์ไลท์2024ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาซึ่งทีมคูเซตได้เริ่มจัดทำข้อเสนอโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568โดยต้องแข่งขันกับผู้สมัครกว่า20ประเทศทั่วโลกจนสามารถผ่านเข้าสู่รอบ3ทีมสุดท้ายและได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะในที่สุดและสมาชิกในชมรมนั้นก็มีความชื่นชอบในเรื่องอวกาศมาตั้งแต่เด็กแม้คนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปสำหรับเด็กไทยแต่สำหรับทีมคูเซตไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นผลงานของทีมคูเซตก็คือดาวเทียมคูเ

0: 1นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนิสิตที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและนิติศาสตร์เพราะการแข่งขันระดับนานาชาติต้องการให้ภารกิจตอบโจทย์ทั้งด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและนโยบายไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าร่วมอีก2คนรวมเป็นทีมข้ามสถาบันที่เสริมความหลากหลายทางความรู้ให้กับโครงการซึ่งแผนงานที่ทีมครูแซดจะทำในเวลานี้จนถึงปี2571ทางทีมจะพัฒนาและประกอบดาวเทียมเพื่อส่งมอบให้แจ็กซ่าสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานเป็นเวลา3เดือนก่อนนำส่งขึ้นสู่อวกาศภารกิจหลักของดาวเทียมครูแซด1นี้จะเป็นการถ่ายภาพโลกเพื่อติดตามทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและตรวจจับการเผาพื้นที่เกษตรเพื่อติดตามปัญหามลพิษทางอากาศแต่ถึงแม้ความละเอียดของกล้องจะไม่เทียบเท่าดาวเทียม TOS 1หรือ TOS 2ของจิสดาจุดแข็งของครูแซด1ก็อยู่ที่ความถี่ในการโคจรผ่านพื้นที่ประเทศไทยที่สูงกว่าทำให้ติดตามสถานการณ์ได้รายวันและก็ยังมีชิ้นส่วนที่ทางชมรมได้พัฒนาขึ้นเองในประเทศเป็นรากฐานสำคัญต่อการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในอนาคตและทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์เรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: พอร์ตนัยยะปปช.จ่อแจ้งข้อหาอธิบดีสถ.หลังพบเบาะแสล็อกสเปค TOR จ้างจัดสอบท้องถิ่นเปิดหลักฐานอดีตปลัดภูเก็ตรีด1ล้านนักธุรกิจอ้างเคลียร์ปัญหาที่ดินหาเงินหมุนคืนอส.ทาสทุจริตสอบทาสออสเตรเลียล็อกเป้าก่อนจับหลังสถิติรอบนำเข้ายาเสพติดพุ่งขยายผลต้นต่อพัสดุหาตัวการ
1: ข้อเท็จจริงก็มีทะเลาะกันนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในกรณีของสองนอก็จะมีนอเนกับนอนก
0: ชัยชนกเฉลยปมขัดแย้งสองนอหนึ่งพอเผยอนุทินเนวินเห็นต่างบ้างแต่ภูมิใจไทยยังเป็นหนึ่งเดียว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เมื่อวานนี้คนอยู่ตามชายแดนตกใจเลยนะครับทีแรกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเคอร์ฟิวที่หนองจานครับจริงๆแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นะครับช่วงนี้มีคนนอกพื้นที่เข้าไปทำคอนเทนต์หลังจากที่ชาวบ้านเขาเริ่มชี้แนวเขตกันก็ต้องมีมาตรการในการดูแลกันหน่อยครับ
1: แต่ก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดจับตากันเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่ามันมีความเคลื่อนไหวสำคัญมีมาตรการออกมาอยู่ที่นั่นวันนี้ชาวบ้านก็ยังคงเข้าไปทำงานได้ตามปกติเข้าไปประกอบอาชีพเข้าไปทำการเกษตรได้ตามปกติแต่ว่าต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ทางการกำหนดแล้วก็ต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะเข้าไปยังพื้นที่ทุกครั้งนะคะหลังจากมีการประกาศกำชับถึงมาตรการออกมาตามพื้นที่แนวชายแดนที่บ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วค่ะภายหลังกองกำลังบุรพาออกมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วห้ามบุคคลทั่วไปเข้าพื้นที่ควบคุมของทหารค่ะช่วงเวลาตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาและกำหนดให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินไปใช้เส้นทางเข้าออกตามที่กำหนดและต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งล่าสุดกองทัพภาคที่1และโฆษกกองทัพบกยืนยันค่ะว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรือห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานนะคะซึ่งพอไปถามชาวบ้านหนองจานก็เห็นด้วยกับการจัดระเบียบครั้งนี้และเชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่หรือเข้ามาก่อเหตุวุ่นวายก็เพื่อสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิ์ให้กับชาวบ้านจะได้เข้าไปทำกินในที่ดินได้อย่างสบายใจหลังจากเคยมีบุคคลอื่นเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ค่ะ
2: ส่วนเรื่องการแลกบัตรเราก็คิดว่าดีเพราะว่าคนที่เข้าไปก็ควรเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนั้นมันก็ทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือพยายามอยากเข้าไปให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการเข้าไปสร้างความวุ่นวายในบางส่วนด้วยค่ะ
3: ทหารเขาออกมาตรการความปลอดภัย2เรื่องนี้มาก็คือ1เซฟชาวบ้านนะคะเพื่อไม่ให้โดนอาจจะมีกระสุนลูกปืนหลงเหลือวัตถุระเบิดอะไรเงี้ยมันก็ยังมียังเก็บไม่หมดบางที่ก็ยังมีอยู่ค่ะอีกอย่างนึงเขาก็เซฟเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินคนนอกห้ามเขาไปวุ่นไปยุ่งเหยิงวุ่นวายในพื้นที่นะคะก็คือกันคนที่ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกันออกมาเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครที่เข้าไปแล้วหวังดีหรือหวังร้ายหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะ
0: อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับล่าสุดครับคณะกรรมการความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะครับตอนนี้คืบหน้าไปแล้วมากกว่า 45% ครับแบ่งออกเป็น2เฟส2ระยะด้วยกันระยะที่1ครับบริเวณหลักเขตที่52ถึง54นะครับระยะทาง 1.3 กิโลเมตรครับมีการสร้างถนนเข้าถึงพื้นที่และการก่อสร้างรั้วอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนระยะที่2ครับก็คือหลักเขต54ถึง59ระยะทาง7กิโลเมตรตอนนี้สร้างถนนแล้วประมาณ600เมตรนะครับเพื่อรองรับการก่อสร้างรั้วในช่วงถัดไประยะทาง 8.3 กิโลเมตรครับทีนี้ถ้าไปดูลักษณะรั้วชายแดนเนี่ยก็จะเป็นแผ่นปูนทึบสูง1เมตร95เซนติเมตรครับเกือบ2เมตรนะครับด้านบนเป็น

0: รั้วลวดหนามครับความสูงถ้าบวกกับกำแพงแล้วสูงประมาณ 4.3 เมตรครับ
1: ส่วนช่องว่างรั้วกำแพงที่มีกระแสข่าวบอกว่าจะเป็นช่องโหว่ให้ไข้กัมพูชาเข้ามาหรือไม่นะคะประเด็นนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชี้แจงบอกว่าเป็นกระบวนการทางเทคนิคและสาเหตุที่เว้นว่างเอาไว้เพราะว่ามีหลักเขตซึ่งเป็นสมบัติของ2ประเทศแล้วก็อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปจากเวที JBC ค่ะหลังจากนี้ก็จะนำแผ่นบานพับแบบเปิดปิดนะคะมาครอบเอาไว้เพื่อให้คณะกรรมการ JBC ได้ร่วมกันตรวจสอบได้ขณะที่ฝั่งกัมพูชาค่ะปรากฏว่ามีการสร้างถนนเช่นเดียวกันนะคะบ้านเขาสร้างถนนเหมือนกัน อยู่ห่างจากรั้วชายแดนไทยไปประมาณ3เมตรแล้วก็ใช้งบประมาณของกัมพูชาในการดำเนินการเองค่ะ
0: ใกล้ได้บทสรุปนะครับสำหรับคดีของอดีตส.ส.44คนของอดีตพรรคก้าวไกลครับที่เคยลงชื่อเสนอแก้ไขมาตรา112นะครับวันนี้ศาลฎีกานัดไต่สวนนัดแรกครับวางไทม์ไลน์เอาไว้จะต้องคุยกันอีก4นัดตีตัวเลขกลมๆประมาณ2เดือนเนี่ยรู้เรื่องครับศาลฎีกาครับนัดพร้อมคู่ความครั้งแรกคดี44ส.ส. อดีตพรรคก้าวไกลนะครับในฐานฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112ครับปปช.ในฐานะฝ่ายผู้ร้องมีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับเข้าร่วมการพิจารณาขณะที่ฝ่ายผู้คัดค้านก็คือ44ส.ส. อดีตพรรคก้าวไกลมีทนายความและตัวแทนครับคือนายธีรชัยพันธุมาศนายสมเกียรติถนอมศิลป์และพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถมาร่วมการพิจารณาคดีในวันนี้ครับ
1: โดยองค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาและมีคำสั่งนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะและให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนนะคะและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกต้องแจ้งก่อนวันที่25กรกฎาคม2569หรือว่ายื่นก่อนภายใน7วันสืบเนื่องจากกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคม2569พร้อมนัดต่อเนื่องอีก2นัดคือวันที่22กันยายนและวันที่27ตุลาคมค่ะโดยไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากนะคะวางกรอบพิจารณาเอาไว้ระยะเวลา1ปีค่ะ
0: พลตำรวจตรีสุพิสารครับเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านคดีนะครับเปิดเผยถึงแนวทางในการต่อสู้คดีจะยึดสิทธิ์ตามกระบวนการของกฎหมายครับแล้วก็ชี้ถึงที่มาของการยื่นคำร้องและการได้มาซึ่งพยานหลักฐานนะครับอ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายครับส่วนคำร้องที่มีการยื่นต่อศาลเพิ่มเติมครับเป็นคำร้องขอให้มีคำสั่งให้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยกล่าวหาว่าทำผิดเงื่อนไขทั้งการให้สัมภาษณ์เรื่องระบอบสีน้ำเงินและการแสดงความคิดเห็นพาดพิงองคมนตรีนะครับศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความความที่ปรากฏไม่เพียงพอต่อเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งจึงยกคำร้องหลังจากนี้ก็การไต่สวนนะครับอีกประมาณ4นัดใช้เวลาประมาณ2เดือนครับส่วนกรอบในการพิจารณาคดีรวมประมาณ1ปีนะครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นความคืบหน้าของพรรคประชาชนนะคะหรืออาจจะหมายถึงอดีตพรรคก้าวไกลตอนนี้ผู้นำฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายค้านก็ถูกสั่นคลอนด้วยสิ่งที่บางคนเรียกว่านิติสงคราม ส่วนความเคลื่อนไหวของฝักฝั่งรัฐบาลโดนเหมือนกันมีกระแสข่าวบอกพรรคภูมิใจไทยเกิดรอยร้าวขึ้น
2: แตกกันอีกแล้วเหรอ
1: จริงๆแล้วความเป็นอยู่ความเป็นมาของพรรคภูมิใจไทยถูกจับตามาตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งจบเพราะว่าในพรรคภูมิใจไทยตอนนี้แหมมันหลายกลุ่มหลายกวนเหลือเก
2: ิน หัวหน้ากี่คน
1: คุณหมายถึงใครคะห
2: ั
1: วหน
2: ้าพรรคเฉย
1: ๆมีคนเดียวนี่คือคุณอนุทิน
2: ครับ
1: คุณหมายถึงใครเอาเก็บไว้ในใจคุณผู้ชมก็ตอบได้มีข่าวว่าเกิดรอยร้าวขึ้นในพรรคภูมิใจไทยวันนี้เฉลยแล้วค่ะปมขัดแย้งที่บอกว่า2นอนหนู1พอพานกำลังขัดแย้งกันคือใครคนที่เฉลยเองคือเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยออกมายอมรับบอกจริงๆทะเลาะกันเป็นประจำสองนอหรือสองนอหนูที่ว่านี้ก็หมายถึงคุณเนวินกับคุณชัยชนกชิดชอบนั่นแหละ
2: อ๋อนอหนูกับนอนก
1: ส่วนหนึ่งพอพานที่ว่าก็คือคุณณัฐทีกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะแต่ยืนยันความเป็นพรรคภูมิใจไทยยังเป็นเนื้อเดียวกันค
3: ่
1: ะ
3: ก็ข้อเท็จจริงก็มีทะเลาะกันนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในกรณีของสองนอก็จะมีนอเนกับนอนกนะครับที่อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ทะเลาะด้วยความรักและเจตนาที่อยากจะทำดีเพื่อประเทศชาติในส่วนของหนึ่งพอ

0: กับ1นก็มีเช่นกันครับก็เป็นท่านพิพัฒน์กับท่านนาทีอันนี้ก็ทะเลาะกันเป็นประจำเช่นกันครับ
1: กลายเป็นมุกตลกไปคุณชัยชนกชิดชอบให้สัมภาษณ์ชี้แจงกระแสความขัดแย้งที่บอกว่า2นกับ1พ2นหนู1พพานกำลังขัดแย้งกันในพรรคภูมิใจไทยที่ไหนได
2: ้
1: นที่ว่าคือนเนวินแล้วก็นนกชัยชนก
2: อ๋อไม่ใช่เนกับหนูนะ
1: กลาย
2: เป็นเนกับนก
1: สองนอคือพ่อลูกเนี่ยส่วนอีกคู่หนึ่งที่บอกว่าหนึ่งพอพานก็คู่สามีภรรยา
2: ครับ
1: คุณชัยชนกพูดติดตลกบอกทะเลาะกันเป็นประจำแต่ก็เป็นไปด้วยความหวังดีมีเจตนาดีต่อประเทศชาติก่อนจะย้ำถึงเอกภาพภายในพรรคภูมิใจไทยมีแต่สามัคคีกันโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของนายเนวินชิดชอบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีแต่ความแข็งแกร่งเห็นต่างบ้างแต่ไม่มีความขัดแย้งอะไรพูดคุยหารือกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกันเสมอค่ะ
2: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการครับในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยอันนี้ถูกพาดพิงเหมือนกันนะพอพานครับคุณพิพัฒน
1: ์
2: ปฏิเสธบอกว่าความขัดแย้งในระดับแกนนำเนี่ยไม่เป็นความจริงครับบอกว่า2นนจุดเนี่ยนะส่วนหนึ่งขณะที่1พก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ประสานกันทุกอย่างเป็นปกติคุณพิพัฒน์ไม่ได้เฉลยว่า2นคือใคร1พคือใครแต่บอกว่าประสานทุกอย่างเป็นปกติยอมรับครับว่าการทำงานร่วมกันบางครั้งคุยกันบางครั้งบางเรื่องละเลยกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ความขัดแย้งครับโดยเฉพาะ1นนะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้น่าจะนหนู 100% นะคุณอนุทินเขาบอกว่า1นเนี่ยเป็นเบอร์1ในการบริหารประเทศครับใครจะไปแทรกแซงได
1: ้แต่ก็จะมีคำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่ตลอดก็เป็นเรื่องที่จะต้องแนะนำพูดคุยกันได้นะคะบอกว่าแต่ละเรื่องในการแนะนำก็ย่อมต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละคนค่ะ
2: ครับ
1: ก็ยืนยันมาจากพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่มีความขัดแย้ง พูดติดตลกบอกทะเลาะกันอยู่เป็นประจำแต่จริงๆแล้วสามัคคีเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
2: ครับแต่วันนี้เนี่ยนอหนูสั่งการพอพานจากทางไกลอันนี้หนูอนุทินสั่งให้พอพานก็คือคุณพิพัฒน
1: ์ค
2: ่ะไปเคลียร์กลุ่มเครือข่ายนะครับที่เขายื่นคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีการชุมนุมกันอยู่ที่หน้าทำเนียบครับหลังจากการหารือร่วมกันระหว่างรองนายกพิพัฒน์กับเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินนะครับก็ได้ข้อสรุปที่ถือว่าสอดคล้องกับข้อเรียกร้อง5ข้อครับที่เครือข่ายยืนยันมาตลอดโดยข้อสรุปที่ได้ก็คือให้ยุติร่างกฎหมาย SEC ฉบับสนขซึ่งรองนายกพิพัฒน์เนี่ยยืนยันครับบอกว่าไม่ดันต่อหรือเสนอเข้าครม.อย่างแน่นอนส่วนประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ให้สนขเนี่ยหยุดทุกกลไกแล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ครับโดยยึดศักยภาพภาคใต้เป็นหลักรวมถึงศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์โดยตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายนะครับจะมีตัวแทนภาครัฐภาคประชาชนภาควิชาการมาช่วยการศึกษาแผนพัฒนาภาคใต้คู่ขนานกับคณะกรรมการที่มีรองนายกเอกนิตินั่งเป็นประธานครับ
3: จากการที่เราจะตั้งคณะขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำการศึกษาเป็นภาพรวมถึงความเหมาะสมต่างๆนะครับแต่แน่นอนในข้อกฎหมายเรื่องที่ดินก็ดีอะไรก็ดีเราจะไม่นำรูปแบบอันนี้ขอแจ้งมาเลยนะครับของ EEC มาใช้ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่ภาคใต้เพราะว่ามันมีข้อกฎหมายหลายๆส่วนที่อาจจะมีความไม่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะแยกในเรื่องข้อกฎ
1: ตัวแทนเครือข่ายระบุค่ะว่าแม้จะไม่ได้เป็นการยุติโครงการแลนด์บริดจ์แบบ 100% แต่การตั้งกลไกขึ้นมาศึกษาร่วมกัน3ฝ่ายถือว่าเป็นสิ่งที่รับได้แล้วก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องค่ะ
4: โดยกระบวนการทำงานร่วมกันเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีจุดร่วมกันนั่นหมายถึงว่าใช้งานวิชาการแจ้งข้อเท็จจริงมาตัดสินว่าในส่วนของการแลนด์บริดจ์จะมีต่อไปหรือไม่แต่ถ้าตรงนี้ยังไม่มีข้อยุติเนี่ยการดำเนินการก็ในส่วนของการรับฟังความเห็นต่างๆของสนก็ต้องยุติไปก่อนนะครับซึ่งถือว่าหลักการนี้ก็เป็นหลักการสากลที่เราในฐานะเป็นผู้ชุมนุมก็สามารถรับได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องถูกตัดสินกันโดยข้อมูลก็จะจริงแล้วก็จะมีไม่ใช่

0: องค์ประกอบของท่านรองเอกนิติอย่างเดียวแต่ว่าจะมีกรรมการร่วมอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นกลไกที่จะเป็นไปได้ในการที่จะทำให้ภาคใต้มีการพัฒนาที่ถูกต้องนะครับ
1: ท่านผู้ชมครับถ้าพาดหัวข่าวพรุ่งนี้อาจจะต้องลังเลนะครับคงใช้คำว่าถอยทั้งหมดไม่ได้ครับเพียงแต่ถอยโครงการแลนด์บริดจ์ในฉบับเวอร์ชั่นการศึกษาของสนขถอยออกไปก่อนตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาคุยกันนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือปัญหาในพื้นที่ EEC ครับที่ยืนยันจะเสนอให้นายกทบทวนการขยายพื้นที่ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรวมถึงให้เร่งการเยียวยาชาวประมงที่ระยองที่ได้รับผลกระทบจากการถมทะเลสร้างท่าเรือครับจากนี้เครือข่ายนะครับจะรอเอกสารข้อตกลงร่วมดังกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับแล้วก็เตรียมเดินทางสลายการชุมนุมกลับภูมิลำเนาครับ
2: เหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บสร้างความกังวลใจนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะกระทบกับบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวหรือไม่ซึ่งหลังเกิดเหตุทางกระทรวงการต่างประเทศและสื่อมวลชนของมาเลเซียออกมาแจ้งเตือนไปยังพลเมืองของตัวเองนะคะส่วนผู้บาดเจ็บ2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวที่มาเลเซียแล้วค่ะชาวมาเลเซีย2คนที่บาดเจ็บถูกนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตามความประสงค์ของผู้บาดเจ็บและญาติค่ะนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบต.บอกว่าผู้บาดเจ็บทั้ง2คนขอบคุณรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่ให้การดูแลรวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนและบอกว่ายังรักเมืองไทยแม้จะบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังตั้งใจจะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งเพราะว่าประทับใจผู้คนอาหารและบรรยากาศพื้นที่ชายแดนใต้ส่วนญาติของผู้บาดเจ็บบอกว่าตอนแรกตกใจแต่พอทราบว่าทั้งสองคนรู้สึกตัวดีและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดก็สบายใจขึ้นพร้อมขอบคุณที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดีขณะที่กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียออกข่าวประชาสัมพันธ์หลักๆเป็นการเตือนพลเมืองของตัวเองที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของไทยนะคะให้ระมัดระวังหลังมีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียบาดเจ็บเช่นเดียวกับสื่อออนไลน์หลายสำนักของมาเลเซียเผยแพร่ข่าวสารของตำรวจรัฐกะลันตันประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่ข้ามแดนมายังฝั่งไทยค่ะ
1: ส่วนการตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่อำเภอยะริ่งแล้วก็อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีครับบอกว่ายังให้น้ำหนักผู้ก่อเหตุกลุ่มเดิมนะครับที่เคยลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันและระเบิดโรงไฟฟ้าในพื้นที่ครับเบื้องต้นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถานประกอบการและชุมชนให้ช่วยกันเพิ่มความเข้มงวดแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่นะครับสอดคล้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับบอกว่าหลังจากนี้อาจจะต้องเพิ่มความเข้มแข็งและยุทธวิธีให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆครับส่วนความช่วยเหลือเตรียมเสนอให้สอบต.ครับเพิ่มหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงที่ต้องปิดบริการครับ
3: เป็นการดูแลความเสียหายในลักษณะของ 100% อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทบทวนกันตอนนี้คือค่าสูญเสียโอกาสหมายความว่าค่าสูญเสียโอกาสนี่เป็นอย่างไรหมายถึงว่าถ้าเขาถูกเหตุการณ์เนี่ยเขาต้องหยุดกิจกรรมซึ่งแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีหมุนเวียนว่าวันหนึ่งรายได้เขาอย่างน้อย100,000-1,000,000เนี่ยอันนี้เรายังไปไม่ถึงกับระเบียบตัวนี้แต่ระเบียบเรื่องการชดเชยความเสียหายในกรณีว่าถูกเผาถูกทำลายแล้วอันนี้เราชดเชยเยอะ 100% แล้วก็ค่อนข้างจะเร็วด้วย
2: ส่วนเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในจังหวัดยะลานะคะขณะนี้ปั๊มอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูค่ะเบื้องต้นตรวจสอบไปแล้วพบว่าตู้จ่ายน้ำมันเสียหายไป4ตู้อาคารสำนักงานหลังคาและระบบจ่ายน้ำมันซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบใหม่เกือบทั้งหมดนะคะส่งผลให้ตอนนี้สถานีบริการน้ำมันไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในระยะนี้ค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในการประชุมวุฒิสภาครับเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพูดให้ชัดกว่านี้ก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับมีการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นครับถึงเงื่อนเวลาในการนิรโทษกรรมฐานความผิดที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนั่นก็คือกลุ่มอายุของคนที่ได้รับนิรโทษกรรมด้วยว่าจะรวมถึงคนที่มีอายุ18ปีที่ถูก

0: ำเนินคดีอาญามาตรา112หรือไม่นะครับขณะที่คณะกรรมการที่เขาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เขายืนยันครับว่าไม่ได้สอดไส้การนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคดีหัวเลือกสวครับการประชุมวุฒิสภานะครับพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขก่อนจะเข้าสู่วาระพิจารณาเนื้อหาครับตามที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จนะครับเกิดการโต้เถียงกันครับหลังนายแพทย์เปรมศักดิ์เทียนยุระทักท้วงขอให้ถอนการพิจารณาร่างนี้ออกจากวาระโดยอ้างถึงกระบวนการพิจารณาเสนอคำแปรยติมีความผิดปกติและขัดต่อระเบียบข้อบังคับนะครับมีการตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามเสนอให้หลอมรวมเจตนาที่ต้องการให้นิรโทษกรรมทุกกลุ่มทุกสีเอาไว้ในรายงานของคณะกรรมการแต่พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรในฐานะประธานคณะกรรมการครับยืนยันถึงการดำเนินการตามกรอบจึงไม่ขอถอนร่างนะครับแต่นายแพทย์เปรมศักดิ์ไม่ขอร่วมสังฆกรรมแล้วก็เตือนว่าให้ระวังมีปัญหาในอนาคตครับ
1: สำหรับร่างพรบฉบับนี้มี13มาตราค่ะและมีสมาชิกสงวนคำแปรยติ8มาตราโดยที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องฐานความผิดที่ได้รับการนิรโทษกรรมรวมถึงข้อกังวลเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112นะคะรวมไปถึงขอบเขตการนิรโทษกรรมที่ยาวนานถึง20ปีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นว่าร่างพรบฉบับนี้กำลังใช้อำนาจบริหารก้าวล่วงอำนาจตุลาการอย่างร้ายแรงที่สุดและชี้ว่าหลังรัฐประหารค่ะมีการออกพรบนิรโทษกรรมเพื่อให้พ้นความผิดแต่ตามหลักสากลผู้กระทำความผิดย่อมไม่สามารถที่จะลบล้างการกระทำผิดได้ค่ะ
0: ขณะที่กรรมธิการครับชี้แจงในมาตรา3ของร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับมีบทบัญญัติระบุว่าจะไม่ให้นิรโทษกรรม4กรณีก็คือการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 1 2ครับการกระทำความผิดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือทำให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัสและ3ครับก็คือการกระทำผิดต่อส่วนตัวนะครับขณะเดียวกันครับคณะกรรมการยังชี้แจงถึงข้อกังวลนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีการสอดไส้ประเด็นคดีหัวเลือกสว.ด้วยหรือไม่ซึ่งยืนยันนะครับไม่มีประเด็นดังกล่าวอย่างแน่นอนแล้วก็ชี้แจงว่าการดำเนินการพิจารณาร่างฉบับนี้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องทุกเรื่องที่พิจารณาจะลงมติร่วมกันไม่ได้หมายความว่าประธานคณะกรรมการจะทำโดยพลการครับหลังจากนั้นครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขในรายมาตราทั้ง13มาตรานะครับแล้วก็ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายนี้ทั้งฉบับก็คือผ่านวาระ3นะครับตามที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จหลังจากนี้เนี่ยวุฒิสภาก็จะส่งเรื่องให้กับครม.ดำเนินการต่อไปครับ
1: กรณีที่ลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียขณะกำลังขนเฮโรอีนเข้าประเทศนะคะขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะคุณผู้ชมยังไม่ทราบนะคะว่าแอร์โฮสเตสคนที่ถูกจับกุมคนนี้รู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วเธอแค่ถูกหลอกให้หิ้วของแต่มันมีการสอดไส้เอาเฮโรอีนเนี่ยเข้าไปในของนั้นด้วยนะคะยังไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงของเธอแล้วก็ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แท้จริงแต่ว่ามุมนึงเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแสดงความกังวลว่ากรณีที่เกิดขึ้นมันมีข่าวแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะเรื่องนี้อาจจะกำลังกระทบกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศค่ะจึงเสนอให้มีการเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบกับการบินไทยนะคะและยอมรับว่าอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องมาตรการการตรวจจับยาเสพติดให้มีความเข้มข้นก่อนจะบินออกนอกประเทศค่ะเดิมมาตรการการตรวจจับยาเสพติดเป็นมาตรการตรวจโดยปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับอาจต้องปรับปรุงมาตรการให้มีความเข้มข้นรัดกุมและทันสมัยมากขึ้นโดยปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ที่ละหลวมซึ่งจากการตรวจกัปตันแอร์โฮสเตสและสจ๊วตเน้นไปที่วัตถุระเบิดเป็นหลักไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงลึกไปที่การตรวจยาเสพติดขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำในระดับองค์กรและจากการตรวจสอบค่ะ

0: ไม่พบว่าสายการบินมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นหรือไปสนับสนุนจึงเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินหรือความเชื่อมั่นต่อประเทศโดยไทยมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินการคมนาคมทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานมันไม่ใช่เรื่องขององค์กรที่ไปทำความผิดนะครับเพราะงั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกเรือผู้ที่ทำเป็นประกอบอาชีพในที่เกี่ยวกับการบริการเครื่องบินให้รัดกุมนะครับแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นครับ
2: ตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคงต้องไปปรับปรุงในเรื่องในส่วนนี้นะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี้ยแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของพวกกัปตันก็ดีสจ๊วตก็ดีหรือแอร์ก็ดีเนี้ยติดหรือยาเสพติดตรงนี้เนี้ยเราก็มีการตรวจแต่เราไม่ได้เอาสุนัขบดกกิน
3: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับบอกว่ามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนครับต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปนะครับแม้ว่าที่สนามบินของไทยครับจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตรวจค้นได้เร็วขึ้นแต่ยังคงต้องผ่านการตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากล นะครับล่าสุดครับหารือกับพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับได้เชิญสายการบินทอทหน่วยงานด้านศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดครับมาคุยกันเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการเข้มงวดกวดขันกับลูกเรือในการรับฝากของหรือหิ้วของรวมถึงการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานครับเพื่อให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องดำเนินการควบคู่กับการรักษามาตรฐานการให้บริการผู้โดยสารนะครับไม่ให้ได้รับผลกระทบมากจนเกินไปครับ
0: นายอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแสดงความกังวลละค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะคะโดยอาจจะทำให้ต่างประเทศเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบผู้โดยสารชาวไทยมากขึ้นรวมถึงความน่าเชื่อถือของระบบรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานการตรวจคัดกรองซึ่งอาจจะถูกตั้งคำถามด้วยว่าระบบการตรวจสอบก่อนออกนอกประเทศมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่แม้จะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นค่ะแต่ถ้าข่าวขยายวงกว้างในระดับนานาชาติก็อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวไทยโดยรวมได้ค่ะ
4: ความน่าเชื่อถือของคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อาจจะต้องถูกเพ่งเล็งหรือถูกตรวจอย่างละเอียดแล้วก็คงจะเดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องวัตถุผิดกฎหมายหรือเช่นยาเสพติดก็อาจจะต้องถูกเพ่งเล็งอันนี้อย่างแรกเนาะประเด็นที่สองเนี่ยระบบการตรวจสอบหรือระบบ security ที่ผ่านออกจากประเทศไทยก็จะต้องถูกตั้งข้อสงสัย
0: พร้อมเสนอค่ะว่ารัฐบาลควรเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาตินะคะที่สำคัญต้องอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นรวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตขณะที่บริษัททัวร์บางแห่งที่นำเที่ยวประเทศออสเตรเลียนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะบุคคลและตอนนี้ยังไม่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ประเด็นตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับว่าแอร์คนนี้มีส่วนร่วมกับขบวนการในการขนยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศหรือไม่หรือจริงๆแล้วเป็นแค่แอร์ที่โดนหลอกให้หิ้วของแล้วก็โดนยัดไส้ยัดยาเสพติดเข้าไปด้านในนะครับถ้าเรากางรายละเอียดที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งครับที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังชั่งใจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับขณะเดียวกันครับตอนนี้มันมีข้อมูลนะครับว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากเพจกลุ่มนึงใน Facebook เนี่ยแหละที่เขาจะมีบริการรับหิ้วของไปต่างประเทศปรากฏว่ามันมีปลายทางครับคนส่งของเนี่ยติดต่อเข้ามาหลังจากนั้นส่งเป็นกล่องพัสดุส่ง

0: ให้กับแอร์คนนี้ที่คอนโดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังหาอยู่ครับว่าของเนี้ยมันส่งมาจากใครปปส.ภาค5ครับร่วมกับตำรวจนะครับเข้าตรวจค้นบ้านพักของแม่แอร์โฮสเตสในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปแล้วก็ไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่าร่ำรวยผิดปกติครับที่บ้านหลังนี้นะครับมีแม่และพ่อเลี้ยงอาศัยอยู่ซึ่งให้ข้อมูลกับปปส.ครับว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยเพิ่งทำงานได้2ปีมีภาระค่าใช้จ่ายสูงนะครับส่งเงินให้ที่บ้านเดือนละ 10,000 บาทเป็นค่าผ่อนรถ 8,000 บาทและอีก 2,000 บาทเนี่ยให้แม่ใช้แล้วเจ้าตัวยังมีหนี้กยศ.ด้วยทำให้ต้องหารายได้เสริมครับขณะที่การสอบถามเพื่อนบ้านนะครับทราบว่าแอร์คนนี้ครับไม่ได้อยู่ที่พะเยาแต่จะกลับมาเยี่ยมครอบครัวในช่วงเทศกาลเท่านั้นครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับตำรวจเข้าตรวจค้นห้องพักของแอร์คนนี้พบข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับข้อมูลจากนิติบุคคลครับที่ได้บอกว่าได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยให้กับตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปส.เอาไปตรวจสอบแล้วเรามีภาพข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้กับคอนโดของแอร์โฮสเตสคนนี้ครับพบว่าช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.วันที่ 23 มิถุนายนครับมีคนส่งพัสดุขับรถมาจอดในซอยแล้วก็ส่งของให้กับอาคารดังกล่าวหลังจากนั้น14นาทีครับคนส่งของก็เข้าไปส่งพัสดุในคอนโดของแอร์โฮสเตสนะครับโดยเอาของเนี่ยไปส่งไว้ที่นิติบุคคลหลังจากนั้นแอร์โฮสเตสเนี่ยก็ลงมารับพัสดุแต่มีข้อมูลครับว่ามีการส่งพัสดุมาให้แอร์คนนี้ทั้งวันที่22และวันที่23มิถุนายนนะครับโดยเป็นบริษัทขนส่งคนละเจ้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลว่ายาเสพติดชุดนี้มันถูกส่งมาวันไหนแน่22หรือวันที่23มิถุนายนและใครเป็นคนเอาของมาส่งแฟนของแอร์คนนี้ครับบอกว่าหลังรับกระเป๋าจากผู้ส่งของเนี่ยก็นำออกมาจากลังแล้วเปิดซิปดูเหมือนกันแล้วก็บรรจุกลับเข้าไปในกระเป๋าครับขณะที่เลขาธิการปปส.นะครับบอกว่าได้ประสานข้อมูลกับ AFP โดยแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยอ้างว่าได้รูดซิปดูของข้างในแล้วแต่ไม่เห็นยาเสพติดเพราะซีลเอาไว้ในเนื้อผ้าของกระเป๋าครับและเธอยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นว่าเป็นยาเสพติดครับ
1: สาวต่อไปยังต้นทางคนที่ทักแชทมาต้นทางพัสดุเนี่ยนะคะปปส.พบข้อมูลว่าแอร์คนนี้อยู่ในกลุ่มรับหิ้วของไปต่างประเทศจากนั้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าโรสติดต่อมาขอคุยส่วนตัวผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนี้ตระเวนโพสต์ข้อความตามกลุ่มรับหิ้วเพื่อหาคนที่มีพื้นที่ว่างในกระเป๋าเดินทางหรือคนที่มีน้ำหนักเหลือประมาณ20กิโลกรัมโดยถ่ายรูปลงแล้วก็อ้างว่าต้องการจะฝากส่งเป็นสินค้าโอท็อปนะคะจะฝากสินค้าโอท็อปให้ลูกค้าที่อยู่ที่ออสเตรเลียเสนอค่าจ้างหิ้ว 8,800 บาทเสนอแบบนี้ซึ่งตอนแรกอะค่ะแอร์คนนี้ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะแล้วก็ยังทักท้วงถามกลับไปบอกว่าไม่รับของจาก Facebook อวตารแต่ว่าผู้ส่งพยายามแสดงความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็บอกให้ตรวจสอบจนสุดท้ายหลงเชื่อตอนนี้ปปส.ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์นะคะว่าแอร์คนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนของขบวนการ
0: ครับ
1: คือรับบทอะไรในขบวนการนี
0: ้
1: เป็นผู้รับหิ้วหรือร่วมขบวนการ
0: ครับ
1: ทีนี้ในอินบ็อกซ์ค่ะพอคลี่ไปดูมีการสอบถามการหิ้วของไปออสซึ่งหมายถึงประเทศออสเตรเลียถามว่าจะไปประเทศออสเตรเลียเมื่อไหร่แอร์เนี่ยค่ะก็สอบถามว่าของที่จะฝากส่งเป็นอะไรจากนั้นผู้ส่งก็ส่งรูปนี้มาเป็นลักษณะกระเป๋าผ้าคล้ายสินค้าโอท็อปนะคะกระเป๋าผ้ามีรูปช้างราคารับหิ้วถุงผ้า12ใบก็คือ 8,800 บาทเลขาธิการปปส.บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบพนักงานส่งพัสดุที่มาส่งของค่ะเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในการลักลอบยัดไส้นำเฮโรอีนเข้าสู่ระบบขนส่งและติดตามผู้ร่วมขบวนการค่ะ
2: แล้วก็ดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับของคอนโดก็พบว่ามีความสอดคล้องกันก็คือว่ามีรถของแกร็บเนี่ยมาจอดแล้วก็ส่งกล่องพัสดุพันธุ์

0: รายการนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบนะครับความเป็นมาเป็นไปแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทาง AFP ก็พบว่าแอร์ไลน์ดังกล่าวนะครับมีการไปโพสต์นะครับว่าตัวเองโพสต์อยู่ในกลุ่มซึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มลับกลุ่มปิดอะไรนะครับเป็นกลุ่มรับหิ้วของจากประเทศไทยนะครับไปยังประเทศต่างๆก็ได้มีการแท็กพูดคุยกับผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับว่าโรสนะครับก็มีการพูดคุยกันในการพูดคุยเนี่ยก็มีเนื้อหารายละเอียดนะครับซึ่งเราก็จะทำการสืบสวนต่อ
1: แหล่งข่าวจากการบินไทยบอกว่าผู้ถูกจับกุมเคยปฏิบัติภารกิจในฐานะลูกเรือในเส้นทางระหว่างไทยและออสเตรเลียประมาณ15ครั้งค่ะในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือการบินไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567จนถึงปัจจุบันบินไทยออสเตรเลียมาแล้ว15ไฟลท์นะคะซึ่งตารางบินดังกล่าวอาจจะเกิดจากการแลกไฟลท์หรือแลกเวรกับเพื่อนร่วมงานที่ติดภารกิจด้วยก็ได้เพราะว่าสำหรับพนักงานใหม่การปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินที่มีระยะทางที่ยาวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นในแง่รายได้แล้วก็ประสบการณ์ค่ะ
2: มีข้อมูลอีกด้านนึงครับเป็นข้อมูลจากกรมศุลกากรไทยนะครับบอกว่าตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP ครับบอกว่ามีความพยายามในการขยายผลการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากไทยไปยังออสเตรเลียมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้ประสานงานมายังฝั่งไทยครับเพื่อหาการข่าวที่จะจับกุมผู้ต้องสงสัยมาโดยตลอดแต่ที่ผ่านมาครับที่เขาจับได้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มผู้โดยสารทั่วไปครับส่วนกลุ่มลูกเรือก็อยู่ในข่ายที่คาดว่าน่าจะมีช่องโหว่นี่จึงเป็นที่มาครับของการนำสุนัขเคนายมาใช้ในการดมหายาเสพติดจนนำไปสู่การจับกุมดังกล่าวครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของที่นั่นเลยนะครับล่าสุดครับมีรายงานครับว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้ายาเสพติดนะครับเป็นข้อหานำเข้ายาควบคุมชายแดนในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้ซึ่งขัดต่อมาตรา 307.2 อนุ1ของประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีครับอันนี้ข้อหาที่1ข้อหาที่2ครับข้อหาครอบครองยาเสพติดที่ควบคุมโดยด่านชายแดนในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้ซึ่งขัดกับมาตรา 307.6 อนุ1ของประมวลกฎหมายอาญาครับมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีครับ
1: สำหรับบางคนค่ะมองเข้าไปก็เชื่อว่ามองว่าแอร์โฮสเตสนั้นดูจะเป็นอาชีพในฝันนะคะแล้วการที่ได้เดินทางไปในต่างประเทศบ่อยๆก็เป็นการเปิดโอกาสให้แอร์ด้วยแล้วก็เปิดทางให้บางคนแอร์บางคนลูกเรือบางคนเลือกการรับหิ้วของมาเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้นะคะขณะที่แอร์โฮสเตสบางคนก็พูดชัดเจนบอกว่าไม่รับหิ้วของละค่ะเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่ามันจะถูกต้องและปลอดภัยลูกเรือสายการบินต่างๆต่างก็ออกมาให้ข้อมูลคล้ายกันบอกว่าเคยได้รับข้อความจากบัญชีที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งทักแชทมาทาง Facebook แล้วก็ Instagram บางคนได้รับข้อความผ่านทาง TikTok คนที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยค่ะถามว่าพี่รับหิ้วไปออสไหมคะหมายถึงออสเตรเลีย
2: ครับ
1: พี่มีบินไปออสไหมคะพี่จะไปเมลเบิร์นหรือว่าซิดนีย
2: ์
1: บางคนให้ข้อมูลเมื่อถามว่าหิ้วอะไรแป้งที่แปลว่าแป้งบอกว่ากระเป๋า
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นกระเป๋าปักรูปช้างแบบที่ปรากฏในข่าวเลยบางคนบอกว่าแอคเคาท์หรือว่าบัญชีเหล่านั้นนะคะขณะนี้ถูกลบไปแล้วติดต่อไม่ได้ทำให้ลูกเรือเหล่านี้เชื่อว่าผู้ใช้บัญชีที่ทักมาอาจจะเป็นคนคนเดียวกับที่ว่าจ้างแอร์คนที่ถูกจับหรือไม่เราได้คุยกับแอร์โฮสเตสคนหนึ่งที่ได้รับข้อความจากบัญชีที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนะคะแต่เธอไม่ได้ตอบกลับเธอบอกว่าปกติไม่ได้รับหิ้วของละค่ะเพราะว่าไม่สะดวกมองว่าค่อนข้างยุ่งยากลำพังของตัวเองนี่ก็เยอะแล้วแต่ว่าเคยเห็นการตั้งกลุ่มรับฝากหิ้วของผ่านทาง Facebook แล้วบอกว่าสายการบินบางแห่งจะกำชับลูกเรือเลยค่ะไม่ให้รับหิ้วของไม่ให้ฝากของและกำชับลูกเรือต้องจัดกระเป๋าลูกเรือด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ
3: คืออยู่ๆก็มีข้อความแปลกๆทักมาใน TikTok ว่าพี่คะรับหิ้วของไปออสไหมซึ่งตอนเราเห็นอะเราก็แบบเอ๊ะเรารู้ว่าหน้าโปรไฟล์เขาอะไม่ได้มีตัวตนแล้วก็ยูเซอร์เนมเขามันดูแปลกๆอะ

0: มันดูเป็นเหมือนอวตารนะคะมันเหมือนเฟคไอดีเราก็เลยทิ้งข้อความไว้ไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งเมื่อวานที่พอเราตื่นมาเราเจอข่าวเราก็เลยแบบเอ๊ะมันชื่อเป็นชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งเราก็แบบเฮ้ยมันใช่คนเดียวกันที่เราดูปกติสายการบินมันก็ไม่ให้รับหิ้วของอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันคอนเซ็ปต์เรื่องความปลอดภัยอะค่ะคือเหมือนกระเป๋าใครกระเป๋ามันอย่าให้ใครมาแตะต้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง
1: แต่ว่ามันก็มีใช่ไหมคะลูกเรือบางคนที่ไปรับหิ้ว
0: มันมีค่ะมันมีคนที่ทำอาชีพเสริมแล้วรับหิ้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าอิงจากสายการบินบูมนะคะที่ลูกเรือรับหิ้วกันส่วนมากจะรับให้กันเองเฉยๆอะค่ะเหมือนเพื่อนให้เพื่อนเขาก็จะคิดกิโลละประมาณ200-300แล้วประมาณเนี้ยแค่นั้นบูมก็มีคุยกับเพื่อนนะคะว่าแบบมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าของที่เราถือมาเราดูภายนอกเหมือนมันเป็นแค่กระเป๋าหนึ่งใบหรือใครจะไปรู้ว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะครับก็บัญชีที่เห็นเนี่ยชื่ออะไรนะฮะ
1: แป้งที่แปลว่าแป้งค่ะ
2: ชื่อขนาดนี้บัญชีเนี้ยมันบัญชีเดียวกับคนที่ชื่อโรสที่ทักไปหาแอร์ที่ถูกจับที่ออสเตรเลียคนนี้ครับตำรวจเขายืนยันละเป็นบัญชีเดียวกัน
1: ทีนี้แอร์บางคนก็เลยออกมารีวิวบอกเคยได้รับข้อความจากคนที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเหมือนกันเลย
2: ครับ
1: แอร์โฮสเตสอีกหลายคนค่ะทำคลิปเผยแพร่ผ่านทาง TikTok แล้วก็ Instagram Facebook ด้วยนะคะมองว่ากรณีล่าสุดนี้กลายเป็นอุทาหรณ์สำคัญพร้อมเตือนลูกเรือหันมาหารายได้เสริมด้วยอาชีพอื่นเถอะค่ะเช่นการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวนี้แอร์เป็นอินฟลูกันเยอะนะคะ บางคนรับรีวิวสินค้าผ่านทาง TikTok ก็จะได้ค่าในหน้าหรือหากมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศลองใช้วิธีอื่นเช่นซื้อของมาแล้วมาโพสต์ขายในจำนวนไม่มากก็เป็นอย่างๆไปแบบนั้นน่าจะปลอดภัยแล้วก็เซฟมากกว่าค่ะ
2: จากเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นช่องโหว่ช่องว่างอะไรกันบ้างครับตอนขาส่งออกไปเนี่ยมาตรการมันเข้มพอหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาตรวจระเบิดใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตรวจอาวุธต่างๆนะครับเวลาเขาเอ็กซเรย์กระเป๋าออกไปเนี่ยแต่ยาเสพติดมันยังมีช่องโหว่เวลาส่งออกแต่ขาเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือประเทศอื่นๆมันจะมีเรื่องของการข่าวแล้วก็สุนัขดมกลิ่นที่จะช่วยตรวจจับตรงนี้นะครับคือนอกจากการส่งยาผ่านคนไทยท่านผู้ชมครับไทย PBS เนี่ยเคยเจอหลักฐานนะครับการจ้างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับให้ขนยาเสพติดออกนอกประเทศผ่านทางสนามบินนะครับแค่ช่วงครึ่งปีนี้ครับประเทศไทยเนี่ยพบผู้ต้องหาลักลอบส่งออกยาเสพติดผ่านสนามบินถึง25คนครับนี่เป็นตัวอย่างข้อความที่ปปส.นะครับบอกว่าเป็นของกลุ่มขบวนการลักลอบขนกัญชาจากไทยไปยังอังกฤษครับซึ่งเป็นประเทศที่กัญชายังเป็นยาเสพติดข้อความแชทเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าผู้ที่รับงานจะมีที่พักและตั๋วเครื่องบินฟรีเดินทางแค่ 5-7 วันไม่จำกัดเพศแล้วก็บอกด้วยว่าทุกคนต้องมีกระเป๋าถือเครื่องบิน1ใบและกระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องขนาด23กิโลกรัมอีก1ใบเห็นไหมฮะประมาณ20โลนะท่านผู้ชมแลกกับค่าจ้าง 8,000 บาทเมื่อทำสำเร็จข้อมูลจากโครงการความร่วมมือด้านการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานหรือ AITF บอกว่าในปี2569ครับมีผู้ต้องหาลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดรวม25คนนะครับเป็นผู้โดยสารขนส่งด้วยตัวเอง14คนและผู้ต้องหาที่ส่งผ่านพัสดุ11คนส่งพัสดุรวม71ชิ้นในจำนวนนี้เป็นเฮโรอีนกว่า119กิโลกรัมครับในช่วง2ปีมานี้ครับออสเตรเลียเป็นประเทศปลายทางนะครับที่พบความพยายามส่งออกจากไทยมากที่สุด30คดีครับส่วนมากใช้วิธีการส่งออกผ่านพัสดุครับ
1: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จัดทำรายงานเมื่อปี2568นะคะระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในต้นทางและทางผ่านหลักของเฮโรอีนที่ถูกยึดได้ในประเทศต่างๆทั่วโลกและความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางค่ะส่วนแผนที่นี้นะคะแสดงแผนภาพการกระจายตัวของยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีนข้ามพรมแดนในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็จะเห็นว่าในช่วงประมาณ3ปีหลังมานี้ประเทศไทยรับยาเสพติดชนิดนี้มาจากเมียนมาแล้วก็ลาวก่อนจะกระจายไปยังประเทศต่างๆมากกว่า7พื้นที่ทั่วโลกค่ะ
2: นายพันทองลอยกุลนันท์ครับอธิบดีกรมศุลกากรนะครับบอกว่าแม้ขั้นตอนการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือจะใช้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปนะครับที่ต้องผ่านการตรวจสอบทั้งสัมภาระติดตัว

สัมภาระที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่องโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระหว่างประเทศมีเพียงการแยกเคาน์เตอร์เช็คอินเฉพาะลูกเรือเพื่อแยกสัดส่วนจากผู้โดยสารทั่วไปเท่านั้นครับ

0: ที่เราถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็อาจจะมี risk profile ที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไปมันก็ทำให้บางทีก็อาจจะเล็ดลอดไปได้ตอนนี้ก็คงจะต้องกลับมา review procedure ใหม่แล้วว่าแม้เป็นลูกเรือเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบเข้มงวดขึ้นที่ผมเรียนว่าที่ตรวจสอบเข้มน้อยกว่าผู้โดยสารปกติเนี่ยเพราะว่ากว่าที่จะรับเข้ามาทำงานเป็นลูกเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบินไทยสายการบินแห่งชาติของเราก็มันก็ต้องมีโปรเซสในการรีวิวประวัติอาชญากรรมประวัติต่างๆมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาตรวจสอบเนี่ยเราก็ตรวจสอบไม่ได้เข้มเพราะว่าต้องเรียนว่าเราต้องตรวจสอบผู้เดินทางเนี่ย85ล้านคนต่อปีคือโปรซีเจอร์เนี่ยเราก็ทำในส่วนที่ให้ความสะดวกรวดเร็วกับผู้โดยสารที่เราคาดว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำผิดให้สะดวกรวดเร็วมากที่สุดครับ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: นอกจากนี้ค่ะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังระบุด้วยนะคะว่าระบบเอ็กซเรย์ขาออกของไทยเป็นไปเพื่อความปลอดภัยในการบินตามมาตรฐาน ICAO ค่ะซึ่งสามารถตรวจจับความหนาแน่นของวัตถุระเบิดสารเคมีไวไฟอาวุธแล้วก็โลหะเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมเป็นหลักแต่ว่ายาเสพติดที่ซุกซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าระบบจะไม่แจ้งเตือนว่าเป็นภัยคุกคามต่อเครื่องบินค่ะ
3: มีข้อมูลเพิ่มครับแหล่งข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับบอกว่าการตรวจหาสิ่งเสพติดจะเน้นไปที่ผู้โดยสารขาเข้าเน้นไปที่ผู้โดยสารขาเข้าเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดครับมีทั้งเครื่องเอ็กซเรย์และสุนัขเคนายที่ใช้ในการดมกลิ่นหาสิ่งเสพติดซึ่งปัจจุบันครับมีจำนวนไม่มากนักส่วนสุนัขที่ดมกลิ่นวัตถุระเบิดได้ก็นำมาใช้ในการตรวจความปลอดภัยในสนามบินและสุ่มตรวจผู้โดยสารขาออกเป็นหลักครับ
2: คุณผู้ชมคงเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่าออสเตรเลียดูจะมีความเข้มข้นและค่อนข้างที่จะเด็ดขาดในการตรวจจับยาเสพติดที่สนามบินหรือกรณีการเดินทางเข้าออกประเทศอย่างมากเป็นเพราะอะไรออสเตรเลียเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญในเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินะคะสองเหตุผลหลักๆคือขายได้ราคานี่คือข้อมูลทางวิชาการนะคะที่สำคัญมีผู้เสพเป็นจำนวนมากอยู่ในออสเตรเลียและปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงไปอีกติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

มองภาพรวมการลักลอบขนยาเสพติดในปัจจุบันกลุ่มอาชญากรมีการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆด้วยทำให้การลำเลียงยาเสพติดเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบด้วยกันอย่างที่ประเทศออสเตรเลียเองปัญหาที่น่ากังวลในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการแอบหิ้วยาเสพติดเข้าประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงการใช้เรือดำน้ำขนส่งข้ามมหาสมุทรด้วยค่ะกองทัพเรือโคลอมเบียบันทึกภาพนี้ตั้งแต่เมื่อปี2024นะคะในปฏิบัติการสกัดเรือดำน้ำที่ใช้ขนยาเสพติดค่ะซึ่งแม้การลำเลียงด้วยวิธีนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในแถบอเมริกาแต่ว่าในตอนนี้กลับพบนะคะว่ามีเรือจำนวนหนึ่งมีจุดหมายปลายทางเป็นชายฝั่งของออสเตรเลียค่ะนั่นหมายความว่าเรือจะต้องเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมปัจจุบันกองทัพเรือโคลอมเบียจับมือกับทางการออสเตรเลียในการสกัดการลักลอบขนยาเสพติดด้วยวิธีนี้หลังจากพบแผนที่และเส้นทางการเดินเรือบนเรือที่ถูกสกัดในน่านน้ำโคลอมเบียโดยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2024เป็นต้นมามีเรือดำน้ำในลักษณะนี้ถูกสกัดขณะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับออสเตรเลียอย่างน้อย7ลำด้วยกันนะคะทางการโคลอมเบียประเมินว่าการลักลอบขนยาเสพติดมายังออสเตรเลียด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาประมาณ35วันค่ะบวกกับต้นทุนที่สูงลิฟนะคะเพราะว่าค่าต่อเรือคุณผู้ชมสูงมากทีเดียวค่าต่อเรือลำนึงเนี่ยสูงถึง 1-2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือกว่า45ล้านบาทนะคะบางลำเนี่ยมีการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยเพิ่มอีกด้วยดังนั้นเวลาขนยาแต่ละรอบค่ะก็มักจะมีปริมาณหลายร้อยไปจนถึงหลักพันกิโลกรัมซึ่งเมื่อดูราคายาเสพติดที่ขายกันในออสเตรเลียที่สูงกว่าราคาตลาดโลกอื่นๆประมาณ5เท่าร่วมด้วยแล้วเนี่ยจึงทำให้ตลาด

0: ออสเตรเลียเนื้อหอมมากทีเดียวค่ะข้อมูลทางการที่เปิดเผยล่าสุดจากสถาบันสุขภาพและสวัสดิภาพออสเตรเลียชี้นะคะว่าในปี2020ถึง2021ออสเตรเลียมีการตรวจยึดยาเสพติดผิดกฎหมายตามจุดผ่านแดนต่างๆในตัวเลขได้มากกว่า 30,000 ครั้งน้ำหนักรวมมากกว่า 10,000 กิโลกรัมด้วยกันนะคะกว่าครึ่งเนี่ยเป็นยาแอมเฟตามีนตามมาด้วยโคเคนเฮโรอีนกัญชาแล้วก็ยาอีแต่ถ้ารวมตัวเลขการยึดยาเสพติดจากทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมจะพบว่าในปี2020ถึงปี2021ออสเตรเลียยึดยาเสพติดได้มากกว่า 100,000 ครั้งด้วยกันนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ1ครั้งในทุกๆ5นาทีค่ะซึ่งก็จะมีจำนวนมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปมากที่สุดเป็นกัญชากว่า 10,000 กิโลกรัมนะคะตามมาด้วยแอมเฟตามีนเฮโรอีนและโอปิออยด์ส่วนที่ไม่ทราบประเภทเนี่ยมีกว่า 18,000 กิโลกรัมด้วยกันค่ะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาตัวเลขการตรวจยึดยาเสพติดในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมตำรวจออสเตรเลียตั้งโต๊ะแถลงผลงานการยึดโคเคนครั้งประวัติศาสตร์นะคะจำนวนมากถึง 2,700 กิโลกรัมซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินไม่ไกลจากนครซิดนีย์ค่ะโดยถ้านำยาเสพติดชุดนี้ออกมาขายในตลาดจะมีมูลค่าสูงถึง816ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือกว่า 18,640 ล้านบาทนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาต้นทางของยาเสพติดซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดด้วยเรือดำน้ำมายังชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ค่ะก่อนที่จะมีการส่งมาขายในซิดนีย์หลังจากเจ้าหน้าที่หมู่เกาะโซโลมอนยึดเรือ MV Wealth มาตรวจสอบนะคะหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นทางผ่านสำคัญค่ะในเส้นทางขนยาเสพติดจากอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาทางการทั่วแปซิฟิกใต้ยึดโคเคนไปได้แล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า16ตันด้วยกันค่ะสำนักงานสำรวจข้อมูลการใช้ยาเสพติดในออสเตรเลียระบุนะคะว่าในปี2022ถึง2023ซึ่งเป็นข้อมูลชุดล่าสุดที่มีการปรากฏบนเว็บไซต์ทางการชี้ว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปค่ะตัวเลขเนี่ยมากถึง10ล้าน2แสนคนบอกว่าเคยใช้ยาเสพติดมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาและเกือบ4ล้านคนบอกว่าเคยใช้ยาเสพติดในช่วง12เดือนที่ผ่านมาด้วยค่ะโดยในจำนวนนี้เป็นกัญชามากกว่า 11% นะคะตามมาด้วยโคเคนแล้วก็ยาอีขณะที่รายงานล่าสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ที่มีการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่าตลาดโคเคนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมกันแล้วถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกคุณผู้ชมเพราะว่ารับซื้อยาเสพติดในราคาสูงนะคะแล้วก็มีความต้องการในการใช้ยาที่สูงด้วยซึ่งมีมากถึง 4.2% ค่ะตัวเลขนี้เขาบอกว่าสูงกว่าในสหรัฐแล้วก็ยุโรปมากกว่า2เท่าด้วยกันค่ะจริงๆแล้วนะคะที่น่ากังวลไม่ใช่แค่ออสเตรเลียคุณผู้ชมเพราะว่าภาพรวมการใช้ยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนะคะโดยเมื่อปี2024ผู้ที่มีอายุ 15-64 ปีมากถึง 6.2% เนี่ยใช้ยาเสพติดค่ะตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากปี2014ถึง 1% ฟังแบบนี้ 1% เนี่ยดูเหมือนไม่มากนะคะแต่ว่าตัวเลข 1% ที่ว่าเขาคำนวณมาจากจำนวนประชากรทั้งโลกค่ะโดยกัญชาเนี่ยกินส่วนแบ่งมากที่สุดนะคะตามมาด้วยโอปิออยด์แอมเฟตามีนโคเคนและยาอีด้านผู้อำนวยการบริหาร UNODC คนใหม่ค่ะเธอบอกนะคะว่าสิ่งที่น่ากังวลมากอีกเรื่องคือการเพิ่มขึ้นของยาเสพติดรูปแบบใหม่ซึ่งในหลายๆประเภทอันตรายมากกว่าเดิมด้วยนะคะโดยผู้ผลิตยาเสพติดคิดค้นยาสังเคราะห์ใหม่ๆเพื่อหลบหลีกระเบียบข้อบังคับและการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ขณะที่มาตรการของรัฐบาลตอริบานที่ห้ามปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานเมื่อปี2022ส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดฝิ่นและเฮโรอีนทั่วโลกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะและการเพิ่มกำลังการผลิตฝิ่นของเมียนมาเองไม่ช่วยเติมส่วนที่ขาดหายไปได้เพราะว่าปีหนึ่งคุณผู้ชมทราบหรือไม่อัฟกานิสถานเขาปลูกฝิ่นปริมาณหลายพันตันด้วยกันนะคะซึ่งข้อจำกัดนี้เองค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ขายยาเปลี่ยนจากยาเสพติดที่ผลิตจากพืชหันมาจับยาเสพติดสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเฟนทานิลค่ะปัญหาสำคัญคืออาชญากรมักจะปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าข้อจำกัดต่างๆนี่เก่งนะคะซึ่งตราบใดที่ยังคงมีผู้บริโภคและมีความต้องการในการใช้ยาเสพติดอยู่ปัญหานี้แน่นอนว่ายังคงรุนแรงเรื้อรังต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมาดูความ

0: ืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับวันนี้ปปช.เตรียมจ่อแจ้งข้อหา157กับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับข้อหาที่จะแจ้ง157เนี่ยมาจากฐานTOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดชื่อบุคคลอย่างชัดเจนครับแต่ถ้าเราดูจาก TOR เนี่ยก็จะพบว่าตัว TOR เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความเกี่ยวข้องกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึง3คนด้วยกันครับถ้าแยกตามลำดับขั้นตอนนะครับจะพบว่าช่วงอนุมัติ TOR และการจัดซื้อจัดจ้างครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมปี68ครับและมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับในยุคของนายณฤชาเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคมปี68ครับนายณฤชาเนี่ยเคยยืนยันนะครับบอกว่าเป็นแค่ผู้ลงนามในประกาศให้มสว.เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในวันที่26มิถุนายนปี68ครับจากนั้นตัวเขาเนี่ยย้ายไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็เป็นอธิบดีกรมการปกครองนะครับหลังเกิดการทุจริตนายณฤชาชี้แจงครับบอกว่าเป็นเพียงผู้ลงนามประกาศผู้ชนะเท่านั้นไม่มีส่วนกับการทุจริตสอบครับขณะที่ช่วงทำสัญญาและการจัดสอบนะครับเกิดขึ้นในยุคของร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วง29กรกฎาคมถึง11พฤศจิกายนปี68ครับเป็นผู้ลงนามทำสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการกับมสว.วงเงิน133ล้านบาทเมื่อวันที่24ตุลาคมปี68นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและยังไม่ปรากฏการชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับแต่นายเดชอิฐขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกมาชี้แจงครับบอกว่าเคยหารือกับร้อยตำรวจโทภพชนกเพื่อยกเลิกการเสนอราคาการจัดสอบและเปิดให้มีการแข่งขันประกวดราคาใหม่ครับ
1: ในช่วงที่ตรวจสอบค่ะพบว่ามีการทุจริตนะคะเกิดขึ้นในยุคของนายธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งการจัดสอบเกิดขึ้นในวันที่7ธันวาคมปี2568และประกาศผลสอบในวันที่17กุมภาพันธ์2569ค่ะโดยพบขบวนการทุจริตเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้นายธีรุตถูกย้ายไปช่วยราชการประจำกระทรวงมหาดไทยชั่วคราวและได้ชี้แจงว่ามีการกำหนด TOR ก่อนเข้ารับตำแหน่งระบุด้วยว่าถ้าพบการทุจริตมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญานายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.บอกว่าขณะนี้ผลการตรวจสอบได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการปปช.เพื่อไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานซึ่งกระบวนการจะเริ่มในสัปดาห์หน้านะคะและนอกจากอธิบดีสถ.ยังมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยอีกจำนวนหนึ่งค่ะ
0: เมื่ออ้างอิงข้อมูลการแถลงจากปปช.นะครับเป็นแถลงการของปปช.บอกว่ากลุ่มบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีพบไปเอื้อประโยชน์ตั้งแต่การเขียน TOR ล็อกสเปคให้กับผู้รับจ้างจัดสอบซึ่งในกรณีนี้ครับก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ร่วมกันจัดทำผลคะแนนและแก้ไขคะแนนสอบช่วยผู้สอบกว่า 3,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องเป็นผู้จ่ายเงินจากผู้เรียกรับคนละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทครับสำหรับกรอบเวลาปปช.บอกว่าการไต่สวนจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับและก็เสนอบอร์ดปปช.ดำเนินคดีส่วนการขยายผลคดีอาญาประสานตำรวจดำเนินคดีปลอมเอกสารและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับจากนั้นจะตรวจสอบทรัพย์สินเส้นทางการเงินบัญชีทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งกำหนดเป้าหมายสรุปคดีให้เสร็จภายใน 3-6 เดือนนะครับส่วนข้อกล่าวหากลุ่มผู้เรียกรับผลประโยชน์นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับบอกว่าในกระบวนการสืบสวนได้หลักฐานและตัวบุคคลแล้วในคณะกรรมการไต่สวนจะรับดำเนินคดีในส่วนของการดำเนินคดียึดทรัพย์และขยายผลให้ชัดเจนครับ
1: จุดสังเกตหนึ่งจากสิ่งที่ปปช.แถลงก็คือตอนที่ระบุว่ามีการกำหนด TOR ในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบรวมกันจัดทำผลคะแนนแล้วก็แก้ไขผลคะแนนสอบนะคะเราสอบถามย้ำไปยังหนึ่งในผู้บริหารของปปช.ว่าที่บอกแบบนี้หมายถึงการล็อกสเปคด้วยหรือไม่ซึ่งเขาก็ตอบมาว่าก็รวมกันทั้งหมดค่ะคุณวิลาสินีเท่าที่ทีมข่าวลองคลี่ลองแกะ

0: TOR มันมีตรงไหนที่อาจจะเป็นรอยรั่วตามที่ปปช.ตั้งประเด็นสอบเอาไว้บ้างคะ
1: นอกจากอ่าน TOR แล้วเนี่ยยังไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆคนนะคะซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะตรงกันว่าต้องดูให้ลึกลงไปอีกจะอ่านแค่เฉพาะ TOR อย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่ปปช.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้นะคะมีด้วยกันหลายประเด็นวันนี้ค่ะจะมาตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นไปได้ในการล็อกสเปคกันค่ะเนี่ยค่ะทีมข่าวของเรานะคะไปค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางค่ะพบว่าหลังจากสถ.ออกประกาศเชิญชวนนะคะมีผู้ยื่นประกวดราคา3รายแต่ที่ผ่านคุณสมบัติก็คือมสว.แล้วก็มราชภัฏสุรินทร์ค่ะและในขั้นตอนยื่นราคาเนี่ยพบว่ามราชภัฏสุรินทร์นะคะเสนอมาราคาต่ำกว่าแต่ว่ามสว.เนี่ยเป็นผู้ได้งานนี้ด้วยเหตุผลว่าคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านอื่นเนี่ยมีความเหมาะสมมากกว่าค่ะทีมข่าวนะคะก็เลยไปแกะ TOR มาพบว่าในหน้าที่21และ22เนี่ยระบุเรื่องหลักเกณฑ์และสิทธิการพิจารณาที่สถ.กำหนดไว้ค่ะโดยแบ่งน้ำหนักให้คะแนนออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือ40ต่อ60 40คะแนนแรกเนี่ยบอกว่าผู้ยื่นประกวดราคาต่ำสุดเนี่ยค่ะจะได้ไป40คะแนนเต็มนะคะส่วนผู้ยื่นราคารายถัดมาก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะคะส่วนอีก60คะแนนค่ะจะเป็นในส่วนที่กำหนดให้เป็นประสบการณ์จัดสอบนะคะ15คะแนนค่ะสถานที่จำนวนห้องที่นั่งเนี่ยอีก10คะแนนส่วนผลการดำเนินการค่ะแล้วก็มาตรการส่วนนี้เนี่ยกำหนดไว้ที่35คะแนนค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะสอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวได้จากข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าการที่มสว.ได้งานนั้นมันเป็นไปตามผลคะแนนของ TOR ค่ะและเคยชี้แจงประเด็นนี้ต่อมราชภัฏสุรินทร์ซึ่งยื่นอุทธรณ์ไปแล้วว่าเป็นเพราะอะไรนะคะถึงที่เป็นมสว.ที่ได้งานแต่คุณผู้ชมคะถ้าถามว่าสิ่งที่ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยบอกว่านี่คือการล็อกสเปคได้หรือไม่ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตามหลักเกณฑ์การยื่นประกวดราคาเนี่ยมันสามารถใช้วิธีที่เรียกว่า price performance นะคะซึ่งก็คือการคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยไม่ได้ดูที่ราคาถูกที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างราคาและคุณภาพซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทีมตรวจสอบของปปช.กำลังทำอยู่ค่ะและก็ตรงกับความเห็นของประธานชมรมต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย
2: เรียกว่า price performance คือเอาราคาประกอบคุณสมบัตินะเพราะฉะนั้นคำว่าราคาต่ำสุดเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้ชนะเสมอไปถ้าใช่ price performance ซึ่งทำได้นะครับมันจะต้องดูรายละเอียดว่าไอ้ตรงไหนอ่ะที่มราชภัฏสุรินทร์เขาบอกว่าไม่เป็นธรรม
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้60คะแนนเนี่ยก็สามารถกำหนดได้โดยสถ.ตามขอบเขตอำนาจตามขอบเขตสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพื่อให้ได้งานที่เขาต้องการ
2: ยกเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าอันนี้หลักทั่วไปน
1: ะ
2: ถ้าการกำหนดคุณสมบัติเหล่านั้นนะครับไม่เปิดกว้างไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้ร่วมการประมูลบางรายที่เท่านั้นที่จะทำได้นะไอ้อย่างเงี้ยถึงจะบอกได้ว่าล็อกสเปค
1: ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พอจะมองเห็นใน TOR ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขียนกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขเรื่องหลักเกณฑ์แล้วก็สิทธิการพิจารณานะคะส่วนจะเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ปปช.บอกว่าพบเบาะแสการเอื้อประโยชน์หรือไม่คาดว่าสัปดาห์หน้าค่ะปปช.น่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณคุณวิลาสินีค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่เราไล่กันมาเนี่ยการดำเนินคดีถ้าเป็นคดีอาญาแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับตำรวจเอาไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งปปช.เขาเตรียมแจ้งข้อหาแล้วขณะเดียวกันการตรวจสอบทางวินัยกระทรวงมหาดไทยครับเป็นคนรับผิดชอบจะครบ7วันวันพรุ่งนี้ซึ่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าในการตรวจสอบครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับบอกว่าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เนี่ยคืบหน้าไปมากนะครับเห็นถึง

0: ติกรรมและพฤติการที่สามารถบอกได้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพรุ่งนี้ครบ7วันครับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะชี้แจงรายละเอียดถึงการตรวจสอบทั้งหมดครับ
1: อันนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยลงลึกขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าส่วนที่กระทรวงมหาดไทย cover เนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกระทรวงนะครับแต่ในส่วนของกรณีอื่นๆนะครับที่อยู่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงปปช.ที่กำลังทำงานลงรายละเอียดกันอยู่นะครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธที่จะชี้แจงรายละเอียดถึงบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนะคะโดยขอให้คณะกรรมการปปช.เป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะถ้าข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนแล้วนำมาเปิดเผยเกรงว่าจะเป็นบวกเป็นลบต่อทุกคนได้ดังนั้นก็ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดจะดีกว่าค่ะ
0: ขณะเดียวกันครับนายวรสิทธิ์นะครับไม่ได้ชี้ชัดว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบครั้งนี้หรือไม่เบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีคนไปแจ้งความเอาไว้แล้วครับตอนนี้ตำรวจพยายามประสานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยในการตามตัวนะครับแต่จนถึงเวลานี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับ
2: กลับมาที่ตัวละครแรกที่ปรากฏชื
0: ่อ
2: ว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบก็คือนายพิชิตนะคะคนนี้เป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหายไปตั้งแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วเขาก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ด้วยหรือไม่ล่าสุดค่ะทางคณะกรรมการที่จังหวัดตั้งขึ้นมาเตรียมส่งหนังสือเพื่อเรียกตัวนายพิชิตมาให้ข้อมูลนะคะหลังหายตัวไปยังติดต่อไม่ได้ค่ะความคืบหน้าการสอบสวนของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีนายพิชิตค่ะวันนี้มีการหารือถึงแนวทางการไต่สวนและเตรียมทำหนังสืออย่างเป็นทางการส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนายพิชิตเพื่อเรียกตัวมาให้ข้อมูลนะคะหลังจากนายพิชิตหายตัวไปตั้งแต่ตกเป็นข่าวและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ถ้าเจ้าตัวยังไม่มาตามนัดทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกชุดค่ะทำงานแยกเป็นอิสระกับทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพื่อจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานโดยนางสาววริยาพรพงศ์วราพันธ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าวันนี้ครบกำหนด7วันที่ทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนัดจะเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่างใดส่วนกรณีการเชิญตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์40คนมาให้ข้อมูลให้ปากคำกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งขึ้นนะคะวันนี้เป็นวันที่2ค่ะก็ยังไม่มีใครมาให้ข้อมูลค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวอีกจุดหนึ่งครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงผู้ที่สอบผ่านได้อันดับที่1จำนวน3คนมีนามสกุลเดียวกันทั้งหมดซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันครับกรณีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรนะครับบอกว่าการตรวจสอบทั้ง3คนได้รับการบรรจุทำงานอยู่ในจังหวัดพิจิตรครับและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จึงแนะนำว่าหากมั่นใจว่าสอบได้ด้วยตัวเองสามารถเข้าให้ข้อมูลเพื่อกันไว้เป็นพยานได้ครับ
3: ทางสำนักงานปปช.เนี่ยมีเรื่องของมาตรการในเรื่องของการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสนะครับหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของกฎหมายการฟ้องปิดปากนะครับ anti slap law นะครับและก็การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีนะครับดังนั้นก็ขอให้มั่นใจได้นะครับว่าบุคคลที่มาให้ข้อมูลเบาะแสในเรื่องนี้นะครับจะได้ทางปปช.จะเก็บไว้เป็นความลับครับ
2: มีรายงานว่าบุคคลที่นามสกุลเดียวกันและสอบได้ที่1ทั้ง3คนขณะนี้ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วนะคะหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาแจ้งลางานเพราะอ้างว่าได้รับผลกระทบด้านจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ปลัดภูเก็ตครับเรื่องนี้วันนี้มีความชัดเจนอีกขั้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเส้นเงินครับหลังจากการตรวจสอบเส้นเงินปรากฏว่ามีบุคคลใกล้ชิดของอดีตปลัดภูเก็ตเนี่ยไปเรียกรับเงินจากนักธุรกิจคนหนึ่งครับซึ่งนักธุรกิจคนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินบางที่ที่ภูเก็ตนะครับก็ไปตกปากรับคำไว้รับเงินมาประมาณ1ล้านบาทใน1ล้านบาท900,000 บาทเนี่ยโอนไปยังอส.3คน

0: ที่อดีตปลัดภูเก็ตไปรับปากไว้จะช่วยบรรจุเป็นข้าราชการนะครับเส้นเงินนี้ก็ทำให้เกิดความชัดเจนแบบนี้ครับนี่น่าจะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสลิปการโอนเงิน 100,000 บาทเมื่อวันที่2เมษายนต้นปี69ครับรายชื่อผู้โอนเนี่ยเป็นผู้กว้างขวางด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่หาดบางเทาครับโอนเงินให้กับผู้รับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนสนิทของอดีตข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตหลักฐานสำคัญนี้เป็นอีกคดีนะครับที่เจ้าหน้าที่กองกิจการอำนวยความยุติธรรม DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกดำเนินคดีในฐานเรียกรับทรัพย์สินบนหรือไม่แม้ว่ารายชื่อผู้รับเงินเนี่ยจะไม่ใช่ชื่อของอดีตปลัดพุ่งเรืองโดยตรงนะครับแต่หลักฐานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ DSI ครับพบหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงผู้ที่ถูกพาดพิงวันนี้เนี่ยตำรวจยืนยันผลการสอบสวนคดีเรียกรับผลประโยชน์ของปลัดจังหวัดภูเก็ตในช่วงปี68ถึง69นะครับในคดีเรียกรับผลประโยชน์จากนักธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งจำนวน1ล้านบาทครับเพื่อแลกกับค่าอำนวยความสะดวกคืนสิทธิ์ที่ดินสค.1ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางในจังหวัดภูเก็ตและคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี68เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับมีความเชื่อมโยงกันทั้ง2คดีโดยเฉพาะเส้นทางการเงินพบการโอนเงินไปกลับเป็นทอดๆโดยมีอาสารักษาดินแดนคนสนิทเป็นผู้ดำเนินการครับ
1: เอาเงินจากผู้เสียหายในคดีของทางภูเก็ตนะครับโอนเงินไปให้ผู้เสียหายทางคดีของหาดใหญ่นะครับทำให้เกิดเส้นเงินนี้ขึ้นมาและการโอนเงินก็โอนไปเกินมีการโอนกลับนะครับซึ่งจะเป็นเส้นเงินที่พันรอบตัวของผู้ต้องหาอยู่นะครับ
0: สำหรับการสอบสวนเส้นเงินนะครับเบื้องต้นพบบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าทั้งหมด3คนครับซึ่งได้นำมามอบตัวสอบสวนแล้วเป็นบุคคลใกล้ชิดกับอดีตปลัดจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการและอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ครับ
2: พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปท.บอกว่าคดีการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีการเรียกรับเงินบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกับคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68ที่ปปช.เป็นผู้รับผิดชอบคดีเป็นคนละคดีกันนะคะแต่บอกว่าจะทำควบคู่กันไปเลยถ้าพบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามค่ะ
0: นอกจากประเด็นการถูกตั้งข้อหาเรียกรับผลประโยชน์จาก2คดีแรกนะครับก่อนหน้านี้ครับ13พฤษภาคมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับออกมารวมตัวถือป้ายประท้วงที่ข้างป้อมตำรวจบางลาป่าตองแล้วก็ทำหนังสือร้องเรียนนายกนะครับขอให้ตรวจสอบอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในพื้นที่หาดป่าตองครับนำไปสู่คำสั่งในการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง5นายเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งการย้ายครั้งนั้นเป็นไปตามคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองนายณฤชาโคสาศิวิไลครับแล้วก็มีการโยกย้ายนะครับทั้งปลัดจังหวัดภูเก็ตในอำเภอเมืองภูเก็ตในอำเภอกระทู้ในอำเภอถลางรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของภูเก็ตหลายคนครับไปช่วยราชการสังกัดกรมการปกครองระหว่างวันที่24พฤษภาคมไปจนถึง24มิถุนายนครับ
2: เพิ่งเข้าไปสางปัญหาทับลานล่าสุดมีประเด็นร้อนพุ่งไปที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกแล้วนะคะมีรายงานบอกคุณสุชาติจะเอาเรื่องการเพิกถอนป่าอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นในจังหวัดจันทบุรีเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ล่าสุดเจ้าตัวออกมาปฏิเสธแล้วนะคะบอกว่าไม่มีอำนาจค่ะนี่เป็นการชี้แจงกับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่ากระแสข่าวที่ออกมาบอกคุณสุชาติจะเสนอครม.ให้เพิกถอนพื้นที่ป่าเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนั้นเป็นการบิดเบือนเพราะไม่มีอำนาจในการเซ็นอนุมัติและก็ยังให้ข้อมูลด้วยค่ะว่าโครงการนี้มีการทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA มาตั้งแต่ปี2558ถึง2559และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปตั้งแต่ปี2564ก่อนที่นายสุชาติจะเข้ามารับตำแหน่งสิ่งที่ดำเนินการเป็นเพียงการให้ความเห็นตามมติของบอร์ดสผ.ในปี2500

0: 64เท่านั้นและหลังจากนี้ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนระบุด้วยค่ะว่าอำนาจชี้ขาดก็อยู่ที่กรมอุทยานและบอกด้วยว่าอ่างเก็บน้ำคลองตะโหนดเป็นโครงการของกรมชลประทานกรมชลประทานจะต้องหารือและขอใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งปัจจุบันอธิบดีกรมอุทยานก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ใช้พื้นที่แต่อย่างใดนะคะต้องใช้เวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนอีกหลายปีค่ะ
1: ในส่วนของเราเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะแค่ทำความเห็นไหมว่าเราก็ต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี64เท่านั้นเองส่วนเราเองเนี่ยการที่สื่อสารกันไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดเนี่ยว่าผมเซ็นอนุมัติการสร้างผมเซ็นไม่ได้ผมยังไม่ได้ผ่านการอนุญาตอุทยานที่ดีอุทยานเขาก็ยังไม่ได้ให้พื้นที่ถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับก็อยากจะบอกว่าฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ดูข่าวดูโซเชียลทั้งหมดก็อย่าไปตื่นตระหนกว่าผมอนุมัติตัดเนื้อที่อุทยานไปให้อ่างเก็บน้ำอีกมันไม่ใช่มันหน้าที่ของกรมชลประทานที่เขาต้องเสนอก่อนที่เขาเสนอไปเนี่ยเขาต้องมาทำความเข้าใจกับที่ดีกรมอุทยานแล้วก็ต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็ผ่านคณะกรรมการอุทยานชาติอีกนะครับ
2: ไทย PBS ตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณานะครับพบว่าการทำ EHIA ผ่านการพิจารณาตั้งแต่ปี64ครับมีการรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการและเจ้าของพื้นที่นะครับหลังจากนี้จะต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมครับที่มีรองนายกเป็นประธานแล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมครม.นะครับหลังจากนั้นถึงจะตราออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเดินหน้าโครงการต่อได้ครับไทย PBS ยังพบข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ครับกรมอุทยานเนี่ยเคยมีข้อโต้แย้งไปยังกรมชลประทานหลังพบว่าข้อมูลใน EHIA ของกรมชลประทานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ครับยกตัวอย่างเช่นจำนวนประชากรช้างป่าที่ EHIA บอกว่ามี 20-30 ตัวแต่กรมอุทยานเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วมี 70-80 ตัวครับประเด็นสภาพพื้นที่ป่าก็ไม่ตรงกันเช่นจำนวนต้นไม้ใน EHIA เนี่ยบอกว่าจะกระทบต้นไม้ 21,000 ต้นแต่กรมอุทยานครับสำรวจพบว่ามีสูงถึง 346,000 ต้นต่างกันเกือบ15เท่าที่สำคัญครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายในแผนพัฒนา4อ่างนะครับที่กรมชลประทานตั้งเป้าว่าจะช่วยกระจายน้ำให้สวนผลไม้กว่า 270,000 ไร่และการผันน้ำสู่ EEC ครับซึ่งประเด็น EEC เนี่ยน่าจะเป็นแรงกระตุ้นในการเดินหน้าโครงการนี้มากกว่าครับ
3: ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้น้ำมันขาดแคลนใน EEC เนื่องจากทาง VIอนุมัติสิทธิบัตรเยอะมากนะครับหลายล็อตแล้วให้กับ Data Center ซึ่ง Data Center เนี่ย2ใน3ของประเทศไทยมาอยู่ในพื้นที่ของ EC ทั้งหมดแล้วก็น้ำเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำทั้ง3อ่างของพื้นที่อำเภอแก่งแมวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยที่เรียกว่าแทงน้ำ EC มันเริ่มจะไม่พอแล้วเขาคำนวณว่าถ้าเขาไม่ก่อสร้างในช่วงเวลาอาจจะเป็นปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเขาประมาณสัก2570นี่ก็จะเริ่มเนาะเพราะมันต้องเตรียมการเตรียมหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ต้องอนุมัติในช่วงนี้แหละครับ
0: ประเด็น EHIA เนี่ยค่ะพบว่าเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2569นะคะมูลนิธิสืบนาคเสถียรยื่นฟ้องศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนมติเห็นชอบรายงาน EHIA เพราะมองว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจกระทบกับพื้นป่าอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นค่ะ
2: การอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70งบปี70เนี่ยท่านผู้ชมการอภิปรายค่อนข้างเรียบร้อยนะไม่มีความวุ่นวายไม่มีคนประท้วงครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงงบภัยพิบัติที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งงบรับมือภัยพิบัติเอาไว้เลยรวมไปถึงการอภิปรายถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ใช้เงินหลักหมื่นล้านบาทนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.เราจะติดตามบรรยากาศที่สภากับคุณยานีไหว้ครูครับ
4: ค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาขะโดยนายปริศวัชรศิลป์ก็เรียกร้องให้รัฐมนตรีอว.กับรัฐมนตรีศึกษาธิการตรวจสอบโครงการก่อนที่จะดำเนินการค่ะเพื่อไม่ให้เกิดมหกรรมกินรวบพัดค่ะ หนึ่งในไฮไลท์การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570

0: วันที่2ช่วงเย็นค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนชี้ว่าโครงการที่ใช้งบเยอะในยุคนี้ค่ะก็เป็นโครงการเกี่ยวกับดิจิทัลที่อาจจะมองด้วยตาเปล่ายากค่ะโดยหยิบยกค่ะเมกกับโปรเจกต์แพลตฟอร์มการเรียนรู้หลักหมื่นล้านบาท4โครงการที่ปรากฏอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้วงเงิน 26,262 ล้านบาทค่ะซึ่งบางโครงการก็มีการดำเนินการไปแล้วค่ะคือการพัฒนาแพลตฟอร์ม NDLP ค่ะลงทุน 2,000 ล้านบาทดำเนินการ20เดือนใช้งานนำร่องใน 1,000 โรงเรียนค่ะแต่ว่าเสียงสะท้อนจากครูส่งสัญญาณว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจจะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนซึ่งปัญหาใหญ่ไม่ใช่ความไม่ชัดเจนของนโยบายแต่เป็นความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะจนเกิดคำถามว่าใครที่จะได้ประโยชน์จากเมกะโปรเจกต์นี้โดยเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีอว.ค่ะตรวจสอบโครงการย้อนหลังอย่างเข้มข้นแม้ว่าจะต้องขัดใจพรรคร่วมรัฐบาลค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ภาษีของประชาชนถูกขโมยไปช่วยคนรวยแบบกินรวบเมกะโปรเจกต์ดิจิทัลเป็นมหกรรมรวมญาติพัดค่ะ
1: เพราะพอเราไปดู TOR ครับของทุกโครงการที่เป็นองค์ประกอบของเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้แทบจะทุกฉบับครับมีข้อพิรุธให้ชวนสงสัยทั้งนั้นครับตัวอย่างที่1ครับในส่วนของโครงการ NDLP ภายใต้ร่มของโครงการ Anywhere Anytime ครับเราจะเห็นว่า TOR ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม NDLP นั้นมีอาการลับๆล่อๆครับโครงการนี้ครับมีการแบ่งการดำเนินการออกเป็น2เฟสรวมกัน4สัญญาโดยแต่ละเฟสก็จะมี1สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วก็1สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อตรงนี้ไม่ได้แปลกอะไรครับแต่สิ่งที่มันน่าประหลาดใจครับคือเหตุใดครับทั้ง2สัญญาในเฟส1ของโครงการกลับมีการตั้งชื่อและจัดหมวดหมู่ว่าเป็นโครงการจ้างที่ปรึกษา
0: ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่เปิดประชุมเป็นการอภิปรายซึ่งเป็นปกติค่ะที่ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจะลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในกระทรวงที่พรรคต้นสังกัดกำกับดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดสรรงบประมาณไล่เลียงแต่ประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมการรับมือภัยพิบัติปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกที่นายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ค่ะส.ส.พรรคประชาชนนำน้ำใส่โหลมาอภิปรายในสภาค่ะพร้อมกับทักท้วงรัฐบาลที่ไม่จัดงบสำหรับรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะนะคะในปีนี้ที่จะเจอวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญที่เป็นภัยความมั่นคงใหม่ค่ะหรือหลังการอภิปรายนะคะเรื่องของการหั่นงบประมาณท้องถิ่นที่นายชัยชนะเดชเดโชค่ะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้ฉายางบปี70ค่ะว่าเป็นพรบ.เสียกรรมลอค่ะโดยอ้างอิงว่านายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดไหนก็ให้ความหวังเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณท้องถิ่นแต่สุดท้ายค่ะงบของกลุ่มจังหวัดโดนตัดจาก 22,000 ล้านเหลือ 4,000 ล้านบาทค่ะส่วนขณะนี้นะคะที่ประชุมก็อภิปรายต่อเนื่องถึงงบประมาณของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: ขอบคุณคุณญาณีครับ
3: กลับมาที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะก็ยังมีควันหลงกันอยู่ได้ผู้ว่าคนเดิม แล้วก็บางเขตได้สกคนเดิมด้วย หน้าเดิมคนเก่า แม้ว่าอาจจะย้ายค่าย้ายพักย้ายกลุ่มสีแล้ว แต่ว่าก็ยังเลือกคนเดิมแล้วค่ะในมุมของนักวิชาการก็มองว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็จะเป็นแบบนี
2: ้
3: สไตล์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะเลือกที่คนที่คุ้นเคยมากกว่าเข้ามาเป็นสกก็ถูกขับเคลื่อนโดยเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นนะคะหลายคนก็อาจจะมองไปที่บทบาทของสก.กำลังทับซ้อนคล้ายกับส.ส.ในเขตนั้นหรือไม่ลองฟังมุมมองของคนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสก.ดูค่ะแม้ว่ากกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแต่นายสุรชัยวีรกุลสุนทรหรือที่ชาวเขตจอมทองเรียกและคุ้นเคยกันว่าเฮียล้านนะคะตอนนี้ก็ได้รับการเลือกตั้งน่าจะเข้ามาเป็นว่าที่สก.เขตจอมทองสมัยที่7วันนี้ลงพื้นที่ทันทีค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุท่อประปาแตกสะท้อนถึงบทบาทของสก.ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่นายสุทธิชัยบอกว่าหน้าที่หลักของสก.คือการเป็นตัวแทนประชาชนเสนอและพิจารณาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครมีบทบาทในการอนุมัติงบประมาณตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากทม.และรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทม.ค่ะ
4: กรุงเทพมี50เขตเรามีสก.อย่างนี้50คนไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านไปทำหน้าที่อะไรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมการบริหารพิจารณางบประมาณนะครับ

0: และที่สำคัญก็ที่สุดก็คือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยผู้บริหารลืมไปไหมผู้บริหารไม่เคยแก้ไขเริ่มนึกไปนะเราเอาบทบาททั้งเนี้ยในฐานะเป็นสกเนี่ยนำปัญหาอภิปรายสภาเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในภาพรวม
1: นายภูมิภูติมหาตมะครับกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครนะครับมองว่าผลการเลือกตั้งสกรอบนี้บางพื้นที่ยังสะท้อนพลังของฐานชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่นที่เข้มแข็งครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมนะครับที่ติดกับเขตชานเมืองครับส่วนคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่อยู่บนคอนโดอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสกครับเนื่องจากไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือพึ่งพาสกโดยตรงนะครับทำให้โครงสร้างชุมชนแบบเดิมยังเป็นปัจจัยสำคัญครับที่กำหนดผลการเลือกตั้งสกในกรุงเทพครับ
2: มันก็อาจจะไม่ได้มีความสลักสำคัญกับเขามากเท่ากับการเลือกผู้แทนในระดับของสสซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการรับรู้ผ่านพวกสื่อต่างๆพวกเนี้ยอย่างชัดเจนนะฮะมีความเป็นผู้แทนอย่างเงี้ยที่เขาก็ผมว่าเขาก็น่าจะพอเข้าใจรับรู้ว่าอย่างผู้แทนสสเนี่ยจะเข้าไปทำอะไรให้เราบ้างแต่ว่าพอมาเป็นสกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเขาอ่ะในความเป็นท้องถิ่นและอันนี้สำหรับกลุ่มที่อยู่คอนโดหรือว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาอย่างเงี้ยฮะ
3: ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีผลการนับคะแนนผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาทั้ง24คนนะคะทั้งหมดก็คือทีมเดียวกันกับนายปรเมศงามพิเชษว่าที่นายกเมืองพัทยาเลยค่ะชนะแบบยกทีมยกพัทยาครบทั้ง4เขตและแม้ว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาและฝ่ายบริหารจะมาจากทีมเดียวกันจนเป็นที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบว่าแบบนี้จะโปร่งใสหรือไม่นะคะนายภาสกรอยู่สมบูรณ์ว่าที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1ยืนยันสามารถตรวจสอบการทำงานได้ถ้าพบว่าโครงการไหนดูไม่โปร่งใสหรือใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าสมาชิกสภาจะเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามและทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
4: เราสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับโดยทุกอย่างเนี่ยโครงการไหนที่ทางชาวบ้านแจ้งมาว่าโครงการเนี่ยไม่โปร่งใสหรือว่ามองแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราสามารถจะเข้าสภาแล้วก็เข้าไปตั้งกระทู้ถามผ่านไปทางฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารก็ชี้แจงเรามานะครับชี้แจงมาว่าทำไมถึงปัญหานี้ทำไมถึงว่ามันจะคุ้มกับก็ประมาณที่ลงไปไหมอะไรไหมนะครับเพราะถ้าไม่ชี้แจงเรายังไม่นี่พวกเราก็จะตั้งกระทู้ถามแล้วก็จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา
3: หลังกกต.รับรองผลการเลือกตั้งค่ะก็จะเริ่มทำงานกับทุกภาคส่วนนะคะบอกว่าถ้าประชาชนพบปัญหาหรือเดือดร้อนสามารถแจ้งมาที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาได้เลยโดยตรงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่แก้ไขค่ะ
1: 5ปีที่แล้วครับไทยเคยแก้กฎหมายยุติการตั้งครรภ์โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงแล้วก็นึกถึงความจำเป็นเป็นหลักครับแต่มาถึงวันนี้ครับมีผู้หญิงไม่น้อยนะครับที่ถูกปฏิเสธการยุติการตั้งครรภ์ครับแล้วก็นำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยนำไปสู่การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับติดตามกับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับ
5: กรณีที่รุนแรงที่สุดของการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยคือทำให้ผู้หญิงต้องเสียชีวิตนะครับรวมถึงเป็นช่องทางในการแสวงหาโอกาสของผู้ค้ายาเถื่อนทั้งที่ความจริงในปี2564ไทยมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่เป็นความผิดทางอาญารวมถึงยังจัดอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับคนไทยทุกคนด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูปริมาณความต้องการในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ตามสิทธิ์สปสช.ในปีงบประมาณ2568ครับจะพบว่ามีผู้ต้องการเข้ารับบริการมากถึง 39,666 คนครับมากที่สุดอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับอยู่ที่จำนวน 13,353 คนมีตัวอย่างของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมนะครับทั้งจากปัญหาด้านสุขภาพและสภาพทางเศรษฐกิจทำให้เธอตัดสินใจว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือการยุติการตั้งครรภ์แต่เธอกลับถูกปฏิเสธจาก

0: รงพยาบาลในกรุงเทพนะครับท้ายที่สุดแทนที่สิทธิด้านสุขภาพนี้เธอจะเข้าถึงได้ฟรีเธอกลับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรวมถึงความไม่ปลอดภัยด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: คนแรกของหนูอ่ะเขาติดโรคหัวใจต่อจากหนูหนูได้2เดือนแล้วน้องก็ไปแล้วหนูก็เลยคุมมาตลอดอ่ะมันก็ไม่มาเป็นปีเลยนะนั่นแหละหนูก็เลยคิดว่าแบบมันไม่มียาตัวไหนหรอกที่แบบมัน 100% เนาะ
0: หญิงคนนี้มีภาวะโรคหัวใจและเคยสูญเสียลูกคนแรกจากโรคทางพันธุกรรมเธอจึงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกเพื่อรักษาชีวิตและกลับไปทำงานโรงงานแต่เมื่อเธอไปขอผลอันตราซาวจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพแห่งหนึ่งตามสิทธิสปสช.เธอกลับถูกปฏิเสธจากแพทย
1: ์ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ไหมแต่เขาก็บอกให้เราอะไปที่คลินิกเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นนะพี่คุณเราแบบเงินมันต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะถ้าเราไปคลินิกอะหลักพันอะ 1,500 2,000 แล้วแต่คลินิกนั้นเพื่อที่จะเอาแค่ผลอันตราซาวไปยืนยันเขาถามว่าอยากเอาไว้ไหมหนูก็อยากเอาไว้นะคะแต่ด้วยสุขภาพหนูหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องทำงานเพราะว่าไม่มีที่ไหนเขารับเราเข้าทำงานเลยเพราะเราท้อง
2: ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เรา
0: เมื่อไม่มีทางเลือกเธอจึงต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปอันตราซาวถึงจังหวัดสิงห์บุรีและเข้าสู่ระบบยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาอย่างปลอดภัย
3: ถึงแม้ว่าจะรู้ทั้งหมดทุกอย่างการขอใบส่งตัวเราพบการปฏิเสธการออกใบส่งตัวมากมายอย่างล่าสุดเนี่ยเขาทำนัดกับโรงพยาบาลที่ให้บริการเรียบร้อยแล้วแล้วขอใบส่งตัวโรงพยาบาลที่จะออกที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยบอกว่าคุณท้องปกติคุณไม่เข้าเงื่อนไขทำแท้งฉันไม่ออกใบส่งตัวให้ทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เขาคุณไม่มีบริการเนี้ยคุณก็ต้องออกให้ไปที่อื่นนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการจำนวนมากในกรุงเทพถ้าไม่มีคลินิกเอกชน
0: คุณผู้ชมครับคลินิกเวชกรรมทานตะวันถือว่าเป็นเพียงหนึ่งในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัยสามารถให้คำปรึกษาและจ่ายยายุติการตั้งครรภ์ได้นะครับซึ่งถ้าเรามาดูข้อมูลจากภาคประชาชนจะพบว่าทั่วกรุงเทพมีจำนวนสถานบริการอยู่14แห่งด้วยกันนะครับแน่นอนว่าจำนวนนี้สวนทางกับความต้องการหลักหมื่นคนต่อปีที่สำคัญยังกระจุกตัวอยู่ในบางเขตเท่านั้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับและถ้าลงลึกไปกว่านั้นอีกมีเพียงโรงพยาบาลตากสินเท่านั้นที่อยู่ในสังกัดกทม.จากทั้งหมด15แห่งครับตัวแทนมูลนิธิทำทางยังย้ำด้วยนะครับว่าปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขนำไปสู่การพึ่งพายาลักลอบขายในโลกออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายถึงชีวิตกรุงเทพจึงจำเป็นที่จะต้องกล้าพูดและบรรจุการยุติการตั้งครรภ์ให้ชัดเจนเพื่ออนาคตและความปลอดภัยของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ครับ
4: ส่วนมากประมาณ 90% ขึ้นไปนะคะเป็นคนจนเป็นคนที่มีงบสำหรับยุติการตั้งครรภ์เนี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทในขณะที่คลินิกเอกชนเนี่ยคิดประมาณ 5,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งที่ราคาถูกอยู่แล้วนะคะและเขาก็เป็นคนวัยแรงงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปากท้องมาแน่นอนที่เราอยากเห็นที่สุดก็คือเราอยากเห็นกรุงเทพเนี่ยประกาศคุณค่าใหม่ว่าอยากเห็นสิ่งนี้เป็นบริการสุขภาพอยากเห็นคนกรุงเทพมีโอกาสที่จะเลือกโดยที่ไม่ถูกตีตราไม่ถูกว่าให้อับอายนะคะก็อยากให้ประกาศเป็นคุณค่าที่กรุงเทพมหานครยึดถือ
0: ดังกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับแต่ยังคงเดินหน้าลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดและการรณรงค์มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแต่อีกด้านหนึ่งภาคประชาชนก็มองว่าข้อมูลจากการแพทย์ไม่มีวิธีใดคุมกำเนิดได้ 100% นะครับดังนั้นสำหรับผู้หญิงที่ต้องการท้องต่อรัฐก็ควรสนับสนุนมีสวัสดิการที่เพียงพอเช่นเดียวกับผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ระบบสาธารณสุขก็ควรจะพาให้พวกเธอนั้นเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยครับ
5: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ครับท่านผู้ชมครับคืนนี้มีลุ้นอีกคู่หนึ่งนะครับฝรั่งเศสเนี่ยฟอร์มดุดนะครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลโลกแต่คืนนี้ก็ต้องลุ้นกันครับตัวที่จะลงสนามเจอกับสวีเดนนะครับติดตามกับคุณสุทธาสินีสุทธิบงกตครับ

อาการบาดเจ็บของวิลเลียมซาลิบานะคะซึ่งเขาเป็นกองหลังตัวหลักของทีมว่าจะสามารถลงสนามได้หรือไม่ในวันนี้นะคะและในทางด้านสวีเดนนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นรองค่ะแต่ก็เป็นทีมที่มีเกมโต้กลับที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้จึงเป็นคู่เด็ดที่น่าสนใจค่ำคืนนี้ค่ะฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้นะคะคู่ที่น่าสนใจก็เป็นเกมระหว่างแชมป์เก่าเจอสวีเดนนะคะที่เจอกันหนแรกในศึกฟุตบอลโลกโดยเกมล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันต้องย้อนไปในศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเมื่อ6ปีที่แล้วโดยครั้งนั้นฝรั่งเศสชนะสวีเดนไป4-2นะคะส่วนนัดสุดท้ายที่สวีเดนชนะฝรั่งเศสนั้นต้องย้อนไป9ปีที่แล้วในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2017เลยค่ะสำหรับฝรั่งเศสนะคะเกมรุกเป็นจุดแข็งที่น่ากลัวจากบรรดาแข้งระดับโลกทั้งคิเลียนเอ็มบัปเป้อุสมานเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่ค่ะแต่ว่าปัญหาเดียวของฝรั่งเศสในเกมนี้ก็คือความฟิตของวิลเลียมซาลิบาเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักจากอาร์เซนอลรายงานระบุว่ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนและอาจต้องฉีดยาระงับปวดถ้าเขาจะลงสนามในนัดนี้นะคะขณะที่สวีเดนที่คุมทีมโดยแกรมพอตเตอร์โค้ชชาวอังกฤษมีสไตล์การทำทีมด้วยการโต้กลับสุดอันตรายค่ะแล้วก็อาวุธเด็ดของสวีเดนก็คือจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคสวีเดนมี3แนวรุกที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกทั้งแอนโทนีเอลังกาตัวริมเส้นจากนิวคาสเซิลรวมถึงวิกเตอร์โยเคเรสแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซัก2ดาวยิงจากทีมอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะคะสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่าเกมคู่นี้จะตัดสินกันที่จังหวะเกมที่จะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกว่าฝ่ายไหนจะทำได้ดีกว่ากันค่ะคู่นี้จะแข่งขันในเวลา4:00 น.นะคะผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับปารากวัยในรอบ16ทีมสุดท้ายปารากวัยนี่พลิกตอกชนะเยอรมนีมาได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมระหว่างไอวอรี่โคสต์เจอนอร์เวย์ในเวลาเที่ยงคืนและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา8:00 น.ค่ะสำหรับญี่ปุ่นนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาจะตกรอบ32ทีมหลังจากที่แพ้บราซิล1-2โดยที่มาร์ตินเดลลี่ทำประตูชัยให้บราซิลในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90+5แต่ญี่ปุ่นไม่ได้ละทิ้งเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์โลกให้ได้ภายในปี2050นะคะย้อนไปนับตั้งแต่ปี1960ค่ะญี่ปุ่นกำหนดโครงสร้างฟุตบอลภายในประเทศแบบ Japan Way และญี่ปุ่นชุดนี้ภายใต้การคุมทัพของฮาจิเมะโมริซิยาสุยังคงนำโครงสร้างเดิมมาปรับใช้อ้างอิงโครงสร้างแบบพีระมิดคู่ก็คือการพัฒนาเยาวชนสมัครเล่นควบคู่กับการสร้างนักเตะอาชีพญี่ปุ่นจึงมีผลผลิตจากนักเตะเยาวชนที่โมริยาสุปั้นจากชุดยู23ปีผสมผสานในชุดนี้นะคะนอกจากนี้ญี่ปุ่นก็ยังมีแท็กติกที่เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการโจมตีที่หลากหลายและเน้นรัดกุมเมื่อเจอทีมที่มีความกดดันหนักก็สอดคล้องกับระบบเจแปนเวย์ของพวกเขาค่ะดังนั้นแม้ว่าญี่ปุ่นจะต้องตกรอบแต่ว่าแฟนบอลยังคงหนุนหลังและส่งกำลังใจเชื่อมั่นในวิถีฟุตบอลแบบเจแปนเวย์ของพวกเขานักเตะทุกคนทำอย่างเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะบรรยากาศญี่ปุ่นตกรอบอาจจะแตกต่างจากเกาหลีใต้นิดนึงนะคะเพราะเกาหลีใต้เองก็มีปัญหาในสมาคมฟุตบอลในเรื่องของการที่มีการออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบสมาคมฟุตบอลด้วยนะคะหลังจากที่พ่ายแพ้ตกรอบแบ่งกลุ่มไปค่ะมาดูฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะคงจะต้องติดตามการไปค้าแข้งที่เจลีก2ของสุพนัสเหมือนตานะคะว่าเขาจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามีทัศนะของคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการเจลีกนะคะบอกว่าสไตล์ของสุพนัสเนี่ยค่ะเหมาะสมที่จะเล่นในเจลีกที่เรียกว่า1-1ดวลกับคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นสไตล์ที่สโมสรญี่ปุ่นหลายทีมต้องการทีเดียวค่ะสุพนัสเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของแอเบโอมิยะอาดิจาลุยศึกเจลีก2ญี่ปุ่นภายใต้สัญญาระยะยาว4ปีนะคะพร้อมความคาดหวังจากทีมที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพเกมรุกให้มีความอันตรายแล้วก็ดุดันมากขึ้นเพื่อเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้ซึ่งการที่แอเบโอมิยะอาดิจาเป็นทีมในเครือ Red Bull Soccer ที่มีสโมสรพันธมิตรกระจายทั่วโลกทำให้โอกาสที่จะต่อยอดไปค้าแข้งยุโรปในอนาคตของสุพนัสเหมือนตานั้นยังคงเปิดกว้างแต่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับลีกญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคู่แข่งยังแย่งตำแหน่งล้วนมีคุณภาพทั้งนั้นนะคะคนที่จะมาแย่งตำแหน่งกับสุพนัสในตำแหน่งตัวจริงนะคะแน่นอนค่ะก็มีโทยะอิซุมิปีกซ้ายวัย25ปีซึ่งผลงานที่ผ่านมาลง20นัดยิงไป10ประตู3แอสซิสต์นะคะเป็นดาวซันโบของทีมนอกจากนั้นก็มีคาปรินี่ดาวรุกชาวบราซิลเลียนค่ะวัย28ปีลงเล่นไป18นัดยิงไป8ประตูเป็นรองดาวซันโบของทีมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเคนยูยูกิโมโตะรวมถึงโอริโอลาซันเดย์ด้วย
ในมุมมองของ

0: ของบุริศคำสมบูรณ์เจ้าของเพจนิฮงชิมบุนที่คลุกคลีกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าด้วยสไตล์การเล่นของสุพนัทที่มีจุดเด่นในการเอาชนะคู่ต่อสู้แบบตัวต่อตัวมีความเร็วซึ่งหาได้ยากในนักเตะญี่ปุ่นนั้นจะทำให้เขาเป็นตัวเลือกแรกๆในการลงสนามเพื่อพิสูจน์ผลงานค่ะ
1: ซึ่งผมคิดว่าน้องสุพนัทหรือว่าแบงค์เนี่ยจะตอบโจทย์ตรงนี้นะเพราะว่าแบงค์เป็นคนมีความมั่นใจซึ่งเป็นอะไรที่หาได้ยากในนักเตะไทยเจนประมาณ20ต้นๆถึง20กลางๆแบงค์กล้าเอาชนะกล้าเล่นในตัวเองมีอีโก้มีความเกรี้ยวกราดสามารถคู่ค้าคู่ต่อสู้ได้ผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่หาได้นักเตะญี่ปุ่นได้ในระดับ J2 นะอาจจะยากซึ่งเมื่อก่อนเขาต้องไปหานักเตะแบบนี้ในระบบฟุตบอลมัธยมปลายเพราะว่าฟุตบอลม.ปลายมันจะคิดอีกแบบนึงแต่สุพนัทเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมเพราะคิดแบบนี้ปรัชญาแบบนี้ผ่านทวีปเอเชียผ่านทวีปยุโรปดังนั้นมันก็จะตอบโจทย์ความต้องการของอาบีอุมัยยะดีจาทุกอย่างครับ
0: ปัจจุบันสุพนัทกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมเพื่อปรับตัวและเรียนรู้วิธีการของโค้ชใหม่อย่างนาซิสเปลัชอยู่ที่เยอรมันนะคะก็เป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะลุ้นสนามช่วยทีมในเกมแรกของเจลีกซึ่งจะเปิดบ้านเจอกับทีมอัลบิเร็กซ์นิงาตะในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะซึ่งการย้ายไปร่วมทีมเจลีก2ของสุพนัทก็จะทำให้เจ้าตัวได้ลงเล่นในลีกเดียวกับพี่ชายอย่างสุภโชคสารชาติที่อยู่กับซาโดเล่ซัปโปโรรวมถึงธีรพัฒน์ปรือทองที่อยู่กับซัปโปโรเช่นเดียวกันค่ะถ้าพูดถึงนักเตะไทยมีโอกาสไปเจลีกก็ยังไม่มากมายนะคะถ้าส่งออกไปก็จะเป็นเส้นทางที่น่าสนใจนะคะญี่ปุ่นเขามองไปถึงการที่ส่งนักเตะไปยุโรปไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เพื่อที่จะไปฟุตบอลโลกเตรียมคว้าแชมป์โลกในปี2050แล้วนะคะไทยก็น่าจะมียุทธศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะภายใต้การนำของนายกสมาคมมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำสำค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุธาสินีครับ
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะออกมาเตือนนักบัญชีแล้วก็ทนายความนะคะถ้ามีการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงกับบริษัทนอมินีอาจจะถูกดำเนินคดีไม่รอคดีความถึงที่สิ้นสุดค่ะตอนนี้จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบพยายามจะหาหลักฐานในการกระทำความผิดถ้าพบความผิดก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตค่ะปัญหาการเติบโตของธุรกิจต่างชาติโดยใช้วิธีการคือให้คนไทยไปถือหุ้นแทนหรือนอมินีในหลายพื้นที่ประเด็นนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าทางกรมกำลังร่วมกับสมาคมวิชาชีพบัญชีสภาทนายความและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าไปพบนักบัญชีและทนายความลงชื่อรับรองการจัดตั้งบริษัททั้งที่จริงๆไม่มีส่วนในการลงทุนตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ประชุมเห็นร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันมากขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงค่ะถ้าทางกรมตรวจสอบไปพบเส้นทางการเงินระหว่างบริษัทต่างชาติกับตัวทนายความหรือนักบัญชีไทยจะนำรายชื่อเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดลงโทษขั้นสูงสุดฐานทำให้เกิดความเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพโดยไม่รอคดีความสิ้นสุดค่ะ
4: ถ้าเราพบแล้วมีการดำเนินการแล้วเห็นว่ามีการกระทำความผิดนะครับทั้งสองสภาก็จะดำเนินการในส่วนที่ระเบียบหรือกฎหมายที่ทั้งสองสภารับผิดชอบนะครับในเรื่องมารยาทของทนายความและก็จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชีนะครับอันนี้ก็จะมีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2: นายกสภาทนายความครับบอกว่าไทยมีข้อกำหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและมรรยาททนายความนะครับสามารถใช้เป็นเครื่องมือกฎหมายเอาผิดผู้ให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจนอมินีได้โดยไม่ต้องแก้ไขหรือออกกฎหมายใหม่ครับสามารถลบชื่อออกจากทะเบียนไปจนถึงห้ามว่าความและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักมรรยาททนายความครับ
5: ประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤกอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความข้อนี้เป็นข้อที่ครอบจักรวาลซึ่งท่านไม่รอดแน่นะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องทนายความผมด้วยนะครับไม่เลือกผมไม่เป็นไรครั้งหน้าแต่เราต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริตนะครับขอบคุณครับ
3: นางอัญชลีมณีท่าโพนายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทยเสนอออกข้อกำหนดห้ามนักบัญชีอิสระและนักบัญชี

ที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า5ปีลงนามรับรองการจัดตั้งนิติบุคคลค่ะหลังประเมินว่านักบัญชีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงรับรองการจัดตั้งบริษัทนอมินีต่างชาตินะคะขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบนักบัญชีจำนวน1

0: สวัสดีค่ะคืนนี้จะมี48จังหวัดเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วตกหนักเกิน200มิลลิเมตรขึ้นไประหว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ระยะนี้เสี่ยงสูงสุดนะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับระยะนี้นะคะมีร่องมรสุมพัดผ่านที่เมียนมานะคะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนค่ะฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรในระยะนี้นะคะอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจุดไหนที่มีฝนนะคะจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทุกส่วนทางด้านของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนระยะนี้จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะบริเวณใดที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วยนะคะมาดูตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้กรุงเทพมหานครนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ 60-70 ของพื้นที่นะคะซึ่งจะมีหลายพื้นที่นะคะตกหนักค่ะในหลายเขตด้วยโดยเฉพาะนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำเปรียบเทียบได้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกว่าฝนราชการมาตามนัดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้พบว่าจังหวัดน่านนะคะมีฝนสะสมอยู่ที่ 207.6 มิลลิเมตรเสกน้ำหลากหลายอำเภอนะคะอย่างเช่นที่อำเภอบ่อเกลือในตำบลบ่อเกลือใต้และอำเภอปัวตำบลภูขานะคะซึ่งขอให้เฝ้าระมัดระวังในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะระยะนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มฝนตกอยู่ที่ 60-70% ของพื้นที่เฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนสะสมเสี่ยงภัยน้ำหลักเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เหลือเวลาอีก16วันค่ะสำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่นะคะแต่ว่ามีผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์ประมาณ 600,000 คนเท่านั้นขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคมนะคะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ย้ำให้ผู้สมัครนั้นตรวจสอบเรื่องคุณสมบัตินะคะต้องไม่มีตำแหน่งทางการเมืองค่ะผู้ประกันตนและนายจ้างที่พบปัญหาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังคงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะเหลือเวลาอีก16วันระบบการลงทะเบียนก็จะปิดนะคะจนถึงตอนนี้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า11ล้านคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพียง 600,000 คนส่วนนายจ้างที่มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 4,000 คนเท่านั้นวันพรุ่งนี้ค่ะ1กรกฎาคมสำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับย้ำไปถึงผู้สมัครนะครับต้องทำตามเงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ประกันตนและนายจ้างและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้ตรงกับระเบียบที่กำหนดครับเช่นไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียกับสำนักงานประกันสังคมไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองยกเว้นพ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า3ปีครับคาดว่าจะมีผู้ประกันตนและนายจ้างยื่นใบสมัครมากกว่าปี2566ประมาณ2เท่าจากเดิมที่มีผู้ประกันตนสมัครกว่า200คนและนายจ้างสมัคร65คนครับ
3: ตามที่เขียนไว้ก็คือไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแต่ถ้าเขาเป็นสมาชิกพรรคอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามสมาชิกนะคะไม่ได้มีตำแหน่งในพรรค
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเน้นย้ำค่ะขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะผ่าน3ช่องทางด้วยกันประกอบ

0: ไปด้วยเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะเพื่อเลือกผู้แทนที่จะเข้าไปทำงานในบอร์ดประกันสังคมค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศนีอมรโมลีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือ State Visit ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิสส่งร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โดยมีนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังลานพิธีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปประทับรอระหว่างแถวคณะทางการฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีกองทหารกิตติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช

นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปประทับด้านหน้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภริยาประธานาธิบดีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวเรียบอาวุธต่อจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดีและภริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยากราบบังคมทูลลาเดินทางออกจากอนุสรณ์สถานไปรอเฝ้ารับเสด็จที่ทำเนียบประธานาธิบดีระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดขบวนเกียรติยศนำเสด็จประกอบด้วยรถจักรยานยนต์เกียรติยศจำนวน28คันและทหารม้าจำนวน146นายตลอดระยะทาง2กิโลเมตรทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการติดต่อสานสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกโดยมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศโดยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสได้ส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และไทยได้ส่งราชทูตไปฝรั่งเศสในปี2229ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเมื่อปี2399จนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเวลา 17:15 นขบวนรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณลานเกียรติยศด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศหลังจากทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินขึ้นอาคารทำเนียบประธานาธิบดีและส่งฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคาร

ลา 20:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือ State Banquet โดยทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณลานเกียรติยศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีหลังเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากลับถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในเวลา 23:09 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชลอสไลฟ์ไทม์ซึ่งเป็นศิลปะพระราชวังบาร็อกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:45 นตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมสไตเกิลแบเคอร์ไอคอนฟรังซัวเทอร์เฮิฟพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและภริยาและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2569เวลา 9:05 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟแฮนซาเที่ยวบินที่ LH102 เสด็จพระราชดำเนินไปนครมิวนิกใช้เวลาบินประมาณ35นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมิวนิกในเวลา 11:10 นาทีนางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัจจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกพร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชุลชุลายสไทม์ดร.ซูซานฟรังเกมักคุเทศประจำพระราชวังเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชวังแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มพระราชวังศิลปะบาโรกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียตั้งอยู่ที่เมืองโอเบอร์ชไลฮามทางตอนเหนือของนครมิวนิกประกอบด้วยพระราชวัง3องค์ได้แก่พระราชวังเก่าพระราชวังใหม่และพระราชวังลุชามมีสวนสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ในยุควิลเฮลม์ที่5แห่งบาวาเรียสร้างเมื่อปี2140เพื่อเป็นที่ทรงพระสำราญและปฏิบัติทางศาสนาต่อมาเจ้าผู้ครองนครแม็กเอมานูเอลโปรดให้เป็นที่ประทับตามแบบราชสำนักในยุโรปแล้วเริ่มสร้างพระราชวังใหม่พระราชวังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะบาโรกขนาดใหญ่แบบราชสำนักด้านล่างเป็นพื้นที่พิธีการมีห้องโถงใหญ่ผังห้องและการจัดลำดับพื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของพระราชวังในยุโรปที่ชั้น2เป็นจุดสำคัญของพระราชวังใช้สำหรับงานพระราชพิธีการรับรองแขกและเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครท้องบันไดใหญ่เป็นหนึ่งในผลงานสถาปัตยกรรมบาโรกที่สำคัญที่สุดของแคว้นบาวาเรียเฮนริโกซูคาลีเป็นผู้ออกแบบมีพื้นที่สูงโปร่งและผ้าเฟรสโกบนโดมที่เปรียบเทียบเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลส์กับวีรบุรุษจากมหากาพย์โรมันห้องโถงใหญ่ผนังปูนปั้นสีขาวตัดกับภาพเขียนเพดานขนาดใหญ่สื่อถึงชัยชนะและพระเกียรติยศของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลห้องชัยชนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านการทหารของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลออกแบบให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของราชสำนักบาวาเรียหอศิลป์ใหญ่เป็นจุดเด่นที่สุดของชั้น2เป็นห้องยาวประมาณ57เมตรเนื่องจากเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลเริ่มสะสมศิลปะวัตถุทำให้พระราชวังใหม่เป็นหอศิลป์หลวงปัจจุบันจัดแสดงผลงานของสำนักศิลปะสำคัญในยุคบาโรกระเบียงภาพนี้ได้แบบตามกรองกาเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์รูปส่วนภาพจิตรกรรมเฟรสโกเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของศิลปะจิตรกรรมเพดานในเยอรมนีตอนใต้เฟรสโกเป็นเทคนิคการวาดภาพบนผนังใช้สีผสมน้ำ

0: วาดรูปปูนปลาสเตอร์ที่เพิ่งฉาบใหม่ขณะที่ปูนยังเปียกเมื่อปูนแห้งและแข็งตัวเม็ดสีจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังทำให้ภาพมีความคงทนถาวรหอศิลป์ใหญ่นี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องประทับเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอ็มมานูเอลและห้องประทับของพระชายาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรปีกซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอ็มมานูเอลเริ่มโดยห้ององครักษ์ห้องรับรองแรกห้องรับรองใหญ่ห้องประชุมส่วนพระองค์ห้องบรรทมพระแท่นบรรทมยังคงอนุรักษ์ไว้เกือบสมบูรณ์ดังเดิมงานปักลายนูนบนผ้าไหมกำมะหยี่สีแดงปิดด้วยทองคำทำให้พระแท่นบรรทมมีความหรูหรานอกจากนี้มีห้องทรงงานใหญ่ห้องทรงงานสีแดงแนวคิดหลักของการตกแต่งคือการล่าสัตว์ในสมัยบาโรกถือเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ปกครองใช้แสดงถึงพระราชอำนาจความมั่งคั่งและความโอ้อาของราชสำนักบนเพดานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใสส่วนทางด้านปีกขวาเป็นที่ประทับของพระชายาเจ้าผู้ครองแคว้นไบเอิร์นมีห้องรับรองชั้นนอกห้องเฝ้าห้องบรรทมมีเครื่องประดับรูปขนนกยูงที่อยู่เหนือพระแท่นบรรทมแถบปักดิ้นเงินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเรือนดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้นอกจากนี้มีโบสถ์ขนาดเล็กสำหรับประกอบศาสนกิจบุด้วยแผ่นหินอ่อนเทียมฝังลวดลายเป็นเทคนิคการตกแต่งที่เรียนแบบหินอ่อนด้วยปูนผสมสีและวัสดุพิเศษความงดงามไม่ต่างจากหินอ่อนจริงภาพแท่นบูชาแสดงเหตุการณ์การรับพระนางมารีขึ้นสู่สวรรค์ผลงานของปีเตอร์พอลรูเบนส์จิตรกรเอกแห่งยุคบาโรกพระราชวังนี้เป็นศิลปะยุคบาโรกแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งและแสดงฐานะทางสังคมในยุคสมัยนั้นศิลปะยุคนี้โดดเด่นด้านการแสดงออกถึงพลังอารมณ์และความเคลื่อนไหวสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมส่งผลให้ศิลปะบาโรกยิ่งใหญ่อลังการนอกจากนี้ศิลปะบาโรกยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของราชวงศ์และชนชั้นสูงด้วยพระราชวังชลอชไลส์ฮามนับเป็นสมบัติของแคว้นบาวาเรียและของประเทศเยอรมนีที่แสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 6:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนอัยการแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสำหรับพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะได้นำเสนอต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 10:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัย

ทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นเสด็จออกเนื้อวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2570มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคลากรหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายในจำนวนนี้มีคนไทย4คนนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทยจำนวน83คนได้รับพระราชทานถึงโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 10:57 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจากนั้นประทับพระเก้าอี้ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาการเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการปฏิบัติพระกรณียกิจตามคติยราชประเพณีสะท้อนถึงสายใยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความผูกพันอันลึกซึ้งในพระบรมวงศ์มาอย่างยาวนานด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภคินีที่พระราชทานทั้งความรักและพระเมตตาแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณในฐานะทรงเป็นพระกนิษฐามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งยังทรงเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละในการอุทิศพระองค์ทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรนานาประการสนองพระราชปณิธานแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 19:00 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้พระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิธีธรรมนั้นเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะใน

การฝึกซ้อมและสามารถจดจำลีลาทำนองการสวดตามแบบแผนที่บุรพาจารย์ในพระอารามหลวงนั้นๆได้กำหนดไว้โดยสมบูรณ์เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เวลา 9:29 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ในการนี้ประธานพระสัมมุทนียกถาความตอนหนึ่งว่าบุคคลผู้ฉลาดย่อมสามารถประคับประคองจิตใจของตนเองไว้ให้มั่นคงรู้จักทำใจให้สบายไม่เร่าร้อนดิ้นรนไม่หวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงไปตามโลกธรรมหากยังคงตั้งจิตมุ่งมั่นหมั่นรักษาขันติธรรมไว้ให้ได้อย่างมั่นคงต่อฐานะและภาวะตามบทบาทหน้าที่ของตนความอดทนอดกลั้นนี้แลจักเป็นเครื่องค้ำจุนให้ภาคเพียรมาเป็นกรณียกิจด้วยคุณธรรมประการอื่นๆต่อยอดให้สูงยิ่งขึ้นไปได้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เวลา 13:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาในการออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568จำนวน10คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นจ่าอากาศตรีวิรพลวิชุมานักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนางสาวจุฑาทิพย์กันทธงนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชายผู้แทน10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นักกีฬาอาชีพชายดีเด่นนายมูฮัมหมัดอุสมานมูซานักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอัธยาธิติกุลนักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนายทศพรศรีพรหมมานักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนางสาวอริสรานุ่นเอียดนักกีฬาพิการชายดีเด่นนายพงศกรแปยอและนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นนางสาวสายสุนีจนะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เวลา 10:00 นจังหวัดสตูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสปริงประเทศไทยจำกัดนายอนุกูลอิสรางกูลณอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรม

ราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเนินพระวัดป่ากร่ำจังหวัดระยองวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดสะแกวัดต้นเชือกจังหวัดนนทบุรีวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 จังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางชีวัดทองในวัดระฆังโคสิตารามวัดบางนาในวัดหนองจอกวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบ้านแขมวัดเขื่อนกลางวัดกุดผักตบจังหวัดอุบลราชธานีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดหลวงวัดมหาธาตุวัดใหม่อีจางจังหวัดราชบุรีวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนท์สมาคมสตรีนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองจังหวัดพังงาห้างทองตะวันจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการโรงเรียนการบินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายคณิตคงช่วยผู้ราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสตูลรวมถึงคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีและพนักงานบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมที่ทรงขับเคลื่อนโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงกอกครูสเพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติและฉบับแรกของโลกทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่เวลา 8:00 ถึง 10:00 เวลา 11:30 ถึง 16:00 และเวลา 20:00 ถึง 21:00เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์และเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวน

0: ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.gh และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและรึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอสินีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงโครงข่ายยาเสพติดนะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นในไทยครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบุญคำสิงห์ครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กัดรัสเซียขัดแคลนน้ำมันขยายวงหลายจุดหลังยูเครนยกระดับการโจมตีเจาะศักยภาพโดรน AI อาวุธล้ำสมัยในสมรภูมิเปิดเหตุผลเบื้องหลังออสเตรเลียขึ้นแท่นเป้าหมายของขบวนการค้ายาเสพติดอ่านเกมฮุนเซนพบสีจิ้นผิงยกระดับหุ้นส่วนด้านความมั่นคงสู่เกมคานอำนาจจีนสหรัฐในอาเซียน
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา

0: แหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อพสุนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีเรื่องต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นาทีรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมิณเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนฟังการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบกับศาสตราจารย์ชยันชัยพรอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes เกาะติดประเด็นข่าว

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีการพูดถึงการเข้มงวดกับการที่มีบุคคลเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะลูกเรือนะคะตรวจค้นเข้มงวดอย่างไรเดี๋ยวมีข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมค่ะส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่วมหลายร้อยชีวิตเป็นคณะทำงานแบบโครงสร้างใหญ่มากค่ะเพื่อจัดการให้ราษฎรไม่ถูกยึดที่ดินและมีที่ดินทำกินเสียทีหลังจากรอคอยมา50ปีโดยการดูแลอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะที่มีข้อสั่งการของรัฐมนตรีมาจัดการเรื่องนี้ค่ะมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เปิดเผยตัวเลขหลายตัวที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานที่มัดแน่นเอาผิดปลัดจังหวัดภูเก็ตล่ะคะ
2: ครับใช่ครับเป็นการเอาหลักฐานมาตั้งแต่ปี2563ด้วยนะครับบอกว่าปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับรีดสินบนในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่องของการโอนตรงเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาโดยไม่ผ่านสมาคมนะครับเพราะว่ามีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็คือการจ่ายเงินนักกีฬาล่าช้าจ่ายไม่ได้ถึง 8% ด้วยซ้ำไปประเด็นทางด้านต่างประเทศมีกรณีที่สิงคโปร์ประกาศขึ้นค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มนะครับก็เนื่องจากการสงครามตะวันออกกลางนี้ด้วยนะครับส่วนการเดินทางถึงกรุงโดฮาในการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีวิสคอฟและก็คุชเนอร์เดินทางถึงแล้วครับก่อนเปิดการเจรจาหารือความคืบหน้าในการ MOU ระหว่างกันนะครับดังนั้นต่างประเทศก็จะมี2ประเด็นแล้วก็มีเรื่องข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยแล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันพุธครับมีของรางวัลและมีคำถามด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์จอดลึกวันนี้นะคะคุยกับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะผู้ช่วยเลขาปปช.มาคุยกับเราถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกรณีทุจริตสอบบรรจุเข้ารับตำแหน่งในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.นะคะที่จะเข้าทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละค่ะติดตามได้มีความคืบหน้าที่ปปช.กำลังดำเนินการอย่างไร6:40 น.โดยประมาณนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ1กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
2: 1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติครับกิจการลูกเสือเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อนเมื่อวันที่1พฤษภาคม2454เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในยามเกิดศึกสงครามและเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบเช่นช่วยปราบปรามโจรผู้ร้ายนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าลูกเสือจะช่วยให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรมมีความเสียสละสามัคคีและมีความกตัญญูครับจนกระทั่งอีก2เดือนถัดมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในวันที่1กรกฎาคม2454ครับซึ่งถือเป็นประเทศที่3ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาโดยผู้ที่ได้เป็นชื่อว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรกก็คือคุณชับอุ่นนาคจากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนเองขึ้นบ้างทำให้ลูกเสือกลายเป็นองค์กรสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลกโดยถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันทั้งหมดครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของประเด็นข่าวต่างๆนะคะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยภาพลักษณ์ไม่ดีเลยนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการรับเงินของหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่เปิดเผยออกมาว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนรับเงินสูงสุด

0: ลำดับแรกประกาศออกมาให้ตื่นเต้นเห็นตัวเลขแล้วก็ต้องชี้แจงกันมาบัดนี้การทุจริตเข้ารับตำแหน่งในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้ยินข่าวมายาวนานทุจริตสอบปลัดอำเภอเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็สาวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้หลายคนทีเดียวค่ะแล้วมีเงินเกี่ยวข้องคราวนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวนี้อยู่และมีเหตุที่จังหวัดภูเก็ตที่ชัดเจนมีหลักฐานเส้นเงินชัดเจนเป็นความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้คุณภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เนี่ยนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ด้วยนะครับร่วมกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีตำรวจมีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีกองอำนวยการความยุติธรรมนะครับแล้วก็ปลัดจังหวัดออกต่างๆด้วยนะครับมีการแถลงข่าวร่วมกันนะครับในการแถลงข่าวกรณีบุกจับคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เรียกรับเงินบรรจุค่าราชการท้องถิ่นรับใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์นะครับณอาคารประชาอารักษ์ชั้น2ถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวานคือสืบเนื่องจากประมาณปี2563ครับกลุ่มผู้กล่าวหาซึ่งตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.ประจำอำเภอสุงไหปาดีได้รู้จักกับคุณรุ่งเรืองซึ่งดำรงตำแหน่งในอำเภอในขณะนั้นต่อมาเมื่อกลุ่มผู้กล่าวหาต้องการความก้าวหน้าในอาชีพและเตรียมสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568จึงได้เข้าพบกับคุณรุ่งเรืองที่บ้านพักในจังหวัดสงขลาซึ่งขอคำปรึกษาเมื่อวันที่15มีนาคม2568ในครั้งนั้นผู้ต้องหาแอบอ้างว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุได้แต่มีค่าใช้จ่ายรายละ 300,000 บาทรวมถึงเงินทั้งหมดเป็น 900,000 บาทสำหรับผู้กล่าวหาทั้ง3รายซึ่งต่อมากลุ่มผู้กล่าวหาได้หลงเชื่อนำเงินสดจำนวนนี้ใส่ซองเอกสารสีน้ำตาลส่งมอบให้กับคุณป๋องลูกน้องคนสนิทของผู้ต้องหาที่บริเวณริมถนนในพื้นที่ตำบลสุงไหปาดีหลังจากมีการประกาศผลสอบข้อเขียนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าไม่มีชื่อของกลุ่มผู้กล่าวหาเมื่อทวงถามไปยังผู้ต้องหากลับได้รับคำตอบว่าให้รอสอบครั้งหน้าพร้อมรับปากว่าจะคืนเงินให้ทั้งหมดต่อมาเมื่อวันที่14มีนาคม2569ครับผู้ต้องหาก็ติดต่อมายังผู้กล่าวหาแจ้งว่าจะโอนเงินคืนให้จำนวน1ล้านบาทหมายถึงเกินจากยอดจริง 100,000 บาทนะครับและสั่งให้ผู้กล่าวหาโอนเงินส่วนต่าง 100,000 บาทกลับคืนไปให้ซึ่งผู้กล่าวหาก็ได้ดำเนินการตามที่สั่งซึ่งภายหลังกลุ่มผู้กล่าวหาทราบข่าวว่าผู้ต้องหามีพฤติการเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรายอื่นในลักษณะเดียวกันโดยพบว่าเงิน1ล้านบาทที่ได้รับคืนมานั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดซึ่งมีการเรียกรับสินบนจากผู้เสียหายรายอื่นมาหมุนเวียนประกอบกับเห็นว่าพฤติการนี้เป็นการทุจริตอย่างร้ายแรงและไม่ต้องการให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นจึงได้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมายซึ่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ด้วยนะครับพบว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดจึงได้ยื่นคำร้องขออนุมัติหมายจับต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ซึ่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ในวันเดียวกันปก.ปปป.ก็มีการบูรณาการกำลังร่วมกับปปท.ปปช.ดีเอสไอและก็กรมการปกครองเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่เดี๋ยววันนี้วิเคราะห์ต่อนะคะความคืบหน้าในการจัดการผู้ที่หวังที่จะเข้ารับตำแหน่งแล้วใช้ทางลัดแล้วก็คนที่ทุจริตเอาเปรียบผู้อื่นเรียกรับเงินหลายแสนบาทที่กำลังอื้อฉาวอยู่ในเวลานี้ติดตามได้นะคะไปต่อที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนไทยลูกเรือไทยแอร์โฮสเตสสาวสายการบินการบินไทยที่ชื่อมีนานี่นะคะเดินทางไปออสเตรเลียเที่ยวบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ถูกจับอายุ26ปีเท่านั้นเองค่ะ

0: แล้วก็เป็นคนพะเยานะคะมีคอนโดอยู่กับแฟนหนุ่มแล้วก็ไปมีการตรวจสอบแล้วก็พบกล้องวงจรปิดว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้ามีผู้ชายมาส่งของที่หน้าคอนโดเหล่านี้เป็นต้นนะคะเป็นข้อมูลแล้วก็ล่าสุดก็มีรายงานว่าคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้รับมอบหมายจากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้ติดตามกรณีลูกเรือของสายการบินไทยเนี่ยละค่ะที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเพราะขนสัมภาระที่มีเฮโรอีนอยู่ในสัมภาระนะคะคือผ่านตาผ่านเครื่องแต่ไม่ผ่านสุนัขดมกลิ่นซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะก็มีการมอบหมายให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะทำงานประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำย้ำไปทางกทพ.นะคะโดยตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือของสายการบินทุกสายการบินและทุกคนนะคะต้องผ่านการตรวจค้นสัมภาระเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปอยู่แล้วแม้ว่าที่สนามบินจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เป็นลูกเรือสามารถเดินทางผ่านช่องทางนี้ได้อย่างรวดเร็วแต่ก็มีขั้นตอนในการตรวจค้นทั้งตัวบุคคลและสัมภาระที่ติดตัวไปตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะคะแต่คำชี้แจงของเมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็บอกว่าจริงๆก็มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะแต่ดูเหมือนงานนี้ไม่มีข้อมูลว่ามีใครแจ้งมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตามที่ดูในข่าวเนี่ยคือสนามบินสุวรรณภูมิให้2เหตุผลคือ1ผ่านเครื่องที่เรียกว่า Explosive Detection System EDS นี่นะคะแล้วก็บอกว่าผ่านเพราะไม่พบระเบิดและสารระเบิดนะคะก็ผ่านเพราะไม่ได้ตรวจสารเสพติดตรวจระเบิดและสารที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดเท่านั้นเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมกับเหตุผลที่2คือปกติก็บูรณาการกันอยู่แล้วซักซ้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่แล้วมาคราวนี้ก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นและรัฐมนตรีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องบุคคลไม่ใช่เรื่ององค์กรนะคะก็เป็นข้อมูลประกอบให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดต่อเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นค่ะพูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่ไปผ่านสมาคมแล้วไม่ถึงมือหรือถึงมือน้อยหรือถึงมือช้าถึงมือนักกีฬาช้าจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ครับทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทครับต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการชี้แจงงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับจัดสรร 15,000 ล้านบาทต่อ1บอกว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามที่ปล่อยทิ้งร้างสนามสร้างไม่แล้วเสร็จจะต้องมีการแก้ไขอย่างชัดเจนในยุคนี้ส่วนการจัดสรรงบไปยังสมาคมกีฬาต่างๆยืนยันว่าจะเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรมคุ้มค่าไม่ต้องมาคอยระแวงว่าจะไม่มีเงินในขณะที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 4,000 กว่าล้านบาทตามกรอบงบประมาณประจำปี25682569ที่ผ่านมาที่พบว่ามีการค้างจ่ายเงินรางวัลให้กับนักกีฬาโดยเงินถึงมือแค่เพียง 8% เท่านั้นยังไม่มั่นใจว่าข้อมูลมาจากไหนแต่ไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะหากปล่อยไปก็คงไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ยืนยันว่าในปี2568 2569ที่ผ่านมาเงินจากกองทุน 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ไปถึงนักกีฬาทั้งทางตรงที่เป็นเงินรางวัลทุนการศึกษาเบี้ยฝึกซ้อมเก็บตัวการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและทางอ้อมคือการสนับสนุนงบไปสู่สมาคมต่างๆเพื่อไปจัดการแข่งขันและดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่นักกีฬาไม่ใช่ 8% อย่างที่เป็นการเข้าใจกันซึ่งกองทุนให้ความสำคัญกับนักกีฬาอย่างมากในขณะที่ข้อสงสัยเรื่องเงินค้างจ่ายนักกีฬาจำนวนกว่า291ล้านบาทจากการแข่งขันเรือยาวมังกร2รายการเมื่อปี2567การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกปี2500

0: ไป68บอกว่าไม่มีเงินค้างจ่ายเหล่านี้เลยส่วนเงินรางวัลโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสปี2567ยอดรวมทั้งหมด65,900,000 บาทกองทุนและการกีฬาแห่งประเทศไทยจ่ายไปแล้ว44,300,000 บาทเหลืออีก21,600,000 บาทไม่ใช่การค้างจ่ายแต่เป็นความต้องการของนักกีฬาที่จะขอรับเงินรางวัลเป็นรายเดือนเรามีนโยบายชัดเจนว่านักกีฬาต้องได้รับรางวัล7วันภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเกิน7วันไม่ได้เด็ดขาดโดยโอนเงินตรงเข้าสู่บัญชีของนักกีฬาสำหรับการโอนเงินจ่ายบี้เลี้ยงนักกีฬาโดยตรงไม่ผ่านสมาคมกีฬาทำให้ปัญหาต่างๆเช่นการได้รับเงินล่าช้าได้ไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับหรือไม่ได้รับเงินนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้จะคลี่คลายลงซึ่งกองทุนก็ได้นำร่องดำเนินการแล้วใน2รายการใหญ่คือรายการ Asian Beach Games และก็กีฬาเยาวชนแห่งชาติอันนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีสามารถสร้างขวัญกำลังใจนักกีฬาทำให้ปัญหาต่างๆหมดไปได้ครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาให้ข้อมูลถึงเรื่องการจัดการปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรนะคะโดยออกมาให้ข้อมูลร่วมกับดร.ระวีวรรณภูริเดชซึ่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรณีที่ได้มอบหมายให้คุณนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์นะคะรองปลัดกระทรวงนี่แหละค่ะที่เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับติดตามแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะที่ลงนามในคำสั่งที่2/2569ลงวันที่30 มิถุนายน 2569ค่ะแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ดินทำกินของราษฎรนะคะแล้วก็การบุกรุกพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยค่ะก็เป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องพื้นที่เหล่านั้นต้องเป็นที่ดินที่ราษฎรรออยู่ตามกฎหมายนะคะแล้วก็จัดการกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสำหรับโครงสร้างคณะทำงานของคณะทำงานชุดนี้ที่แต่งตั้งขึ้นมาเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานะคะเป็นโครงสร้างใหญ่มากเป็นการระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ครั้งใหญ่รวมทั้ง633คนที่มาร่วมกันอยู่ในโครงสร้างคณะทำงานชุดนี้นะคะมานั่งอย่างไรไม่แน่ใจแต่ตั้งให้มีชื่อทั้งหมดเลยค่ะโดยโครงสร้างนี้นะคะก็จะรวบรวมคนที่มีประสบการณ์คนที่เป็นบุคคลที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเช่นคนแรกนะคะคนแรกคือคุณทวีปมีทรัพย์เป็นอดีตมือปราบที่จัดการเรื่องการบุกรุกรีสอร์ทที่ผ่านมานะคะจัดการกับนายทุนใหญ่ได้เป็นอย่างดีในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในช่วงก่อนหน้านี้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในคณะทำงานชุดนี้นะคะคนที่สองก็จะเป็นประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรหรือผู้แทนค่ะให้มาร่วมตรวจสอบความโปร่งใสไปด้วยกันคนที่สามก็คือผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งนะคะมาอยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรีนี่แหละค่ะและมีเจ้าหน้าที่อยู่ในสังกัดรวมทั้งสิ้น350นายนะคะคนที่4ก็คือผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7ก็คือนครราชสีมาพื้นที่นี้นะคะและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมในสังกัดรวม200นายด้วยกันค่ะส่วนที่5ก็คือสำนักงานสนับสนุนการป้องกันแล้วก็การปราบปรามที่1ในภาคกลางนะคะจำนวนทั้งสิ้น40นายค่ะส่วนที่6ก็คือสำนักการป้องกันและปราบปรามที่2นะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจำนวนทั้งสิ้น40นายด้วยกันค่ะและส่วนที่7ก็คือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมอยู่ในฝ่ายเลขานุการนี้นะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการมีเจ้าหน้าที่มาร่วมด้วยรวมทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย633นายด้วยกันค่ะโดยจะเร่งทำการตรวจสอบที่ดินทำกินพิสูจน์ทราบว่าราษฎรที่ต้องการคืนพื้นที่ให้เขามีสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างไรนะคะให้เสร็จภายในเวลา6เดือน600กว่าคนทำงานอย่างเข้มข้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนำข้อสั่งการของรัฐมนตรีมาจัดการ ประชาชนรอคอยมาร่วม50ปีนะคะและจัด

0: การกับนายทุนที่บุกรุกสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทและอื่นๆนะคะให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายยึดคืนพื้นที่กลับมาให้ได้นะคะ6เดือนขีดเส้นตายเอาไว้สำหรับการจัดการในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะวันนี้วันพุธมีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบอะไรมานะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่า New Normal Officeหนังสือเล่มนี้สรุปแนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่เพื่อรองรับ New Normal นำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทางในการทำงานที่เหมาะสมระหว่างวันพร้อมทั้งสอดแทรกเคล็ดลับการขยับร่างกายเพื่อฟื้นฟูความเหนื่อยล้าจากความเครียดสะสมครับมุ่งส่งเสริมสุขภาวะที่ดีพร้อมกับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรในระยะยาวด้วยนะครับเขียนโดยศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดประวิตรเจนวัฒนกุลครับ New Normal Office 1เล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าการจัดตั้งคณะทำงานโครงสร้างใหญ่ขนาด633นายเนี่ยนะคะเพราะเป็นเจ้าหน้าที่เรียกกัน633นายเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อจัดการการบุกรุกที่ดินทำกินแล้วก็การคืนที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรและบุกรุกป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดบอกชื่ออุทยานแห่งชาติเข้ามาใน LINE ของจุฬา Radio Plusพร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบนะคะไปต่อที่เรื่องราวของสมัชชาแพทย์สักนิดนึงค่ะมีความเคลื่อนไหวในเชิงการปฏิรูปที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับนายแพทย์ชาติชัยอติชาติในนามสมัชชาแพทย์ปฏิรูปผู้รวบรวมรายชื่อก็แพทย์ทั่วประเทศนะครับที่มีความเห็นร่วมกันก็คือพิจารณาจดหมายให้พิจารณาจดหมายฉบับนี้ซึ่งเห็นด้วยว่าจะต้องแสดงพลังของแพทย์ทั่วประเทศเพราะเห็นถึงวิกฤตของประเทศหากปล่อยให้มีการเปิดคณะแพทย์ขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีการทบทวนอัตรากำลังของอาจารย์แพทย์อย่างเหมาะสมก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะด้านคุณภาพและจริยธรรมของแพทย์ที่จะผลิตขึ้นมาใหม่ในอนาคตนะครับแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหากลับเป็นการสร้างปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นขอรายชื่อนะครับซึ่งจดหมายเปิดผนึกระบุว่าเรื่องขอให้ทบทวนนโยบายการขยายคณะแพทยศาสตร์ของประเทศไทยก่อนเกิดวิกฤตคุณภาพการผลิตแพทย์และความมั่นคงของระบบสุขภาพนะครับเป็นจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนผู้กำกับดูแลสคบคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาด้วยนะครับแล้วก็แพทยสภาด้วยเหตุคือจุดยืนเนี่ยไม่ใช่การคัดค้านการผลิตแพทย์เพิ่มและไม่ได้มุ่งโจมตีสถาบันใดเป็นการเฉพาะแต่เป็นการเรียกร้องให้การตัดสินใจที่มีผลต่อระบบสุขภาพของประเทศเป็นไปในระยะยาวซึ่งต้องตั้งอยู่บนข้อมูลที่โปร่งใสตรวจสอบได้และมีแผนกำลังคนทางการแพทย์ระดับชาติรองรับอย่างชัดเจนซึ่งปัญหาแพทย์ลาออกจากระบบสาธารณสุขภาระงานที่เพิ่มขึ้นและความยากลำบากในการรักษาบุคลากรให้อยู่ในระบบล้วนเป็นวิกฤตที่สังคมรับรู้ร่วมกันสมัชชาแพทย์ปฏิรูปเห็นว่าการเปิดคณะแพทยศาสตร์ใหม่ไม่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายกำลังคนแต่ควรเป็นผลลัพธ์ของการวางแผนระดับชาติที่รอบคอบและมีข้อมูลรองรับหัวใจของการศึกษาแพทยศาสตร์ไม่ได้อยู่ที่อาคารหรืองบประมาณแต่อยู่ที่คุณภาพและจำนวนอาจารย์แพทย์บทเรียนจากอดีตชี้ว่าแม้สถาบันจะพร้อมด้านกายภาพหากอาจารย์ไม่เพียงพอและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามความมาตรฐานก็อาจกระทบต่อการรับรองหลักสูตรได้อาคารสร้างเพิ่มขึ้นได้เทคโนโลยีจัดหาได้แต่อาจารย์แพทย์ที่มีประสบการณ์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในเวลาอันสั้นนะครับซึ่งการศึกษาแพทยศาสตร์ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงสร้างผู้มีความรู้แต่ยังต้องหล่อหลอม professional identity และจริยธรรมวิชาชีพนักศึกษาแพทย์เรียนรู้ความรับผิดชอบจากการเห็นอาจารย์รับผิดชอบเรียนรู้ความซื่อสัตย์จากการเห็นอาจารย์ยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้ความเมตตาจากการดูแลผู้ป่วยร่วมกับครูแพทย์ในสถานการณ์จริงการถ่ายทอดคุณค่าเหล่านี้คือกระบวนการจากมนุษย์สู่มนุษย์ที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใดทดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคำถามที่ตั้งคำถามต่อผู้กำหนดนโยบายใน4ประเด็นหลักๆก็คือ 1. ประเทศไทยต้องการเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อตอบโจทย์เชิงนโยบายหรือต้องการแพทย์ที่มีคุณภาพและสามารถทำรงอยู่ในระบบสุขภาพได้จริง 2. มีอาจารย์แพทย์เพียงพอรองรับการขยายตัวแล้วหรือไม่ 3. มีการประเมินผลกระทบต่อโรงเรียนแพทย์เดิมโรงเรียนฝึกปฏิบัติและกำลัง

0: คนทางการแพทย์รวมแล้วหรือยังและ4หากเกิดปัญหามาตรฐานการศึกษาในอนาคตใครจะรับผิดชอบต่อนักศึกษาผู้ปกครองและผู้ป่วยก็เลยมีข้อเรียกร้องให้มีการอย่าเพิ่งเปิดนะครับมีการบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงตกอยู่กับหน่วยงานผู้อนุมัติเพียงฝ่ายไม่ใช่เพียงฝ่ายเดียวแต่มันตกกับนักศึกษาผู้ปกครองประชาชนด้วยให้เปิดเผยข้อมูลและเหตุผลประกอบการอนุมัติต่อสาธารณะด้วยเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบได้และจัดทำเป็น National Medical Workforce Plan นะครับที่โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยกำหนดเป้าหมายกำลังคนระยะ5ปี10ปีและ15ปีและ4ครับให้ความสำคัญกับการรักษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ให้อยู่ในระบบลดภาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาและการสอนและเสริมศักยภาพโรงเรียนแพทย์เดิมก่อนที่จะขยายกำลังผลิตรูปแบบใหม่นะครับก็เลยมีการเรียกร้องว่าอย่าเพิ่งตั้งคณะแพทย์ให้พิจารณาในหลายเงื่อนไขก่อนครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากค่ะไปต่อที่ตัวเลขนิดนึงค่ะมีรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม2569ที่ยังทรงตัวจากเดือนก่อนหน้านี้นะคะโดยรายรับในภาคท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการเดินทางระยะไกลนะคะแต่ว่าระยะใกล้การเดินทางหรือความต้องการเดินทางลดลงประกอบกับการลดเที่ยวบินลงในช่วงที่วิกฤตพลังงานนะคะก็ทำให้ภาคการท่องเที่ยวระยะใกล้มีรายได้ลดลงค่ะส่วนการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทองคำนะคะก็ปรับตัวลดลงจากการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องประดับค่ะอุปสงค์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการผลิตและความต้องการรถไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวิกฤตพลังงานที่ผ่านมาอุปทานทรงตัวแต่ก็ปรับลดลงนิดหน่อยจากการส่งออกที่ลดลงด้วยนะคะเศรษฐกิจภาพรวมอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะแล้วก็มีรายงานว่าก็ตอนนี้ถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าภาพรวมทรงตัวค่ะยังคงต้องถือว่าใกล้เคียงกับก่อนหน้านี้ในเดือนก่อนหน้านี้ก็คือเมษายน2569นี่คือตัวเลขโดยรวมของข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมานะคะเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: สำนักงานตลาดพลังงานสิงคโปร์หรือ EMA ครับเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสิงคโปร์จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซหุงต้มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในไตรมาสเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหลังราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและต้นทุนการผลิตพลังงานที่เพิ่มขึ้น EMA บอกว่าอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าสู่ระดับ 31.91 สิงคโปร์เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงก่อนรวมภาษีสินค้าและบริการในขณะที่ค่าก๊าซหุงต้มจะปรับเพิ่มขึ้น 7.1% สู่ระดับ 23.48 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงสำนักข่าวซินหวารายงานว่าสิงคโปร์เนี่ยต้องนำเข้าพลังงานเป็นส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศโดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 95% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดและยังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตก๊าซหุงต้มอีกด้วยราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ผู้ผลิตไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มในสิงคโปร์มีต้นทุนที่สูงขึ้นครับทางการกาตาร์ยืนยันเมื่อวานนี้ครับว่าสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของทรัมป์ได้เดินทางถึงกรุงโดฮาแล้วครับแต่ทั้งสองไม่เข้าพบเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรงนะครับซึ่งมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์บอกว่าคณะผู้แทนสหรัฐจะเข้าพบตัวแทนจากประเทศเป็นกลางเพื่อหารือความคืบหน้าในกาตาร์ให้ดำเนินตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามร่วมกันนอกจากนี้อัลอาซารียังพูดถึงการยืนยันว่าทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดไว้ยังไม่ได้ถูกโอนไปยังอิหร่านแต่อย่างใดครับไปที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตัดหัวใจมีข้อมูลวิจัย10ปีในการวางแผนระยะยาวนะครับอมิตราเฮจารองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทเอ็ดเวิร์ดส์ไลม์ไซน์ส์พูดถึงการที่บริษัทมีการจัดประชุมสุดยอดเขาเรียกว่าเป็นรีซิเลียซัมมิต2026ที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ผ่านมา โดยมีศัลยแพทย์

0: ัวใจและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจมากกว่า120คนจาก10ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจภายใต้แนวคิดRaising the bar in cardiac surgery หรือการยกระดับมาตรฐานการผ่าตัดหัวใจเพื่อผลักดันการวางแผนรักษาผู้ป่วยตลอดช่วงอายุไขการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่รวบรวมบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิกสำหรับยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะยาวพร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือด้านศัลยศาสตร์เป็นศัลยศาสตร์หัวใจในระดับภูมิภาคนะครับสำหรับการประชุมในปีนี้ให้ความสำคัญกับ3ประเด็นหลักก็คือความคงทนของลิ้นหัวใจในระยะยาวการผ่าตัดที่คำนึงถึงทางเลือกการรักษาในอนาคตและการวางแผนดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตโดยครอบคลุมทั้งโรคลิ้นหัวใจเอออติกและลิ้นหัวใจไมทรัลซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มผู้ป่วยอายุน้อยลงและมีอายุยืนยาวมากขึ้นไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการนำเสนอข้อมูลติดตามผลระยะยาว10ปีจากการศึกษาทางคลินิก Comments ควบคู่กับข้อมูลจากโปรแกรม Momentis นะครับซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพของลิ้นหัวใจศัลยกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเนื้อเยื่อริซิเลียโดยข้อมูลนี้นะครับถูกได้มีการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางรักษาโดยเฉพาะในผู้ป่วยอายุน้อยที่อาจต้องได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นมีการเลือกวิธีรักษาไม่ใช่เพียงการผ่าตัดครั้งเดียวแต่ต้องมองลึกถึงอนาคตของผู้ป่วยในระยะยาวด้วยพร้อมกับย้ำว่าหัวใจสำคัญคือการเลือกแนวทางที่ให้ผลดีที่สุดต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยทุกประเด็นที่มีการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นการเลือกระหว่างลิ้นหัวใจโลหะกับลิ้นหัวใจชีวภาพการซ่อมหรือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจรวมถึงการวางแผนรักษาในระยะยาวล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยครับ
1: ค่ะเป็นข้อมูลที่ต้องติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของงานวิจัยแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในต่างประเทศตอนนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มาพร้อมแล้วค่ะวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์นะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมฝนก็ค่อนข้างเยอะนะครับโดยมีฝนในทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็ฝนได้ถึง 70-80% ของพื้นที่ก็จะมีหนักบางแห่งได้นะครับสำหรับฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตอนตกทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ภาคตอนออกนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะหนักทางตอนบนและตอนออกภาคใต้แล้วภาคกลางเป็นยังไงคะ
2: ภาคกลางโดยรวมวันนี้ฝน 60% นะครับ
1: อ๋อค่ะถูกฝนเป็นพื้นที่ที่ฝนน้อยที่สุดของเมื่อเทียบกับ2ส่วนหัวท้ายประเทศอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับโดยส่วนใหญ่ฝนจะอยู่รอบๆนะพวกภาคเหนือภาคอีสาน
1: ค่ะลักษณะของลม
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ
1: ค่ะลักษณะของลมมันเป็นยังไงคะมันถึงมาแล้วก็เว้นตรงกลางไว
2: ้โดยรวมก็ยังเป็นลมเวทมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีร่องมรสุมนะครับก็ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนค่อนข้างเยอะนะครับร่องมรสุมมันพัดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนนะครับ
1: อ๋อค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ให้ฝน 70% นะครับก
1: ็
2: จะมีตกหนักได้บ้างบางแห่งมาช่วงบ่ายๆนะครับ
1: อ๋อค่ะก็เตรียมรับมือกันนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: มาดูตัวเลขกันนิดนึงนะคะก่อนไปที่ข่าวกีฬาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,591.24 จุดนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นไป 13.43 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.45 บาทสตางค์นะคะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,100 บาทขายออกบาทละ 63,300 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 61,837 บาท64สตางค์และขายออกบาทละ 64,100 บาทค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ครับมีผลฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือไม่นานนักนะครับเริ่มที่เที่ยงคืนเออร์ลิงฮาลันยิงประตูชัยพาโนเวเฉือนเอาชนะไอวอรี่โคสต์ในช่วงท้ายเกม2-1ครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2026โดยจะไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับส่วนอีกคู่

0: นึงครับเพิ่งแข่งขันเสร็จหมาดๆยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีครับฝรั่งเศสครับงัดฟอร์มดุชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ครับเป็นคิลิยันเอ็มบัปเป้เมาคนเดียว2ประตูครับขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับเมสซี่ที่6ประตูพร้อมกับพาฝรั่งเศสตราไก่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยครับในวันที่4กรกฎาคมนี้ส่วนคู่อื่นเมื่อวานนี้ที่อกหักไปแบบพลิกล็อกนะครับก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับก็แพ้ลูกโทษโมร็อกโก2ประตูต่อ3ในช่วงยิงลูกโทษนะครับแล้วก็เยอรมนีครับแพ้ลูกโทษเหมือนกันปารากวัยไป3ประตูต่อ4นะครับสำหรับการแข่งขันเทนนิสนะครับแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดันยานิคซินเนอร์มือ1ของโลกและก็แชมป์เก่าต้องออกแรงถึง5เซตครับกลับมาเฉือนมิโอเมียเคชมานอวิชไปแบบหืดจับ3ต่อ2เซตครับส่วนโนวัคยอโควิชเจอสภาพอากาศเล่นงานจนต้องปิดหลังคาเซ็นเตอร์คอร์ตก่อนอาศัยความเก๋าเอาชนะนักขวดจีนเข้ารอบ2แกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้อย่างสุดระทึกทีเดียวนะครับส่วนนักเทนนิสของไทยเรารวงข้าวลลนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมือ99ของโลกฮึดสู้ดวล3เซตเฉือนชนะลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งออสเตรียประเดิมชัยเมนดรอแกรนด์สแลมแรกในชีวิตเข้าสู่รอบ2วิมเบิลดัน2026ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอเล็กซานโดรวาเอคาเทรีนาหรือปันนาอุทวาดีครับ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกวันนี้นะคะดร.นิตินันท์พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุจริตการสอบเข้ารับตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวันนี้ท่านผู้ช่วยเลขาปปช.นะคะคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
4: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามความคืบหน้าของคดีสำคัญที่อื้อฉาวอุกอาจนะคะแก้ข้อสอบแก้คะแนนให้คนที่จ่ายเงิน ขึ้นมาเป็นผู้สอบได้แล้วไปลดคะแนนคนที่ทำคะแนนสูง

0: สูงลดลงไปจับได้พบความผิดปกติที่บ้านบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยวันนี้จะได้คุยกับเพื่อนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ช่วยเลขาพัฒนพงษ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ธีรรัตน์และท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะจากความคืบหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการไปตรวจสอบบ้านที่ผิดปกติมีข้าราชการเข้าออกตอนเย็นกลางวันเงียบๆแล้วจับกลุ่มได้มีผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่10กว่าคนนั่งแก้คอมพิวเตอร์18เครื่องพร้อม CPU แล้วก็หลังจากนั้นพอเราคุยกันเสร็จก็มีการเปิดคลิปที่ไปเอ่ยว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำๆๆๆแบบได้ยินชัดๆ 3-4 ครั้งมีคนชื่อส้มคนชื่อกิจเหล่านี้เป็นต้นและมีข้อมูลอีกคลิปนึงที่พูดถึงอธิการบดีมสว.ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสอบของสถ.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้มีความชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับคลิปคนในคลิปและการจัดการให้เกิดความโปร่งใสอย่างไรบ้างคะท่านผู้ช่วยคะ
1: ก็ผมขออนุญาตเรียนแบบภาพกว้างๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอย่างที่เรียนในครั้งที่แล้วนะครับว่าขั้นตอนของปปช.เนี่ยมีในชั้นไต่สวนเนี่ยจะมี2ขั้นตอนคือชั้นของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกับชั้นไต่สวน
0: ค
1: ือไต่สวนในส่วนของตั้งคณะขึ้นมานะครับในชั้นที่เราไปทําการรวบรวมพยานฐานแล้วก็ไปตรวจค้นรวมถึงไปขอข้อมูลจากมสว.นะครับแล้วก็ประสานข้อมูลจากท้องถิ่นนะครับนี่คือเป็นชั้นของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในชั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเราจะประมวลข้อมูลนะครับรายละเอียดแล้วจะระบุถึงตัวบุคคลที่ว่ามีการกระทําความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับว่ามีข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่จะตั้งไต่สวนต่อไปหรือไม่อย่างไรซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเราต้องรีบในการรวบรวมให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงและระบุตัวบุคคลให้ได้เพื่อเสนอชื่อเพื่อตั้งดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับ
0: ค่ะ
1: พอหลังจากนั้นเนี่ยตั้งไต่สวนข้อเท็จจริงปุ๊บเนี่ยเมื่อมีตัวบุคคลแล้วนะครับแล้วเราก็จะเชิญมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้สิทธิ์ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครับคือขั้นตอนกระทบสิทธิ์จะต้องใช้ขั้นตอนของการไต่สวนข้อที่จริงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แก้ข้อกล่าวหาหรืออยู่ในชั้นที่สามารถควบคุมตัวหรือปล่อยตัวไปอย่างไรบ้างคะมีใครเกี่ยวข้องบ้างคะ
1: ครับผม อย่างที่สื่อมวลชนและประชาชนได้สอบถามมาเนี่ยว่าทำไมปปช.ยังไม่ควบคุมตัวนะครับ
0: ค่ะ
1: ระบบของปปช.ในตามพระราชบัญญัติประกอบนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561นั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ดำเนินการจะมีวิธีพิจารณาการดำเนินการไต่สวนและรวบรวมพยานฐานในระบบไต่สวนคือแยกต่างหากจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคือพนักงานสอบสวนก็คือที่เราเห็นตำรวจเขาเป็นดำเนินการนะครับการดำเนินการของตำรวจเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เขาจะใช้วิธีการในการขอออกมาจับแล้วก็ไปควบคุมตัวก่
0: อ
1: นแต่สิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยท่านจะให้ถ้อยคำหรือไม่ถ้อยคำก็ได้ในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือไปให้การในชั้นศาลก็ได้นะครับซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนนี้เราสังเกตดูนะครับว่าเป็นข่าวที่พร้อมๆกันที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าสอบสวนไปจับ
0: ปลัดจังหวัดภูเก็ต
1: ใช่ไหมครับท่านก็จะตามข่าวท่านบอกว่าไม่ให้ถ้อยคำนะซึ่งท่านก็คงจะไม่ให้ถ้อยคำในชั้นศาลถ้าหากว่าไปถึงศาลนะครับนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ในส่วนของปปช.เองเนี่ยเราจะรวบรวมพยานฐานรอบด้านทั้งหมดก่อนแล้วเมื่อได้ข้อเท็จจริงเนี่ยเราจะเชิญมาให้ตัวคำหรือเชิญมาแจ้งข้อหาเราจะนำพยานฐานเนี่ยไปถามเขาจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไม่รู้เพราะเรามีหลักฐานว่านี่มีหลักฐานนี้มีหลักฐานนี้หลักฐานนี้นี่คือระบบไต่สวนคือเรามองอย่างรอบด้านก่อนแล้วเราถึงจะไปเชิญตัวบุคคลมาถ้าเชิญมาไม่มาให้เธอทำและหลบหนีเนี่ยที่เป็นข่าวว่าหลบหนีนะฮ
0: ะ
1: เพราะหลบหนีเขาต้องหลบหนีตลอดชีวิตครับ
0: อ๋อไม่มีอายุความ
1: กฎหมายปปช.ถ้าหลบหนีจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของอายุความคือไม่มีอายุความนั่นเองแต่ท่านไม่ต้องกังวลเลยครับว่าต่อตัวมันไม่ได้นะครับเราเขาจะจริงมาได้ก่อนดำเนินคดีให้ได้ก่อนนะครับแล้วเกี่ยวกับทรัพย์สินปปช.ก็ตามยึดให้ตกเป็นของเป็นดินได้หมดครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีการหลบหนีจริงหรือไม่คะ
1: ตอนนี้ข้อจริงยังไม่ได้รับรายงานมานะครับแต่เบื้องต้นในขั้นตอนณปัจจุบันนี้นะครับขั้นตอนปัจจุบันเนี้ยท่านเลขาธิการได้เรียกประชุมคณะทำงานนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รายงานว่ารวบรวมพยานฐานได้ครบถ้วนพอสมควรแล้วนะครับที
0: ่
1: จะสามารถที่จะเสนอตั้งการตั้งไต่สวน

0: ริงได้นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เขารู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลแล้วรู้รายละเอียดของการกระทำแล้วนะครับตามที่เพจลิลิทที่ท่านเลขาธิการได้แถลงไปนะครับ
1: ค่ะบางคนอาจจะไม่ได้อ่านบางคนอาจจะไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นขอฟังจากท่านผู้ช่วยว่ามีคนเกี่ยวข้องไปถึงระดับไหนอย่างไรนายพอพานที่อยู่เพชรบูรณ์จะถูกจับไหมหรือเกี่ยวข้องหรือไม่ไต่สวนหรือไม่ให้ปากคำหรือยังเหล่านี้เป็นต้นมีข้อเท็จจริงที่เป็นความคืบหน้าอย่างไรไหมคะ
0: ครับผมกับเพชรลิศที่เป็นท่านเลขาธิการได้แถลงข่าวไปนะครับจะมี2ประเด็นนะครับประเด็นเรื่องของTOR ว่ามีการเอื้อหรือล็อกสเปคหรือไม่นะครับก็ไปตั้งเป็นประเด็นขึ้นมานะครับว่าเพราะว่าจะเป็นการพิสูจน์ข้อที่จริงทีนึงในกรณีนี้อาจจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาให้ถ้อยคำในประเด็นแรกนะครับในประเด็นที่สองนะครับเรื่องของที่เราไปเจอพยานฐานที่ไปค้นเจอนะครับที่ปปชได้สืบสวนตรวจสอบมาตั้งพอสมควรแล้วแล้วมาพบพยานฐานเพิ่มเติมในชั้นที่ตรวจค้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการลักษณะของการแก้ไขผลนะฮะบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นการเราไปจับเนี่ยในดำเนินคดีเนี่ยไปตรวจค้นเนี่ยเจอในระหว่างที่การแก้ไขกระดาษคำตอบภาพรวมเราไม่มุ่งเฉพาะกระดาษคำตอบนะเรามุ่งที่ว่าดูที่ว่าเป็นการแก้ไขผลการสอบ
1: ผลการสอบ
0: นั่นหมายความว่าคุณได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบแล้วประกาศผลตรงกันหรือไม่ก็คือไปดูที่ผลว่าผลเนี่ยตรงกับเขาทำคะแนนได้จริงหรือไม่นะครับส่วนการมาแก้ไขกระดาษคำตอบจะเป็นรายละเอียดลงไปข้างในแค่นั้นเองครับที่เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ดูภาพรวมว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีของการแก้ไขผลหรือไม่ครับ
1: ค่ะมันมีความหมายยังไงคะแก้ไขผลเนี่ยมันส่งผลให้มีโทษเยอะขึ้นหรือต้องจับกุมกว้างขวางขึ้นหรืออย่างไรนะคะ
0: แก้ไขผลนี่ก็คือว่าเป็นทั้งกระบวนการครับเป็นทั้งลักษณะของการกระทำในกลุ่มบุคคลที่เป็นกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนของการดำเนินการสอบขั้นตอนของการสอบขั้นตอนของการคำนวณคะแนนขั้นตอนของการมาแก้ไขเอกสารเนี่ยฮะนี่ในประเด็นที่เราไปดำเนินการไปตรวจค้นได้เนี่ยก็คือเป็นการแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกับคะแนนที่ไปประกาศหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้ครับก็คือว่าดูจากภาพรวมทั้งหมดแล้วไม่มุ่งเฉพาะคนที่ไปนั่งแก้เอกสารอยู่ตรงนั้นม
1: ุ
0: ่งความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับการสอบนี้ทั้งหมดถ้าหากว่าข้อจริงปรากฏว่ามีผลกับคะแนนเนี่ยตรงหรือไม่ตรงกันอย่างไรครับ
1: ค่ะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับใดถึงทำได้แบบนี้ถ้ามุ่งเรื่องแก้ไขผลต้องเป็นกระบวนการแล้วคนระดับสูงแค่ไหนจึงจะสามารถเอื้อให้เกิดการทุจริตเป็นกระบวนการแบบนี้บ้างคะ
0: คือในเรื่องของกระบวนการนี่นะต้องไปดูในรายละเอียดของพฤติการของแต่ละคนที่ได้จากรวบรวมพยานหลักฐานมานะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานตรงนี้นะครับเจ้าที่ได้รายงานว่าได้ครบถ้วนแล้วก็มีพยานฐานรายละเอียดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนแล้วครับที่จะสามารถดำเนินการได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเรานอกจากที่เราไปตรวจค้นได้เนี่ยเราสอบปากคำพยานบุคคลไปเกือบหมดแล้วครับซึ่งจะไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองครับผมพยายามจะได้เห็นว่าปปชได้ดำเนินการอยู่จริงตั้งแต่วันที่เราตรวจค้นมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่ถึง7 วันนะครับ
1: ค่ะใช่เราก็ใจร้อนอยากทราบ
0: นั่นแหละวันนี้จะเป็นวันที่7 วันแต่ท่านเลขาเรียกประชุมตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็ทีมารายงานบอกว่าหลักฐานตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเสนอตั้งในการไต่สวนได้แล้วครับนั่นหมายความว่าระบุถึงตัวบุคคลได้แล้วและในเอกสารข่าวเนี่ยท่านก็เห็นว่าตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยบุคคลที่จะถูกกล่าวหาก็คือในระดับที่เพจนี้ก็คือระบุถึงอธิบดีใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอธิบดีท่านไหนอย่างไรครับ
1: ตอนนี้ไม่แน่ใจเพราะไม่ต้องการบอกหรือยังไงคะ
0: ในตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไปดูในเนื้อหาครับเพราะว่าอยากให้ในส่วนของคือเป็นกรอบของการทำงานของปปชอยู่แล้วครับว่า
1: ค
0: นที่ทำงานในเนื้อหาเนี่ยเขาต้องไปดูในรายละเอียดซึ่งเขามีแน่นอนคือไม่ใช่ว่าผมไม่แน่ใจไม่ใช่ปปชไม่แน่ใจนะตัวในส่วนของตัวนะฮะแต่ในส่วนของในเนื้อหาเจ้าหน้าที่เนี่ยมีครบถ้วนได้เลยนะครับว่าการดำเนินการของปปชเนี่ยเรารายละเอียดแต่ละคนเนี่ยขึ้นรวมเป็นคดีกับระดับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับปฏิบัติระดับนโยบายระดับการเมืองได้หมดนะแต่ดูขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพยากรณ์จะไปถึงจุดไหนแล้วถ้าหากว่าสอบไปเรื่อยๆก็มีคนมาให้ข้อมูลประกอบเรื่อยๆถึงเจ้าที่ของรัฐระดับไหนเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้หมดครับ
1: ค่ะหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงได้และมีผู้กระทำความผิดระดับอธิบดีเนี่ยเราเชื่อมโยงด้วยเส้นทางการเงินหรือเชื่อมโยงด้วยหลักฐานอย่างไรคะ
0: ก็ในการชั่งน้ำหนักพยานฐานเรารวบรวมพยานฐานอย่างนี้บอกว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับพอระบบไต่สวนปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะ

0: รวบรวมได้ทั้งในส่วนของวัตถุพยานที่เกิดเหตุก็มีนะครับทางสืบสวนที่เราสืบสวนว่ามีพยานบุคคลเนี่ยที่มาให้ใจคำกับเราเนี่ยเขาให้การถึงหรือไม่อย่างไรก็มีครับแล้วก็อีกอื่นๆให้ระบบเกี่ยวกับพยานทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอื่นๆที่สามารถที่จะนำมาประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงเป็นระบบแต่ส่วนคือเป็นระบบค้นหาความจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจะเห็นข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมก่อนนะครับแล้วเราก็จะระบุว่าตัวบุคคลเอาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเขามาประกบนะฮะแล้วก็มาดูว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือไม่ครับ
1: ค่ะทีนี้พอมีคลิปออกมา 2-3 คลิปเนี่ยมีความหมายและความสำคัญมีข้อมูลอะไรที่ปปช.นำมาใช้ประโยชน์บ้างข้อมูลข้อเท็จจริงจากคลิปดำเนินการตรวจสอบอย่างไรที่ชัดเจนเป็นอย่างไรคะ
0: โดยหลักการก่อนครับโดยหลักการเนี่ยระบบไต่สวนสามารถที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงที่เผยแพร่กันทางโซเชียลนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเพจของที่โจมกระตอมเนี่ยได้ทำขึ้นเนี่ยก็เอามาประกอบการพิจารณาได้หมดครับแต่แล้วความข้อจริงได้แค่ไหนเดี๋ยวเจ้าที่ก็ต้องไปนำไปพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆด้วยครับเพราะฉะนั้นเอานำมาประกอบทั้งหมดนะซึ่งบางส่วนเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องคลิปเนี่ยปปช.ก็เจาะมาพอนานปปช.ถึงคนแล้วเหมือนกันครับ
1: ค่ะแปลว่าเจาะได้ถึงเจ้าตัวที่มีชื่ออยู่ในคลิปได้ด้วยแล้วใช่ไหมคะ
0: ในตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับว่าในทางสำนวนแต่ไม่ทราบรายละเอียดแต่รู้ทราบว่าข้อมูลว่าเกี่ยวกับคลิปเนี่ยปปช.ก็พยายามตรวจกับเรื่องของที่ตรวจทราบอยู่พอสมควรแล้วเหมือนกันครับ
1: อืมค่ะไม่แน่ใจว่าความเชื่อมโยงหรือการตรวจสอบทั้งส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยกับสถาบันที่จัดสอบเนี่ยเราตรวจสอบไต่สวนด้วยไหมคะ
0: ในส่วนนี้ครับรายละเอียดก็จะไต่สวนใครบ้างเนี่ยแต่ผมในส่วนตัวไม่ทราบในส่วนของการระบุว่าจะใครบ้างนะครับแต่เท่าที่เอกสารการเรียนข่าวที่ก่อนมาก็คือดูอย่างนี้ครับดูถึงเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับแล้วก็กรณีของพยานหลักฐานตรงนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ที่ปปช.อย่างครบถ้วนแล้วเพราะว่ามีทั้งในส่วนของข้อมูลที่เราไปตรวจค้น
1: จ
0: ากข้อมูลที่มสว.ที่ส่งให้มาทั้งหมดแล้วแล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าส่งเอกสารมาให้แล้วหรือยังนะครับซึ่งเจ้าที่ก็พยายามประสานงานอยู่ครับล่าสุดครับ
1: ค่ะในการประสานข้อมูลหลักฐานทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดีไหมคะมสว.ให้ความร่วมมือดีไหมสถ.ให้ความร่วมมือดีไหมมีปัญหาอุปสรรคหรือมีใครยึกยักไม่ยอมหรือมีพิรุธอย่างไรไหมคะ
0: ผมเองเนี่ยผมได้เข้าไปในส่วนของได้รับมอบหมายที่ไปปฏิบัติก็คือ2ส่วนส่วนที่ไปตรวจค้นเนี่ยนะครับเราก็สังเกตดูนะครับจากในคลิปที่ไปเผยแพร่กันในสื่อมวลชนเนี่ยเราเห็นว่าเราเข้าไปเนี่ยเราจะใช้เรียกคือเป็นวิธีการของระบบไต่สวนคือเราสามารถพูดคุยกับคนกับเจ้าหน้าที่ที่เขาไปที่นั่นกำลังเตรียมพร้อมอยู่นะเขาก็อธิบายรายละเอียดว่านี่เป็นระบบไต่สวนนะฮะไม่ถ้าเป็นระบบจับกลุ่มก่อนเนี่ยก็เขาจะมีสิทธิ์ทันทีว่าเขาจะไม่ให้ตัว
1: ไม่พูด
0: แต่ระบบไต่สวนเราก็จะพูดเราจะอธิบายคือพูดง่ายเราใช้ระบบคุยระบบหารือระบบสอบถามถึงจะได้ความจริงแบบนี้นะฮะนี่คือเสน่ห์ของระบบไต่สวนนะฮะในส่วนของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือคือมสว.ก็ให้ความร่วมมือที่ผมเข้าไปประสานงานนะครับ
1: ก
0: ็ไปถึงก็ผมใช้วันนั้นใช้เวลาประมาณสักสิบไม่เกิน20นาทีครับคุยกับท่านอธิการกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวรู้เรื่องนี้นะครับได้แล้วก็ท่านบอกว่าให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทราบว่าเอกสารหลักฐานเนี่ยท่านส่งมาให้ปปช.หมดแล้วนะครับทั้งเอกสารที่เป็นฉบับจริงที่สอบไปในห้องสอบกับพวกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับเข้าใจว่าทั้งพยานบุคคลต่างๆท่านน่าจะให้มาหมดแล้วครับ
1: ค่ะเห็นนายกรัฐมนตรี
0: ในส่วนปปช.เนี่ยในส่วนปปช.เนี่ยผมไม่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการครับแล้วก็แต่ท่านเจ้าที่ได้รายงานว่าเขาพยายามประสานงานอยู่ครับ
1: ค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสมีข่าวว่านายกไปที่โกดังเก็บข้อสอบไปดูบริเวณที่เก็บข้อสอบห้องมั่นคงที่เก็บกระดาษคำตอบแล้วสแตนบายคือนำรถดับเพลิงไปจอดรอดูสถานการณ์เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดไฟไหม้มีใครมาจัดการกับกระดาษคำตอบที่ถูกต้องที่ต้องพิสูจน์ตรงนี้การพิสูจน์กระดาษคำตอบการตรวจกระดาษคำตอบเทียบกับผลการสอบจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรและมีการดำเนินการเชื่อมโยงกันอย่างไรในประเด็นดังกล่าวกับปปช.คะ
0: ครับผมคือในส่วนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นเอกสารเกี่ยวกับกระดาษคำตอบ

ที่เป็นเอกสารเนี่ยเขาไปเก็บไว้ที่ห้องนิรภัยหรือห้องความมั่นคงของโรงพิมพ์ที่สมุทรปราการซึ่งปปช.มสว.เนี่ยนะครับได้ส่งมอบให้กับปปช.แล้วครับเก็บไว้ตอนนี้เอกสารฉบับ800,000แผ่นเนี่ย

0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขั้นตอนที่จะต้องทำเนี่ยใครปปช.ต้องทำอย่างไรบ้างหรือกรมที่บอกว่าตอนนี้มีการรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาร้อยกว่าเรื่องแล้วที่เป็นช่องทางลับที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีประกาศให้มีช่องทางลับเข้ามาศูนย์ดำรงธรรมที่จะให้โทรเข้ามานี่นะคะแล้วก็เรื่องการตรวจข้อสอบเทียบกันเนี่ยหน้าที่ใครคะในการตรวจข้อสอบเพื่อเทียบว่าที่ได้บรรจุเนี่ยทำคะแนนได้ดีจริงหรือเปล่า
1: ผมแบ่งไป2ส่วนอย่างนี้นะครับส่วนแรกส่วนของการดำเนินคดีอาญาวินัยหรือดำเนินการยึดทรัพย์นะฮะจะอยู่ที่ปปช.แล้วครับเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.หลังจากนี้ชั้นไต่สวนก็จริงเนี่ยจะเป็นอำนาจคณะกรรมการปปช.จะเต็มระบบแล้วครับซึ่งดำเนินการไต่สวนใต้กรอบอำนาจของคณะกรรมการปปช.นะครับแต่ในอีกส่วนนึงเนี่ยที่ส่วนที่การประสานงานว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือคิดว่าตัวเองน่าจะทำข้อสอบได้ซึ่งเอกสารเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ปปช.แล้วนะครับซึ่งปปช.เนี่ยตอนนี้เนี่ย อยู่ระหว่างหารือกันว่าในกรณีต่างๆเนี่ยเรามีทั้งไฟล์มีทั้งไฟล์ที่แล้วก็มีเอกสารที่แท้จริงและมีเอกสารข้อมูลต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะตรวจได้โดยเร็วนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าได้ตรวจเพื่อนำไปประกอบพยานหลักฐานนี้ได้ประมาณสักพันกว่าลายที่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในระบบของปปช.เนี่ยถ้าหากให้ปปช.เองเนี่ยไม่ได้รับประสานงานจากหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าจะขอเอกสารหรือขอข้อมูลไปเพื่อประกอบอะไรต่างๆนะครับก็ตรงนี้ปปช.ก็จะเดินหน้าในหน้าที่ปปช.ต่อไปแต่ถ้าหากว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะตรวจสอบข้อมูลตรวจทานหรือตรวจดูว่าข้อเท็จจริงจากการประกาศผลเนี่ยตรงกันกับคะแนนที่เขาได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาสามารถประสานมาที่ปปช.ได้ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะเห็นเรื่องของการประโยชน์ของทางราชการท่านน่าจะให้ข้อมูลไปประกอบพิจารณาครับ
0: ค่ะถามเพื่อความชัดเจนจริงๆมี2เรื่องแต่น่าจะได้เรื่องเดียวใน2นาทีสุดท้ายเหตุเกิดที่ภูเก็ตปลัดจังหวัดภูเก็ตกับการทำงานของตำรวจสอบสวนกลางสัมพันธ์กับคดีนี้อย่างไรหรือไม่อันนั้นเกิดขึ้นเกิดก่อนหรือเกิดหลังแยกกันอย่างไร2นาทีสุดท้ายค่ะ
1: ครับปปช.เรื่องนี้ปปช.ไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการนะแม้กระทั่งในเรื่องของขั้นตอนของการเข้าไปจับกุมนะครับก็ไม่ได้ร่วมปฏิบัติการด้วยนะครับกรณีดังกล่าวจึงไม่ทราบรายละเอียดนะครับซึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับกำลังประสานงานอยู่ว่าเป็นที่เป็นดำเนินการเนี่ยไปดำเนินการข้อหาใดนะครับซึ่งหากว่าเป็นข้อหาที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงพนักงานสอบสวนต้องส่งกลับให้ปปช.ภายใน30วันครับเน
0: ื่อง
1: จากแม้ว่าไปตั้งต้นที่พนักงานสอบสวนก็จริงเนี่ยแต่ท่านต้องส่งให้ปปช.ภายใน30วันตามกฎหมายครับและปปช.จะพิจารณาว่าจะทำเองหรือจะส่งกลับให้ทำครับ
0: ค่ะสุดท้าย1นาทีเตือนใจคนที่จะอยากสอบแล้วไปจ้างเงินแล้วคนที่ไปหลอกเข้ามาเนี่ยเราจะทำอย่างไรในสังคมไทยดีคะ1นาทีค่ะ
1: ผมจะดูในส่วนของผู้ที่เข้าไปร่วมในกระบวนการครับปปช.เนี่ยมีกฎหมายหลายอย่างที่คุ้มครองอย่างเช่นการกันมีพยานทั้งให้แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การคุ้มครองเรื่องของการต่างๆเกี่ยวกับการฟ้องปิดปากต่างๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านเข้าไปอยู่ในกระบวนการเนี่ยท่านสามารถที่จะแจ้งข้อมูลข้อจริงมาที่ปปช.ได้นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นผู้กระทบสิทธิ์ที่เป็นผู้ที่คิดว่าเข้าไปสอบโดยสุจริตแล้วสอบได้อะไรต่างๆเนี่ยครับในส่วนนี้นะครับผมให้กำลังใจนะครับทุกท่านว่าเราสอบด้วยความสามารถของเรานะครับซึ่งทำเต็มที่แต่สำหรับเรื่องนี้นะถ้าใครคิดว่ากระทบสิทธิ์ต่างๆนะครับท่านสามารถแก้เป็นหนังสือหรือเข้ามาประสานงานที่ปปช.เพื่อที่จะแนะแนวทางให้กับคณะกรรมการเพื่อเตรียมในการต่อไปได้ครับผม
0: ได้ค่ะเอาละค่ะนี่คือท่านผู้ช่วยเลขาที่การปปช.คุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลวันนี้ขอบคุณให้เกียรติกับรายการเราอีกครั้งสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทาง